ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือ

0: ในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
1: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
3: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
2: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการ

0: ด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.เปิดเผยว่าทอ.อ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตะวันเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้อย่าง 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีธาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีธาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 ซมเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 ซมและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
7: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาธพรส
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
14: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปรรณานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยา มาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละว้านั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปคราวนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต๋แล้วก็เป็นชาวจีนแถวลินนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปรรณาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปรรณาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองในตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
1: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่า รุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
12: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
17: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
12: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
17: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
12: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
17: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
18: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
19: เงินอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
18: ด้านโค้ชเอกพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
20: รวงข้าวที่เราจับไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนรวงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลแล้วเพราะว่าหนึ่งน้องถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
18: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
21: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกกท.ก็มีการเข้าอบรมนะทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
18: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช์
22: ผ
2: ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับแล้วก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
18: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้พานิชคาดนาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
22: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว้
3: แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
22: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีจะมีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
3: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
23: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรป ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายด้วยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
4: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามาอยู่พร้อมไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามียูพอฟเกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายแล้วแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
23: ด้านนางบุญญานาถนาถวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOF จะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
5: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลเพราะสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจบอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างยูพอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ มันจะมีมากขึ้นทั้งในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
23: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช 2542 ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางด้านนายก่อล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
7: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
6: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดุจรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึงพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนี

แห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบาย

อัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์ 5 คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไม่สติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอ
อินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเรียนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคล
ที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้ 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จ
จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจ
จิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
7: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมสูงจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลัก4ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและปรับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาปิตาโลรายงาน
1: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง40ถึง50เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได้
8: งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:00 น.

0: อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวชิราลงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกพ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปพ.1784หรือ LINE @1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ได้ที่ผอมะริสวทกัญจนบุรีรายงาน
1: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM รายการผีเล่นผีจริง
2: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากล
1: กับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: กับท่านสุริกับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการที่เล่นเล่นเล่นเล่นที่จริงแต่ที่ผ่านมาเมื่อวันสองวันนี้เอาจริงกับไม่เอาเล่น น้ำท่วมถนนเลยแม่นะฮะเห็นใจกันจริงๆเลยของผมเนี่ยเรียกว่า

0: ถ้าท่านไปที่ทะเลก็ต้องนึกออกถึงคลื่นนะครับดีหน่อยที่คลื่นไม่เยอะเป็นตัวรถน่ะวิ่งมานะครับเบาบ้างหนักบ้างนั้นก็มีน้ำกระฉอกเข้ามาต้องหาอะไรปิดเปิดกันนัวไปเลยก็ขอแสดงความเห็นใจครับวันนี้ก็เชิญบุคคลสำคัญเนื่องจากว่าพอมีน้ำกระบาลนะครับมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแน่นอนเลยงั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเห่อสุขภาพถามว่าทำไมครับเพราะว่าเรื่องอื่นผมเชื่อว่ายังคุยกันได้ท่านดูกันนะแต่ว่าสุขภาพบางทีบางเรื่องแล้วอาจจะรู้แล้วบางเรื่องแล้วอาจจะงงๆไม่เข้าใจแต่ซื้อยาบางทีแล้วก็ยังกินผิดกินถูกเลยงั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เอามาเล่ากันได้เดี๋ยวเล่ากันแบบสบายๆนะในช่วงแรกนี่ก็จะเป็นช่วงของท่านทัชชัยช่วงที่สองเป็นช่วงของพี่ต้อยนะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติครับท่านทัชชัยครับกราบงามๆสามครั้งครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุรงค์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับครับผมตอนนี้นะฮะก็คือว่าผมโชคดีนิดนึงนะฮะที่หน้าบ้านเนี่ยไม่ท่วมเลยก็จริงๆแล้วครับก็จริงๆก็เราก็ไม่รู้นะว่าอะไรมันเกิดขึ้นหรือว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเลือกยังไงอะไรยังไงซึ่งตัวที่บ้านผมเนี่ยเล่านิดนึงก็คือหน้าบ้านผมเนี่ยจริงๆสูงกว่าถนนเนี่ยประมาณ1เมตรนะฮะถนนเนี่ยตอนปี54เนี่ยถนนเนี่ยประมาณแค่คอนะฮะแต่ที่หน้าบ้านผมเนี่ยก็คือแท่ตะตุ่มที่ถนนหน้าบ้านนะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็วันนี้เราคุยกันเรื่องน้ําเราก็น้ําเหมือนกันนะวันนี้น้ํามาแต่ทีนี้ว่าลีดอกก็คือน้ำฮะจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าก็คุยเรื่องสำคัญจริงๆเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยคือจะออกไปหาเงินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้จริงนะฮะอาจารย์ปวดหัวนี่เขาให้อาจารย์ไปออกรายการทีวีอาจารย์ได้ค่าป้าออกรายการสัก50,000อย่างเงี้ยอาจารย์เอาไหมฮะ
0: โอ้เอาดีครับ
1: ไม่ตอนที่ปวดหัวอยู่นะอาจารย์สมมติปวดมากเลย
0: นั่นคือขมับอย่างเดียว
1: นั่นแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่คิดถึงตรงนี้ครับเพราะว่าจริงๆคนที่กำลังหาเงินอยู่ทำงานอยู่เนี่ยเพราะแน่นอนว่าสุขภาพเรายังดีคือเครื่องจักรที่ทำงานของเรายังดีอยู่เครื่องจักรปั๊มเงินนะผมใช้คำว่าเครื่องจักรปั๊มเงินของเราดีอยู่แต่ในอดีตเนี่ยก็คือว่าที่ตอนเนี้ยผมให้ตอนว่าหลักฐานชิ้นสำคัญนะฮะคำว่าหลักฐานชิ้นสำคัญกับโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าหลายๆคนต้องการหลักฐานเฮ้ยมันดีจริงเหรอมันสำคัญจริงเหรอมันนั่นจริงเหรอจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าผมไปประชุมที่อเมริกาเนี่ยก็มีคนไทยเพียงแค่3คนเนาะกับ35ประเทศซึ่งเขาจะคัดเพียง3คนของแต่ละประเทศที่ได้ไปที่อเมริกานะครับก็ได้ไปประชุมสัมมนาแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องการปฏิวัติทางด้านอุตสาหกรรมสุขภาพแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องว่านวัตกรรมตัวเนี้ยมันไปเชื่อมโยงยังไงกับการปฏิวัติทางด้านสุขภาพณปัจจุบันนะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มันมีหมอมีโทษนะฮะเขามีหมอคนหนึ่งนะฮะชาวเนวิเจียนก็คือจริงๆแล้วคือชาวต่างประเทศชื่อว่าดร.ระดูนเนี่ยหลักฐานสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังดีๆนะอย่างพวกเราเนี่ยก็อาจจะฟังกันหลายรอบแล้วแต่ถ้าใครอยากได้คลิปนี้ก็โทรมานะฮะบอกว่าขอคลิปที่จะไปดูนะครับแล้วก็ตัวคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็มีพาสเวิร์ดโปรเทคครับมีแปลเป็น30ภาษาฮะแปลเป็น30ภาษาสำหรับใครที่อยากจะดูนะก็คือว่าใครอยากจะดูให้โทรมาแล้วบอกว่าขอคลิปแล้วก็ดูเองศึกษาเองแล้วถ้าเรามั่นใจค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่มีใครฮะสุขภาพเป็นเรื่องของเราก็ดร.ระดูนเนี่ยจริงๆตัวท่านเนี่ยเป็นนักไมโครสโคปิสแล้วก็เป็นคือใครเป็นนักไมโครสโคปิสก็คือว่าเป็นคนที่ดูไมโครสโคปแล้วก็เป็นหมอ เขาเรียกหมอทางเลือกเขาเรียกว่าโฮมิโอพาตี้แล้วก็อะคริพังเจอร์แล้วก็เป็นหมอหลายทางอะครับก็คือท่านเรียนทุกทางที่จะทำให้คนสุขภาพดีที่อยู่ที่บ้านโดยที่เขาเรียกว่าดูแลตัวเองโดยอยู่ที่บ้านตัวท่านเนี่ยก็คือจริงๆเขาเรียกว่าอะไรตัวด็อกเตอร์ระดูนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของไมการดูไมโครสโคปเนี่ยคือเขาดูไมโครสโคปของคนเนี่ยมากกว่าประมาณเป็นหมื่นคนนะซึ่งทำให้เขาดูเลือดของคนเนี่ยดูเยอะมากพอดูเยอะมากปุ๊บเนี่ยมันทำให้รู้ว่าเฮ้ยคนกินอาหารเสริมแต่ละตัวเนี่ยเลือดจะเป็นยังไงไอเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นเขาก็เลยไปกว้านซื้ออาหารเสริมเกือบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนาะแต่ทีนี้เขาเอาหลายๆยี่ห้อมาดูเนี่ยพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ดูเสร็จเขาบอกว่าผลเลือดมันไม่เปลี่ยนปัญหาของเขาคือผลเลือดไม่เปลี่ยนคือผลเลือดเนี่ยมันไม่ใช่ผลเลือดที่เราไปเจาะเลือดตามโรงพยาบาลนะผลเลือดเนี่ยก็คือเหมือนกับเจาะเลือดมาหนึ่งหยดแล้วก็หยดลงไปแล้วก็ไปดูด้วยเขาเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์หรือขนาดใหญ่อ่ะก็คือว่าคือขยายเยอะๆเขาเรียกไมโครผ่านไมโครสโคปนะก็พอดูปุ๊บเนี่ยเขาบอกเลือดเนี่ยมันไม่โกหกครับคือคุณหมอคนนี้บอกว่าการดูยังไงก็แล้วแต่เขาบอกเลือดเนี่ยมันไม่โกหกเลือดหนึ่งหยดเนี่ยมันบอกได้ยันดีเอ็นเอท่านอาจารย์เคยเห็นคือมีโฆษณานะที่ว่าเลือดคนที่จะมีปัญหาสุขภาพในอนาคตเขาเรียกว่ามันจะเป็นลัมปิ้งคือการเกาะกันเป็นทางยาวเหมือนกับเป็นตัวเม็ดเลือดเนี่ยเกาะกันเป็นทางยาวเหมือนกับเป็นรถไฟอ่ะเหมือนตัวหนองอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์เคยเห็นใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเลือดดีกับเลือดไม่ดีเนี่ยเราดูตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปดูว่าผลเลือดเราอนาคตจะเป็นยังไงดูเลือดตรงเนี้ยคือถ้าเลือดตรงนี้ดีเนี่ยอวัยวะเราดีแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยเรามีเลือดต่อเลี้ยงในร่างกายเราอยู่แล้วทุกๆอวัยวะเนี่ยเขาต้องการเลือดเนาะเขาต้องการเลือดที่จะไหลไปที่อวัยวะไปเลี้ยงอวัยวะทำให้อวัยวะเราทำงานถ้าไม่มีเลือดคือตายเขาเรียกว่าน้ำดีปลาดีถ้าน้ำไม่ดีน้ำเน่าเนี่ยปลาตายมันเอาง่ายๆเลยนะแต่ทีนี้คุณหมอคนเนี้ยเขาก็คือตัวเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะดูคือเขาบอกว่าอาหารเสริมหลายตัวเขาซื้อไปปุ๊บนับตั้งแต่วันนั้นยังวันนี้นะฮะยังไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่าคือเจาะเลือดไปแล้วเลือดเปลี่ยนกินไปหนึ่งเดือนแล้วเลือดเปลี่ยนที่แบบจากรวมตัวกันเป็นก้อนกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับลูกโป่งที่เป่าออกมานะเหมือนกับลูกโป่งที่เป่าออกมาแล้วมันเป็นแบบเราคิดดูเราเอาเขาเรียกอะไรนะเอายาสับผมหรืออะไรต่างๆที่มีความเดือดอยู่เราไปเป่าไปลูกโป่งปุ๊บเนี่ยมันจะลอยนั่นน่ะคือเลือดดีฮะที่มันจะลอยกระจายออกไปอันนั้นคือเลือดดีนะนี่แหละครับคือตัวเขาเนี่ยเขาก็แบบคือลองตัวนู้นลองตัวนี้แต่พอกดว่ามาลองรีด็อกมาลองรีด็อกปุ๊บเขาดูปุ๊บเขาบอกเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาก็เลยเอาไปให้เพื่อนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วไปดูค่า pH เขาเจอค่า pH อีกเขาบอกผมไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่จะได้ค่า pH เนี่ยมันใกล้เคียงกับค่าเลือดมากเขาก็บอกว่าไม่เคยเจอเลยนะฮะคือนักวิทยาศาสตร์สองคนลองคิดดูนะฮะคนหนึ่งเป็นหมออีกคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วตัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราดื่มผลิตภัณฑ์ไปแล้วได้กลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นต่างๆออกมาเนี่ยแสดงว่าเลือดเรายังสกปรกอยู่ยังอาจจะมีไวรัสอาจจะมีเขาเรียกว่าโมนนะเขาใช้คำว่าโมนแล้วก็ฟังกัสก็คือฟังกัสก็คือเชื้อราที่เข้าไปมันก็จริงๆเลือดเราเนี่ยมันมีเลือดสะอาดกับเลือดที่ปนเปื้อนหรือเราอาจจะสูดเข้าไปโดยบังเอิญได้รับเข้าไปโดยบังเอิญจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะได้กลิ่นที่ว่ากลิ่นคลอรีนแล้วพ วันนี้การที่เราจะดูแลตัวเราเองให้เขาเรียกว่าให้ได้สมดุลของเลือดที่ดีนะก็คือต้องไม่มีกินอันนี้คือคีย์สำคัญเลยนะพอผมฟังปุ๊บแล้วเราเฮ้ยพอเราฟังเนี่ยฟังคุณหมอพูดนะคุณหมอบอกว่าต้องไม่มีกินแล้วไม่มีกินเนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยต้องอยู่นอกตู้เย็นนะไม่ใช่อยู่ในตู้เย็นแล้วเราไปกินแล้วไม่มีกินอันนี้ก็ไม่ใช่นะก็บอกว่าต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคือเราจะรู้เลยเวลาเรากินปุ๊บบางคนบอกโอ้ทำไมได้กินเป็นน้ำสะทำไมได้กินเป็นคลอรีนกินเป็นไฮเตอร์กินอะไรต่างๆนั่นคือร่างกายคุณแย่มากเนาะจากคุณหมอคนนี้เป็นคนบอกนะเขาก็บอกว่าแล้วทีนี้นะฮะก็คือว่าหลังจากนั้นคุณหมอเนี่ยก็เลยก็ใช้แต่คุณหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาใช้ไปประมาณ3เดือนเนี่ยคือความรู้สึกของเขาก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะแต่ความรู้สึกไม่เปลี่ยนแต่จริงๆอ่ะตัวเลือดมันเปลี่ยนตั้งแต่2เดือนแล้วอ่ะมันเปลี่ยนตั้งแต่เดือน2เดือนแล้วเขาก็บอกว่าแม้แต่คนที่ปัจจุบันเนี่ยเรานิยมกันไปฉีดมะเร็งวัคซีนอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเลือดเนี่ยตั้งแต่เดือนแรกเลยแล้วตัวลาโนเบลก็ถามว่าวัคซีนอะไรเขาก็บอกว่าจริงๆอันนี้ไม่ใช่โอเวอร์เคมนะเพราะเขาบอกว่าตัวหมอคนนี้ท่านบอกว่าท่านดูจากเลือดเนาะท่านก็ไม่ได้มีการโอเวอร์เคมก็คือก็เห็นจริงก็บอกจริงซึ่งบางที่ออกอากาศหรือบางที่เราจะเห็นตามห้างหรืออะไรต่างๆอันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจริงไม่จริงเนาะแต่คุณหมอท่านนี้เป็นคนใช้เองแล้วตัวท่านเนี่ยก็เป็นนางแบบให้กับบริษัทเรื่องของการที่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราลักษณะเจลลีดอกเจลแล้วก็ใช้ไปที่คอเนี่ยประมาณ21วันตัวคุณหมอท่านเนี้ยก็คือคอจากเหี่ยวๆกลายเป็นคอตึงคือตัวท่านเนี่ยก็คือก็ทดลองกับตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ในขณะที่ดูงานวิจัยดูเปเปอร์ทดลองกับตัวเองแต่ตัวท่านเนี่ยก็คือมากกว่าคนอื่นก็คือดูเลือดด้วยดูโมเลกุลของเลือดด้วยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าหลักฐานชิ้นสำคัญนะแล้วก็ที่ผมให้คำว่าโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือแน่นอนว่าตอนเนี้ยเราก็จะเห็นได้แล้วว่าก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันวิ่งไปที่เซลล์แล้วก็คือจริงๆเขาเรียกเมกะเทรนด์เลยฮะที่ผมไปประชุมที่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าตลาดสุขภาพเนี่ยกำลังจะเติบโตอย่างมหาศาลซึ่งวันนี้ใครรู้จักคุณท็อปจิรายุก็คือต้องอ้างอิงนิดนึงนะก็คือว่าท่านรู้จักเรื่องของบิตคอยน์แล้วก็ปัจจุบันตัวท่านเนี่ยก็มาสนใจเรื่องของสุขภาพเพราะในอดีตเนี่ยก็คือท่านคุยเรื่องบิตคอยน์ในอดีตท่านเป็นคนบุกเบิกนะก็คือเป็นคนบุกเบิกเรื่องบิตคอยน์แต่ทีเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าต่อไปเงินเนี่ยจะเป็นบล็อกเชนจะมีการเขาเรียกว่ามีการวิ่งไปวิ่งมาของทรานแซคชั่นโดยเราสามารถดูได้หมดว่าเงินวิ่งไปทางไหนแต่เงินเนี่ยก็คือเป็นเงินดิจิตอลสมัยก่อนเนี่ยก็คือพอไปพูดกับคนบอกเอ้ยมันเป็นไม่ได้เงินจริงๆมันต้องมองเห็นต้องจับได้ต้องอะไรได้จริงๆก็คือเงินดิจิตอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มเติบโตในยุคที่โควิดเนี่ยแหละครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเงินเนี่ยเขาเรียกว่าไปตั้งแต่ยาจกยันเศรษฐีเลยฮะเงินอันเดียวกันเนี่ยแล้วจริงๆแล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีการรณรงค์นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราฟังข่าวนะตอนนั้นเขาจะบอกว่าโควิดเนี่ยจะติดอยู่ในผ้าเนี่ยประมาณกี่วันจะติดอยู่ในเงินกี่วันจะติดอยู่กับคนอยู่ในอากาศเท่าไหร่อะไรยังไงตอนนั้นที่ช่วงแรกๆเราฟังนะแล้วตรงนั้นอ่ะก็คือทำให้เกิดเงินดิจิตอลแน่นอนฮะตัวคุณท็อปเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็คนก็ไม่เข้าใจคนก็จะบอกว่าเออมันเป็นมันนี่เกมมันอะไรต่างๆซึ่งตัวผมเนี่ยผมก็อยู่ในยุคแรกๆแล้วมีคนมาชวนเขาเรียกว่าซื้อบิตคอยน์แต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะตัวผมเนี่ยผมสนใจสุขภาพมากกว่าเงินเพราะเรามองว่าถ้าสุขภาพไม่ดีเงินเท่าไหร่ที่มีก็ต้องเอาไปรักษาตัวจริงๆผมจะมองลักษณะนี้แต่ทีนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณท็อปเนี่ยก็เข้ามาดูเรื่องของสุขภาพแล้วก็จริงๆมันเป็นเมกะเทรนด์นะฮะจริงๆเขาบอกว่าประมาณ2บิลเลียนหรือประมาณ 6.7 ล้านล้านเหรียญซึ่งตลาดเนี่ยใหญ่มากแล้วตลาดเนี่ยก็คือยัง ขาเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคำพูดไมโทคอนเดรียแล้วก็ signaling หรือสัญญาณเริ่มเข้ามาเขาเรียกว่าเริ่มเนี่ยคนเนี่ยเริ่มศึกษามากขึ้นเริ่มสนใจมากขึ้นแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรอยู่คือในอดีตเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจว่าการเจ็บป่วยนะการเจ็บป่วยเนี่ยเกิดจากถูกกระทำถูกว่าจริงๆเขาเรียกว่าในยุค 1.0 นะฮะในยุคก่อนๆนะครับในยุคก่อนๆเนี่ยก่อน 1.0 นะผมก็จะให้ชื่อว่ายุค 0.0 แล้วกันเราเข้าใจว่าการเจ็บป่วยเนี่ยเกิดจากถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระทำถูกพระเจ้าลงโทษหรืออะไรต่างๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีการค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคเกิดจากสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทำเรานะฮะจริงๆการค้นพบครั้งนี้ครั้งสำคัญเลยจึงทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ามันมีการรักษาเกิดขึ้นก็คือว่าเชื้อโรคเข้ามาก็ฆ่าเชื้อโรคเลยครับแล้วก็จะต้องทำยังไงต่อกับร่างกายเราก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีในการเขาเรียกว่าการแพทย์ 2.0 การแพทย์ 2.0 เนี่ยก็คือเราก็จะมีแล้วเราป่วยอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเราเป็นป่วยเป็นโรคอย่างหนึ่งก็จะมีกระบวนการที่ทำก็คือ1 2 3 4ที่เราต้องทำลองคิดดูง่ายๆฮะก็จะมีกระบวนการอันนี้ก็คืออุตสาหกรรมทางการแพทย์เริ่มเติบโตในตอน 2.0 ครับแต่พอในยุคหน้านะครับยุคหน้าเนี่ยเป็นยุคของ 3.0 นะยุคของ 3.0 เนี่ยคือมนุษย์เราเนี่ยจริงๆมีการตั้งรับนะก็คือเราคิดว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นนะอนาคตเนี่ยเราจะป่วยเราจะรู้แล้วว่าอนาคตมีการตรวจDNA มีการตรวจต่างๆว่าเฮ้ยอนาคตเราจะป่วยเป็นโรคอะไรตอนนี้เนาะที่เราเริ่มมีพยากรณ์แล้วว่าคุณมีพันธุกรรมเป็นโรคนั้นไหมพันธุกรรมเป็นโรคนี้ไหมแล้วเราจะหยุดมันยังไงนะฮะแน่นอนนะครับว่านี่คือการแพทย์เขาเรียกว่า 3.0 ในยุค 3.0 เนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองให้เขาเรียกว่าเกิดคำว่า longevity longevity คืออายุยืนมนุษย์ทุกคนอยากอายุยืนนะฮะทุกคนเนี่ยอยากอายุยืนคำว่า longevity มาแทนที่คำว่า aging เห็นไหมฮะสมัยก่อนมันมีคำว่า aging ก็จะมี anti age อายุนี่คือยุคอาหารเสริมอะแต่ยุค 3.0 เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่ายุคอายุยืนเขาเรียกว่า longevity มนุษย์เราเนี่ยต้องการอายุยืนมากขึ้นต้องการจริงๆไม่ใช่แค่เขาเรียกว่ายืนแล้วสุขภาพดีด้วยไงจึงต้องลุกเข้าไปในระดับเซลล์นะฮะว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์เราจึงมีผลิตภัณฑ์มากมายว่าจะเป็นเรื่องของ GLP-1 NAD Plus เห็นไหมฮะแล้วก็เรื่องของโภชนาการที่ดีขึ้นที่เราจะเห็นได้ว่าอาหารเสริมตัวนี้ก็คือคุณภาพที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะสิ่งที่ใช่เนี่ยก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีการตอบสนองมีการรับรู้มีการเขาเรียกว่าคือเราใส่อะไรเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยใส่อะไรเข้าไปแล้วร่างกายจะดึงไปใช้ยังไงจะต้องทำยังไงมันมีความฉลาดในร่างกายเขาเรียกว่าความฉลาดของเซลล์เขาเรียกเซลล์อินเทลลิเจนต์นะฮะก็คือเซลล์ของเราเนี่ยมันมีความฉลาดในตัวอยู่แล้วคือมีการตอบรับมีการรับรู้มีการซ่อมตัวมันเองอันนี้คือคีย์สำคัญที่เซลล์ของเราเนี่ยมันจะซ่อมมันจะรักษาแต่มันจะดึงเขาเรียกว่าเขาเรียกส่วนประกอบจากข้างนอกที่เรามีอยู่หรือว่าที่เราเติมเข้าไปหรืออะไรต่างๆที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันจะดึงมาประกอบและรวมตัวกันที่เซลล์แล้วเมื่อเซลล์เราซ่อมตัวเราเองได้แล้วก็มันสามารถถ้ามันตรวจเจอว่ามันมีปัญหาถ้าเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะทำลายตัวเองแล้วสร้างใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเราไม่ควรจะมองข้ามเลยนะฮะก็จริงๆแล้วก็วันนี้เราก็คุยกันประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าใครอยากได้หลักฐานชิ้นสำคัญก็โทรมานะครับก็คือว่าเดี๋ยวทางตอนท้ายรายการเนี่ยเราจะให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เราจะใหแลกไลน์แล้วก็ส่งลิงก์ไปแล้วก็ดูเองครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของเรา ไม่มีใครบังคับให้เราสุขภาพดีได้ถ้าเรายังไม่อยากสุขภาพดียังมีข้อสงสัยมีอะไรต่างๆเพราะจริงๆเนี่ยเราพูดกันถึงงานวิจัยเราไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม
1: ครับ
0: ผมถามแก้เครียดนิดนึงนะฮะมาพูดถึงเรื่องเลือดทีนี้แล้วคนที่บ้านเลือดมีเพราะอะไร
1: อันนี้ต้องเจาะดูนะฮะต้องเจาะดูก่อนนะครับว่าโมเลกุลของเลือดเนี่ยมีสัตว์ร้ายอะไรเข้าไปอยู่หรือเปล่าครับ
0: โอ้นี่จะพูดในห้องประชุมในฮายเลยนะเนี่ย
1: ครับต้องดูนะฮะเพราะจริงๆแล้วเราไม่รู้นะว่าวันๆหนึ่งเราไปรับอะไรเข้ามาบ้างครับผมท่าน
0: ขอบคุณมากแล้วก็แต่ผมยังชื่นชมต่อเนื่องนะว่าท่านพระชัยพูดเหมือนกับเพชเชอร์แต่เนื้อหาเนี่ยมันแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะเอาเรื่องมาต่อเนื่องกันนะฟังแล้วก็อาจจะมีศัพท์คือศัพท์ไอ้เช่นในคอนเสิร์ตบางทีจะมานั่งอธิบายอยู่ยาวๆมันก็จะกินเวลานะอันนี้ก็ถือว่าท่านได้ใช้ดูแลเวลาด้วยดูแลเรื่องราวด้วยแต่เนื้อหาทั้งหมดนี้มีราคาแพงมากที่ว่าแพงมากก็คือถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะโดนเขาผมใช้เขาเป็นหลอกเลยก็ได้อาจจะไปผิดคลินิกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นช่วงของพี่ต้อยนะฮะท่านคุณแม่ต้อยหรือท่านครูต้อยแล้วแต่ท่านจะเรียกตามอัธยาศัยแต่ดูรวมแล้วก็คือเป็นหนึ่งในทีมงานที่เขาร่วมกันดูแลว่าดีดอกเป็นยังไงแล้วไปคุยกับคนที่เขาไม่สบายดูแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในกระทั่งตัวของผู้ที่อธิบายเองบางทีก็ขนาดที่ดูแลสุขภาพมาเลยก็ยังมีหลุดก็คือทำไมวันนี้ถึงป่วยอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่มีพื้นฐานนะเพราะเนื่องจากว่าหมอทำงานหนักอะไรก็แต่เนี่ยก็อาจจะงงนานไปหน่อยนะว่ามันจะแก้ยังไงถึงจะเป็นไปได้ด้วยความสุขดีพี่ต้อยมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
2: กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย
0: ์
2: สว
0: ั
2: สดีครับพี่ค่ะมาแล้วค่ะเมื่อกี้เสียงมันจะขาดไปว่าอาจารย์ถามอะไรเนาะอาจารย์รบกวนถามใหม่แต่ว่าตอนนี้ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ทุกคนให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่น้องน้ำมาเยือนถึงบ้านถึงถิ่นเนาะอยู่กันหลายวันเจอฝนเยอะมากก็สู้ๆกันต่อไปนะคะสำหรับทุกท่านนะคะตอนนี้ต้อยปลอดภัยค่ะไม่ที่บ้านไม่ถึงค่ะจะอยู่บริเวณรอบๆถูกล้อมไม่หมดแล้วค่ะ
0: ครับเมื่อกี้ตอนท้ายเนี่ยผมถามท่านรัชชัยบอกพอดีพูดเรื่องเลือดมันก็น่าสนใจผมเลยถามว่าเอาแก้เครียดหน่อยได้ไหมครับว่าก็ลองแล้วคนบ้าเลือดมันเป็นยังไง
2: อ๋อคนบ้าเลือดอันนี้ต้องอยู่ห่างๆของอาจารย
0: ์แล้วตกลงว่าดูจากความเคลื่อนไหวของสังคมเมื่อกี้ท่านทชัยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการไปพิจารณาเลือดของทางการแพทย์แล้วก็เขาก็ได้เห็นนั่นเห็นนู่นเห็นนี่ว่ามีความแปรปรวนยังไงมีความปกติเป็นยังไงพอเรื่องแบบนี้นี่ตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้เพราะในจักรก็ไม่ได้เป็นนักการแพทย์แต่อันที่จริงการแพทย์ก็น่าจะเล่าได้ในห้องการเรียนหนังสือนะครับท่านพี่ต้อยมีอะไรจะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของไปเจอผู้คนทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้นบางคนเหมือนกันบางคนต่างกันในการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แล้วทำไมที่จะต้องไปคุยถึงเรื่องดีดักเชิญเลยครับพี่ต้อยครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ก็เดิมๆต้อยก็ไม่ได้เรียนหนังสือเก่งแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ศึกษาอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้รู้มากเลยนะคะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆประจำวันแล้วก็ป่วยก็หาหมอนะคะจนเรามาโตขึ้นไปฟังเรียนกับท่านอาจารย์หมอเวลาถ้ามีบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนรักสุขภาพเนาะและในชีวิตเด็กๆเนี่ยก็จะอยู่กับคนป่วยอยู่เยอะเพราะว่าคุณตาเนี่ยเป็นหมอแพทย์แผนไทยอยู่ที่เชียงใหม่เนาะ ป็นหมอพื้นบ้านไม่ใช่แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านก็คือใครไม่สบายท่านก็เอาใช้อะไรนะที่เหนือเขาเรียกปูเลยอ่ะภาคกลางเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจปูเลยฝนแล้วเป็นน้ำแล้วก็ท่านก็พ่นคาถาแล้วก็เป่าแล้วใช้วิธีเหมือนกัวซาค่ะก็หายอะไรเงี้ยเพราะว่าต้าจะเป็นแผนกไปขูดปูเลยตัวเนี้ยค่ะไปขูดมาคุณตาก็จะใช้ให้ขูดอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาหายกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรมากมายเนาะก็เรื่อยๆมาก็รู้ว่าการที่เราจะดูแลสุขภาพเนี่ยมันบางทีเคมีสารเคมีที่เขาให้ยาเรากินอย่างเงี้ยมันเป็นอันตรายมารู้นะว่าเฮ้ยกินมากไม่ดียาแก้ปวดพาราอะไรเงี้ยแต่ก่อนปวดหัวปวดฟันก็พาราอย่างเดียวนะคะก็ตอนหลังมาถึงรู้ว่ามันเป็นสะสมก็เลยว่าเอ๊ะเราจะกินอะไรเพื่อไม่ให้เราได้กินยาพารามากอันนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงเนาะเพราะจริงๆมันคู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆนะคะคืออย่างอื่นไม่รู้จักอะรู้จักแต่อย่างนี้อย่างเดียวปวดท้องก็พาราปวดหัวก็พาราปวดเข่าก็พาราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะชีวิตเราไม่รู้จักอะไรมากไปกว่านี้แต่ตอนหลังมาเริ่มมารู้จักเรื่องของคนเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนในเด็กๆเราจะไม่ค่อยได้ยินเนาะแล้วพอมาศึกษามากขึ้นก็จะเริ่มต้องจะชอบใช้วิธีของสมุนไพรรักษากินอาหารให้เป็นยาเนี่ยชอบแบบนี้ค่ะก็เลยไปค้นคว้าไปเรื่อยๆแล้วจนวันหนึ่งอ่ะก็มารู้จักอาหารเสริมก็ใช้อาหารเสริมอีกอาหารเสริมแบบเข้มข้นดีมากเลยมาจากต่างประเทศแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงก็คิดว่าสุดยอดละเนื่องจากว่าเราอาจจะหาสมุนไพรแบบบ้านๆอาจจะหากินยากหน่อยก็ใช้อาหารเสริมแล้วกันง่ายดีเหมาะกับชีวิตคนในเมืองเวลาเราทำงานยุ่งๆเราไม่สามารถจะไปหาผักมาปรุงเองได้สมัยก่อนจะทำงานเยอะมากค่ะอาจารย
1: ์
2: ไปทำงาน 3-4 บริษัทคือเปิดบริษัทเองด้วยแล้วก็คือไม่ได้ทำอย่างเดียวทำหลายหน้าที่เนาะจริงๆแต่ในบริษัทก็ทำทุกหน้าที่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแล้วยังไปทำอาชีพอื่นอีกอย่างเช่นตอนนี้ทานแต่ก่อนนั้นทำเกี่ยวกับออกแบบแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปขายกาแฟไปขายของแต่งบ้านอะไรเงี้ยขายออกแบบของเพื่อจะขายในออนไลน์อะไรเงี้ยคือทำหลายอย่างอะค่ะทำให้เราไม่มีเวลายุ่งเราก็บอกเออเรากินอาหารเสริมก็เพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่าไม่นะคะอาจารย์คือเรากินไปแล้วเราก็ยังป่วยอยู่เราบอกเอ๊ะอาหารเสริมมันไม่ได้ช่วยเปล่าเราก็ไปตรวจเลือดนะคะแต่ก็ไม่รู้สาเหตุจนวันหนึ่งมาเจอก็ท่านอาจารย์แหละเคยเล่าให้ฟังนะแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะเคยบางท่านที่ฟังมาแล้วนะก็คืออาจารย์บอกลองมาดูซิตัวน้ำตัวนี้มันมีความมหัศจรรย์อย่างไรนะคะให้ต้อยลองมาศึกษาดูแต่ก็ไปนั่งฟังคุณหมอท่านหนึ่งท่านมาจากออสเตรเลียนะท่านเป็นคนออสเตรเลียค่ะชาวออสเตรเลียแล้วก็เป็นคุณหมอที่มาเล่าเรื่องของน้ำรีดอกให้ก้อยฟังที่คุณทัชชัยไปที่อเมริกามาก็รู้ว่ามาจากอเมริกาแล้วก็เขาผลิตมา17ปีแล้วนะคะคิดค้นได้โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อดร.แกรี่แฮร์รี่นะคะแล้วก็ดร.แกรี่แล้วก็ดร.นาดูก็จะเป็นท่านหนึ่งที่คุณทัชพูดถึงเนาะแล้วคุณทัชก็ไปเจอท่านดร.นาดูที่เป็นคุณหมอเนี่ยค่ะก็ได้ร่วมกันมาแล้วก็มาศึกษาจนท่านเจ้าของบริษัทคือท่านวอริสค่ะก็เอามาเหมือนแบบกระจายให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักอะค่ะพอรู้จักปุ๊บเนี่ยคนที่เขาป่วยแล้วเขาป่วยแบบคุณหมอบอกว่ากลับไปบ้านเถอะอะไรเงี้ยคือเราจะมีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณหมอเขาไม่ไหวแล้วก็จะให้ชวนให้กลับบ้านเนาะก็บอกให้ญาติบอกว่าพาผู้ป่วยกลับบ้านเถอะอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นหน้าที่ญาติจะต้องรับรู้เลยว่าคือคุณหมอเขาไม่ไหวแล้วนะคะคนป่วยก็ไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าคนป่วยกลุ่มนั้นเนี่ยพอเขาได้รับน้ำอย่างที่ใกล้พูดถึงเนี่ยน้ำดีดอกเนี่ยค่ะเขากลับฟื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็หายโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยมหัศจรรย์อ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอใต้มาฟังด็อกเตอร์คุณหมอที่มาจากออสเตรเลียค่ะท่านมาเล่าเรื่องนี้ใต้ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงทำให้คนที่ป่วยและหายและตัวเองก็หายด้วยก็คือเป็นคนที่ปวดฟันแล้วก็ปวดเหงือกค่ะปวดแบบเรื้อรังมากเลยค่ะท่านอาจารย์ท่านก็แบบเอ๊ะไม่มันท่านก็บอกว่าลองเอาป้ายดูซิตรงที่ปวดอ่ะก็เป็นเจลแล้วเจลเย็นๆค่ะท่านก็บีบแล้วก็ป้ายเป็นหลอดทดลองค่ะประมาณ10 ml ท่านให้มาวันที่เราไปเจอกันวันแรกเนาะให้ทดลองฟรีเลยค่ะป้ายก็เลยป้ายเข้าไปที่ฟันบอกอุ๊ยอาการปวดฟันของป้ายมันจากระดับ8ระดับ10เนี่ย มันลงมาเหลือประมาณระดับ2แล้วก็บอกเอ๊ะก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงฉับพลันทันด่วนขนาดนี้ก็เลยขอเข้าไปคุยกับท่านคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็บอกว่ามันคืออะไรคือนั่งจับเข่าคุยกันเลยอะไรเงี้ยคุณหมอก็เล่าถึงแบบที่ออกอากาศไม่ได้ด้วยนะคะบางทีก็คนพูดฟังไปอาจจะเบื่อว่าอุ๊ยโอเวอร์เทมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตว่าได้ถามและได้สอบถามจนต้อยคือวันนั้นก็คือซื้อกลับบ้านทั้งน้ำทั้งเจลนะเจลซื้อกลับบ้านไป7หลอดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแล้วต่อไปเนี้ยเราจะต้องตั้งใจดูที่ว่ามันจะหายแล้วก็ได้บอกเพื่อนๆบอกน้องสาวบอกคนรอบข้างทุกคนที่ญาติที่ไม่สบายอะไรเงี้ยทุกคนเราสามารถที่จะบอกต่อกับทุกคนนะคะว่าเฮ้ยตัวนี้มันสุดยอดนะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกโดยที่แบบว่าบริษัทยาเขาก็ขอซื้อนวัตกรรมตัวนี้นะคะแต่ท่านวอร์ดี้ท่านไม่ได้ขายให้นะคะเหมือนกับประมาณว่าให้ข้อเสนอที่งดงามมากตามที่คุณวอร์ดี้พอใจอะค่ะแต่ว่าท่านปฏิเสธนะคะเพราะว่าท่านได้นำน้ำรีด็อกตัวนี้ได้ไปช่วยเหลือผู้คนมากมายนะก็ตอนนี้ไป35ประเทศแล้วค่ะท่านอาจารย์เข้าไปในยุโรปทั้งทวีปยุโรป22ประเทศเนาะไปเม็กซิโกแอฟริกาแคนาดานะคะแล้วก็อเมริกาทั้งประเทศแล้วก็ไปออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียทั้งหมดแล้วก็เอเชียของเราก็10กว่าประเทศค่ะตอนนี้เข้าที่จีนค่ะแล้วมันเป็นที่ก็ที่น่ามหัศจรรย์นะแล้วก็ขอพูดถึงที่คุณทัศน์พูดถึงนิดนึงเรื่องของค่าเลือดนะเนาะคือใต้ได้เห็นฟิล์มที่เป็นจากกล้องจุลทรรศน์ค่ะที่ดร.นาดูท่านเอาไปส่องที่บอกว่าเวลาคนที่เราอายุเยอะเลือดเรามันจะข้นอยู่แล้วเลือดข้นก็ไม่ต้องเอาอะไรนะไม่ต้องคิดมากนะเลือดความเข้มข้นของเลือดของเราเนี่ยที่อายุเยอะเนี่ยก็มีอะไรคะไขมันเนาะเอาง่ายๆนะทุกคนปฏิเสธไม่ได้เนาะไขมันในเลือดเรามีอยู่แล้วมีมากมีน้อยแล้วแต่น้ำตาลในเลือดคุณมีอยู่แล้วมีมากมีน้อยแต่และสิ่งเหล่านี้เราเอาง่ายๆเลยที่สุดง่ายๆเลยน้ำตาลมันก็ทำให้เลือดเราหนืดถูกไหมคะมันก็ไปก็ไม่ดีเนาะไขมันมันก็ทำให้เลือดเราหนืดมันก็ไม่ไปเลี้ยงเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เลี้ยงลำเลียงออกซิเจนแล้วก็อาหารไปยังเซลล์ต่างๆถึงปลายมือปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนที่เป็นอาการของเบาหวานที่ปลายมือปลายเท้าชาแล้วเย็นเนี่ยค่ะก็แสดงว่าเลือดมันไปไม่ถึงเนื่องจากมันหนืดแต่แล้วเส้นเลือดอาจจะมีตีบมีแบบเดินไม่ค่อยคล่องอะค่ะเหมือนถนนซอยมันมีอะไรรกๆอะค่ะก็เดินไม่ค่อยได้รถก็เข้าไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเราคิดถึงธรรมชาตินะคะทีนี้พอมันอวัยวะปลายมือปลายเท้าเนี่ยนานๆเข้าถ้าเกิดเขาไม่ได้เลือดไม่ได้อาหารเนี่ยมันก็เป็นไงคะมันก็เกิดอาการชาหมดความรู้สึกโอ้ยฉันเฉยชาไปเลยหยิกก็ไม่เจ็บอะไรประมาณนั้นโดนมดกัดก็ไม่เจ็บโดนยุงกัดก็ไม่คันโดนมีดบาดก็ไม่เจ็บแต่มีเลือดอาจจะมีเลือดไหลๆซึมๆออกมาห้ามแผลก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะเวลาเป็นแผลก็หายช้านี่คืออาการของเลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าเลือดมันหนืดนะเลือดมันหนืดด้วยเหตุการณ์อะไรแต่มันจะมีมาพร้อมกันนะไขมันกับน้ำตาลนะคะก็ธรรมชาติน้ำตาลเห็นไหมคะเวลามันแข็งตัวเนาะมันก็หนืดอยู่แล้วอะไรเงี้ยพวกนี้ค่ะพอเลือดมันไปเลี้ยงพวกนี้เราก็จะมีปัญหาเนี่ยเพราะเส้นเลือดมันสำคัญเนาะแล้วตัวเลือดเองเนี่ยถ้าเป็นเลือดที่คุณภาพดีเนี่ยเขาจะสามารถขจัดของเสียออกจากร่างกายเราได้บางทีเราก็อย่างที่ต้อยเคยเล่าให้ฟังเนาะคนที่เราพยายามจะหาอาหารทานที่มีคุณภาพก็อาจจะมีปนเปื้อนด้วยสารเคมียาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้เลือดก็จะมีหน้าที่กำจัดออกมาเนาะถ้าเกิดเลือดเราดีนะมากพอแต่ถ้าเลือดเราอ่อนแอมันก็ตัวเองก็ป้อแป้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปเอาของเสียออกจากร่างกายทุกอย่างมันก็ปนกันไปหมดเลยเลือดก็ข้นนะคะเลือดก็เสียอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเลือดเนี่ยเขาเวลาเราติดเชื้อเช่นเราไปเจอคนไอจามเนาะเลือดเขาก็จะคอยปกป้องเราจะไม่เลือดขาวอะไรเงี้ยว่าเอ้ยอย่าเชื้อโรคอย่าเข้ามาจู่โจมนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นตัวเลือดเนี่ยถึงสำคัญเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะทำไมคนที่เราอายุมากขึ้นเวลาเลือดเรามันหนืดอ่ะมันวิ่งไม่ค่อยได้มันก็วิ่งช้าถูกไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
2: เจอโจรก็จับโจรไม่ไหวเลยเหมือนตำรวจอ้วนอาจารย์นึกออกนะคะก็เหมือนกันนะคะเลือดข้นมันก็เหมือนตำรวจอ้วนเนี่ยจับโจรก็ไม่ทันเลยอย่างเงี้ยโจรก็วิ่งเข้าไปในโอ้โหไปจู่โจมร่างกายแล้วก็ป่วยอะค่ะป่วยง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นภาพของการที่ดื่มน้ำรีด็อกแล้วเนี่ยเลือดมันกระจายตัวเหมือนที่คุณทัศน์พูดเมื่อกี้อะค่ะที่ว่ามันเหมือนเราเป่าตอนเล่นอะเราหลอกเด็กๆอะเราก็มาเป่าอะไรลอยลูกโป่งลอยๆอะที่ใช้แชมพูหรือใช้อะไรที่เป็นโฟ ฟองๆอะค่ะนั่นแหละค่ะเลือดมันกระจายตัวแบบนั้นแหละมันก็จะคล่องตัวแล้วก็ล่องลอยไปใช่ไหมคะเหมือนก็วิ่งไวขึ้นอะค่ะนึกภาพตอนนี้คือเหมือนตำรวจเป็นโรคความอ้วนมาก็วิ่งจับโจรทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเห็นภาพชัดๆเลยว่าวิสุดยอดอะมันมีนวัตกรรมเดียวที่เหมือนที่ดร.นายดูแล้วก็ดร.เกลลี่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สามารถไปทำให้เลือดของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้จริงๆแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาเอาไปส่องในกล้องนะคะใช้เวลาแค่15นาทีนะคะนะคะแล้วในเมืองไทยเนี่ยมีตัวอย่างเยอะมากอย่างเช่นของเคสของคุณหนุ่มเนาะคุณหนุ่มเนี่ยได้รับการไปฉีดวัคซีนมา3เข็มแล้วก็เข็มที่3แล้วเขาเกิดอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุรักษายังไงก็ไม่หายแล้วคุณหนุ่มเป็นข้าราชการสามารถเบิกได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะไปรักษาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียเงินอะไรเงี้ยแต่พยายามที่จะรักษาก็ไม่หายก็จนเลือดของเขาเป็นสีดำอะค่ะท่านอาจารย์เลือดสีดำคือถ้าจะพูดถึงเปรียบเทียบตำรวจอ้วนแล้วยังป่วยอีกนะคะก็คือมันวิ่งไม่ไหวแล้วอะเลือดออกมาเป็นสีดำอะค่ะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ภูมิเพี้ยนค่ะท่านอาจารย
1: ์
2: ภูมิของร่างกายที่เคยมีภูมิคุ้มกันที่ไต้บอกว่าเลือดเขามีหน้าที่จับผู้ร้ายจับโจรจับเชื้อโรคที่เข้ามาร่างกายเราเนี่ยเขาทำงานไม่ได้ก็กลายเป็นว่าภูมิเนี่ยคือทำงานไม่ได้เลยเพี้ยนแล้วก็เล็บบิดเขาปวดหัวเขามองไม่เห็นการทรงตัวไม่ดีไม่มีแรงถ้าเราอ่อนเพลียหรือว่าไม่มีแรงเนี่ยต้องสังเกตดูว่าโลหิตเรามีปัญหาหรือเปล่าเลือดเรามีปัญหาหรือเปล่าคนที่นอนน้อยก็จะทำให้อ่อนเพลียได้นะคะคนที่ป่วยบ่อยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่สบายเงี้ยก็แสดงว่าเม็ดเลือดขาวก็ต่ำนะก็จะทำให้ป่วยบ่อยอย่างที่ได้บอกก็คือเขามีหน้าที่จับโจรนะคะทีนี้พอเราเจออะไรนิดหน่อยแล้วก็ป่วยแล้วก็ไม่สบายกินอะไรนิดหน่อยก็ท้องเสียอะไรพวกนี้ต้องคอยระวังนะแสดงว่าเม็ดเลือดขาวเราอาจจะต่ำนะคะเพราะว่าการจับโจรเราไม่ค่อยดีร่างกายเราไม่มีเหมือนไม่มีตำรวจมาคอยจับโจรนะคะถึงมีก็เป็นตำรวจอ้วนๆวิ่งตามก็ไม่ทันนะคะก็อันนี้เราอธิบายแบบบ้านๆเนาะเนื่องจากอะไรกันอาจารย์นี้ก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่ว่าโดยที่ว่าเราอ่านวารสารอ่านข้อความบทความของอาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยค่ะก็มาขมวดมาถ่ายทอดให้พี่ๆเพื่อนๆในห้องนี้ฟังว่าบ้านนี้ฟังว่าเนี่ยค่ะเราต้องดูแลตัวเองแล้วต้องสังเกตตัวเองเลือดนี่สำคัญมากเลยนะคะตัวเลือดเนี่ยก็คือแบบเขาทำหน้าที่แบบดูแลร่างกายเราอะนะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้เลือดเราแข็งแรงเป็นตำรวจที่วิ่งไวเห็นอะไรมาผิดหูผิดตาสามารถจับได้ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเนาะท่านอาจารย์เนาะถ้าอาจารย์พอแบบว่าจะขยายความของความสามารถของเลือดของร่างกายเราอะนะคะค่ะ
0: ก็ที่เรียกว่าเลือดมันเออร์เรอร์นะผมก็นั่งฟังพี่พี่ต่อยไปด้วยนะผมว่าเลือดมันเออร์เรอร์นะเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างนะผมก็ไม่มาเปิดดูนะฮะกดว่าก็บอกว่าไอเออร์เรอร์มันแปลว่าข้อผิดพลาดอย่างที่พี่ต่อยว่าข้อผิดพลาดว่าทำไมเลือดมันเปลี่ยนไปเพราะมีความผิดพลาดเกิดความคลาดเคลื่อนของระบบของเลือดหมายถึงการทำงานการคิดการสร้างผลลัพธ์ของเราก็มีผลกระทบไปด้วยนะฮะทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีก็พูดถึงเรื่องของโปรแกรมระบบนะฮะอุปกรณ์นะครับมันเพี้ยนอย่างที่ว่าเนี่ยคณิตศาสตร์การวัดมันก็เรียกว่าเหมือนกับดีดลูกคิดแล้วมันดีดผิดพอดีดผิดขึ้นมาในเวลาไปส่งแล้วเนี่ยมันขาดมันเกินไอ้ตรงนี้พี่ต้อยเสริมต่ออีกหน่อยจะดีครับ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกก็คือเวลามันเลือดเรามันไม่ดีอ่ะมันก็อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเลยประมวลผลก็ผิดนะแล้วก็เวลาเชื้อโรคมาก็ทำไล่เข้าไม่ทันอะไรเงี้ยก็มันก็เกิดปัญหาต่อร่างกายก็คือแล้วก็ป่วยแล้วไม่สบายเนาะเวลาต่อสู้กันให้สังเกตนะคะเวลาต่อสู้กับเชื้อโรคถ้าเกิดท่านออกไปข้างนอกอย่างวันเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยอากาศชื้นออกไปซื้อกับข้าวไม่หิวข้าวเดินลุยน้ำไปกลับมาตัวร้อนตอนนี้กำลังเกิดการต่อสู้ในร่างกายแล้วนะคะต้องระวังนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ไปเจออาจจะมีเชื้อโรคมาทางน้ำทางการหายใจลุยน้ำออกไปความชื้นปอดไม่แข็งแรงเราอาจจะโดนแบบอะไรเข้ามาจู่โจมอย่างเงี้ยถ้าคนที่แข็งแรงเขาก็จะไม่เป็นไรกลับมาก็สร้างร่างกายให้อบอุ่นนะคะใส่เสื้อผ้าหนาๆหน่อยนะคะช่วงนี้อากาศชื้นน้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็อยู่ในที่แห้งๆนะคะอย่าอยู่ในที่ชื้น ถ้าเกิดมีเครื่องเป่าลมล้ออะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้เป่าในบริเวณที่เราอยู่ในห้องที่เราอยู่นะอย่าให้ความชื้นเข้ามาในห้องเยอะหรือไม่ก็ถ้าไม่มีจริงๆก็จุดเทียนนะคะจุดเทียนแล้วก็จุดไว้ในแก้วมีน้ำหล่อไปหน่อยนึงแล้วใส่น้ำมันข้างบนหน่อยนึงก็จุดไว้เพื่อไล่ความชื้นเนี่ยนะคะก็เพราะว่าที่ใส่น้ำในแก้วเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันเทียนมันล้มเดี๋ยวไฟมันจะไหม้อีกนะคะก็เนี้ยค่ะก็ดูแลกันขั้นต้นอย่างเงี้ยค่ะลองสังเกตรอบตัวนะคะอย่าไปเครียดกับมันเนาะคือน้ำมาเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วค่ะสำหรับคนที่บ้านเปียกน้ำหรือว่าน้ำกำลังท่วมอยู่ข้างล่างเราก็อยู่ข้างบนก็ชื้นไม่ได้รู้ทำไรก็นั่งฟังกันไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะอย่างได้บอกก็คือเวลาเราป่วยบ่อยเราไปเจออะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็จะเป็นไข้เงี้ยต้องตรวจสังเกตแล้วว่าเริ่มปวดโจมตีแล้วร่างกายกำลังสู้กันอยู่นะคะเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยต้องรีบหาทางนะคะป้องกันเนาะว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นอยู่ข้างกายมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็ทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะแล้วดื่มน้ำอุ่นนะอย่าไปกินน้ำเย็นอย่าไปกินน้ำแข็งนะคะก็เหมือนสร้างสมดุลให้ร่างกายพยายามทำตัวให้เลือดไหลเวียนเนาะหรือไม่ก็ขยับร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยคือต้องดูอาการของตัวเองอะตอนนี้บอกไม่ได้ว่าใครเป็นยังไงแต่ว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้สิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้คือแบบมันเป็นเยอะอะค่ะตอนนี้ก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองเนาะแต่ที่ต้อยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเมื่อพวกเราก้าวมาถึงยุคแบบว่าเริ่มดูแลตัวเองเนาะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเนาะอย่างท่านอาจารย์เนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าตัวอาจารย์เองไม่ต้องใครอื่นไกลเนาะอย่างเวลาฝนตกฟ้าร้องแบบเนี้ยกลางค่ำกลางคืนเวลาไม่สบายเนี่ยก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจนะที่ท่านอาจารย์เนี่ยมีเจลแม้แต่หลอดเล็กแล้วก็มีน้ำดีดอกอยู่ที่บ้านเนาะตัวอาจารย์เองอะนะคะถ้าเกิดว่าเราออกบ้านไม่ได้อะเราจะไปไหนร้านขายยาก็ปิดอะเพราะว่าฝนมันตกอะน้ำมันท่วมอะแล้วจะไปซื้อยาที่ไหนจะเรียก169เขาจะมาหาเรายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านเราต้องลุยเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมาหาเราตอนไหนซึ่งกลางคืนแล้วดึกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราดีใจนะที่เรามีน้ำดีดอกอยู่ที่บ้านเรามีเจลอยู่ที่บ้านติดตัวไว้อะไรเงี้ยทำให้เราอุ่นใจอ่ะเพราะว่าคือไปบีบใส่ปากเลยค่ะท่านอาจารย์เวลาแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยไว้ใจไม่ปลอดภัยอ่ะนะสมมติว่าเราออกไปลุยฝนอย่างเงี้ยกลับมานี่รู้สึกแบบเอ๊ะสะกิดละเราเริ่มละต้องช่วยร่างกายก็โดยการที่บีบเจลใส่ปากค่ะเหมือนเราช่วยอย่างที่ต้อยบอกก็คือร่างกายเราก็ต้องช่วยกันเนาะโดยระบบเลือดเนี่ยเขาจะได้รับเป็นอันดับแรกก็อมใส่ปากให้เขาซึมไปในรอบปากไงรอบปากเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยเต็มไปหมดเลยและมีเส้นเลือดดำด้วยนะคะแล้วก็เขาสามารถจะดูดซึมตัวรีด็อกตัวเนี้ยเข้าไปเลยและทำให้ไปต่อสู้กับร่างกายที่แน่นอนร่างกายมันจะเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยนะเชื้อโรคมันจะเข้าร่างกายเราไวที่สุดนะตรงปากกับจมูกจะก่อนเพื่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นที่รับแขกเนาะก็เหมือนเป็นห้องรับแขกอะเวลาจะเดินไปไหนแล้วก็เอาจมูกกับปากมันก็อยู่ข้างนอกถูกไหมอย่างหูอย่างเงี้ยเรายังปิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนอื่นเราจะปิดได้ทวารทั้ง5นะคะแต่ว่าปากกับจมูกเนี่ยต้องระวังนะคะต้องก็คือบีบเข้าไปเลยแล้วก็ต้อยก็จะทาที่จมูกค่ะใช้เจลทาเลยคือรู้สึกปลอดภัยค่ะเพราะว่าสืบเนื่องจากอะไรคะเพราะว่าเรามีเหมือนเป็นทหารคุ้มภัยให้กับเราอ่ะเป็นผู้ช่วยที่ดีมากเลยที่ติดตัวเราแล้วไม่ต้องวิ่งหายาอย่างอื่นเลยค่ะท่านอาจารย์ก็จะขอขยายความเป็นแบบนี้นะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้ 9:52 นะผมพูดสัก2นาทีแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ต้อยต่อจากที่ผมพูดสักเล็กน้อยนะฮะคือพอฟังจากพี่ต้อยแล้วก็ฟังจากท่านรัชชัยเนี่ยเพราะว่าผู้ฟังที่ได้ฟังเนี่ยมีกำไรชีวิตเลยเพราะบางเรื่องนี่เราคิดว่ามันเรื่องที่ไม่หนักหนาคือทุกคนเนี่ยรู้เพียงแต่ว่ามันจะหนักหนาหรือไม่หนักหนาเลยขึ้นไปบนท้องฟ้านี่ดูแล้วนะครับเมฆมันก็จะบอกว่าหนาก็ไม่ใช่จะบอกว่าน้อยก็ไม่เชิงคงฝนไม่ตกละมั้งนะไอ้ละมั้งนี่แหละครับที่ทำให้เรายุ่งยากเนี่ยนะเพราะว่าร่มก็ไม่เอาไปหมวกก็ไม่ได้ใส่ไปแล้วปรากฏว่าอยู่ตกลงมาเนี่ยหน้าตาเฉยเลยบอกเอ้าฝนก็ตกลงมาไม่บอกกันสักคำดังนั้นเราก็มักจะเป็นธรรมดาของคนเพราะว่าทั่วโลกอ่ะที่จะต้องหาอะไรใส่ธรรมชาติใส่ลูกน้องใส่ลูกพี่ใส่ลูกค้าอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วต้องเริ่มที่ตัวเองอีกนิดนึงครับพี่ต่อยครับท่านผู้ฟังครับผมก็มาดูว่าเอ๊ะเรื่องเลือดหนืดนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าอาบน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเลือดหนืด นี่อ่านวรรคแรกผมสะดุ้งเลยนะเพราะว่าขาดน้ำก็คือดื่มน้ำน้อยผมไม่ใช่เลยดื่มน้ำน้อยนะเสียเหงื่อมากหรือไปซื้อยาแล้วเอายานั้นเป็นยาขับปัสสาวะก็แปลว่าไปข่มน้ำใจข่มขืนการปัสสาวะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติก็ทำให้ปริมาณของน้ำนี่แหละมันลดลงนั่นหนึ่งนะสองก็คือภาวะขาดออกซิเจนนะเป็นการขาดออกซิเจนที่เรื้อรังเช่นโรคปอดอุดตันกับเรื้อรังโรคหยุดหายใจขณะหลับหรืออาศัยอยู่ในที่ที่มันสูงร่างกายจึงกระตุ้นให้เม็ดเลือดมันเพิ่มขึ้นเพื่อมารับออกซิเจนนะฮะความผิดปกติของการที่มีไขกระดูกแล้วมันเออร์เรอร์เหมือนกันมันเพี้ยนๆเหมือนกันมีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นเบาหวานดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคไตเรื่องอย่างนี้มาถึงกระทั่งน้ำเนี่ยผมถามว่าตกลงรีด็อกไปเป็นพระเอกกับน้ำตัวไหนยังไงพี่ต้น
2: อ๋อก็อย่างที่อธิบายตั้งแต่ต้นที่คุณทัศน์บอกว่าดร.นาดูท่านไปเจองานวิจัยแล้วก็ได้ไปทดลองกับคนไข้ชื่อว่าดื่มน้ำรีด็อกเข้าไปแล้วเนี่ยเลือดมันกระจายจากความหนืดมันกลายเป็นแบบเป็นความกระจายตัวค่ะเหมือนเป็นเด็กกำลังแบบกำลังฟิตค่ะอาจารย์นึกออกไหมคะเวลาเหมือนแบบมันไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะแต่ตะกี้ที่คุณทัศน์ก็บอกว่าบางทีก็เกาะกันเป็นรถไฟเกาะกันอย่างเงี้ยแต่ว่า พอน้ำรีด็อกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยออกแยกตัวแยกตัวกันทำงานแยกย้ายอย่ามาเกาะกันอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่ทำงานแล้วเขามาเกาะสุมหัวคุยกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เนาะก็คือน้ำรีด็อกเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวจัดการที่ดีอะค่ะเข้าไปจัดการว่าเฮ้ยอย่ามารวมตัวกันแบบนี้กระจายกันทำงานแยกย้ายทุกคนเป็นเอกเทศซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยถึงเวลาศัตรูมาแล้วก็พร้อมวิ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือนี่คือคุณสมบัติที่ง่ายๆที่อยากอธิบายเนาะแต่ว่าถ้ารายการเรามันมีภาพเนี่ยจะได้ส่งภาพให้แต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าใครอยากเห็นภาพว่าเวลาดื่มน้ำรีด็อกเข้าไปแล้วเนี่ยเลือดมันกระจายตัวยังไงเดี๋ยวต้อยจะส่งภาพให้โดยที่มาเป็นเพื่อนกับต้อยก่อนนะคะก็ใครที่สะดวกก็ตอนนี้เราเนื่องจากว่าเราเป็นรายการวิทยุเนาะแล้วก็จะขออนุญาตพี่เข้าเตรียมปากกาดินสอหรือว่าอะไรมาจดเบอร์ต้อยไว้นะคะเดี๋ยวจดเบอร์ต้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแอดเป็นเพื่อนกันหรือเดี๋ยวต้อยจะส่งให้ว่าภาพที่เลือดมันกระจายตัวเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวคุณทัศน์ก็จะมีคลิปของดร.นาดูเนี่ยที่เขาได้พิสูจน์ว่าเฮ้ยเลือดมันกระจายตัวจากความหนืดมาเป็นพอเลือดมันกระจายตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีมันจะแข็งแรงมันจะทำงานพูดปั๊บคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะไปช่วยเซลล์ทุกเซลล์พร้อมที่จะกระจายส่งของของเหลวส่งสารอาหารส่งออกซิเจนไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าทำไมถึงว่าคนที่เป็นเบาหวานที่มีอาการชาไปเท้าที่กล้ามเนื้อบางส่วนที่มันไม่ได้รับออกซิเจนมานานเขาสามารถที่มันทำให้ดีขึ้นบางคนเป็นโรคช้ำนะช้ำอยู่ๆก็ช้ำโดยไม่มีสาเหตุตรงนี้ต้องระวังนะคะเพื่อพวกรอยช้ำในเลือดออกง่ายจะแสดงว่ามีเกล็ดเลือดต่ำนะคะต้องดูแลเรื่องสารอาหารด้วยเนาะนะคะก็โดยจะจดเบอร์ใต้ก่อนค่ะเดี๋ยวกลัวจะลืมนะคะ099ค่ะท่านเตรียมปากกากันแล้วเนาะ0992696928ค่ะแล้วขอทวนเบอร์อีกทีนะคะ0992696928
0: ครับ
2: แล้วก็
0: 099
2: ด้วยค่ะค่ะเชิญค่ะ
0: คุณทวนอีกทีนะ099ครับ2696928ครับพี่ต้อยครับโอเคครับ
2: ขอเบอร์ท่านอาจารย์อีกทีค่ะเผื่อแบบว่าติดต่อต้อยไม่ได้รับก็ขอเบอร์อาจารย์อีกทีค่ะ
0: โอเคครับเบอร์ผม0816383402นะครับ0816383402เบอร์ของท่านรัชชัยนะฮะ09199655565เลขมันกับจองลอตเตอรี่เลยนะฮะท่านรัชชัยนั่งยิ้มโอเคเดี๋ยวจะเสด็จเท่านั้น09199655565ครับนั่นของท่านรัชชัยคอมพิวเตอร์ก็0992696928นะครับผมนี่ก็0816383402อีก1นาทีครับพี่ต้อย
2: อีก1นาทีเวลาจะหมดแล้วนะคะเนื่องจากเวลามันน้อยมากแล้วก็เสียดายเนาะจริงๆอ่ะต้อยอยากจะแถมเรื่องของคุณหมอจีนะเป็นคุณหมอที่ฝังเข็มอ่ะเนาะท่านเป็นหมอฝังเข็มมา20กว่าปีตอนนี้ท่านอายุ50กว่าตัวเองก็ป่วยนะคะ แล้วก็คุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคผิวหนังปรากฏว่าพอได้มารู้จักรีด็อกเนี่ยคุณพ่อก็หายป่วยเนื่องจากเป็นโรคผิวหนังเป็นมะแล้วก็เหมือนลักษณะก็เหมือนน้องที่เป็นเด็กจากแด้ค่ะแต่หายค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเล่ากันดีกว่าวันนี้ไม่ทันแน่ๆเลยค่ะท่านอาจารย์ก็ขออนุญาตติดกับท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าอาทิตย์ต่อไปก็ได้หรืออาทิตย์ที่ไหนที่เราได้เจอกันนะคอยติดตามนะคะเรื่องของคุณหมอจีนท่านนี้ค่ะท่านวิดีโอท่านคุยสายจีนมาจากพวกเราเลยนะคะมาเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาเนี่ยได้ใช้ตัวน้ำดีดอกแล้วทำให้หายจากอาการที่เป็นมะเร็งที่ผิวหนังอ่ะเป็นดักแด้หายเนื่องจากว่าคุณหมอรักษาไม่ได้นะเชิญค่ะท่านอาจารย์เพราะจะหมดเวลาขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะหมดเวลาครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
10: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินบริเวณใกล้ซอยนวมิน155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกลำสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนธสวัสดิ์ถนนโชคชัย ถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราภรณ์ถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนต

0: 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
2: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอัมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทางคลื่น FM 97 MHz สถานีวิทยุคุณภาพข่าวรายการที่จะมาเจาะลึกทุกประเด็นกฎหมายใกล้ตัวเพื่อส่งเสริมสิทธิและสร้างความเข้าใจในสังคมดิฉันนิยาเด็ดขาดกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และในฐานะผู้ดำเนินรายการประจำวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดกฎหมายค่ะถ้าผู้ฟังคงจำได้นะคะสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อของเดือนที่แล้วเราได้สนทนากันนะคะกับทางท่านวิทยากรท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ป้อมพิทักษ์นะคะที่ท่านได้มาพูดในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับวัดนะคะและที่ดินของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะคะซึ่งทำให้ดิฉันเองและท่านผู้ฟังคงจะพอเข้าใจในเรื่องของสถานะของวัดนะคะตามกฎหมายไทยรวมทั้งการบริหารจัดการที่ดินของวัดตามกฎหมายนะคะที่ผู้มีอำนาจในการจัดการวัดคือเจ้าวาดเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งนะคะเราก็เข้าใจแล้วว่ากฎหมายนะคะกับทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือพระสงฆ์นะคะเพราะนั้นพระสงฆ์กับกฎหมายนี่จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและไม่ใช่เรื่องไกลจากสังคมเลยนะและเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของทุกคนในชุมชนด้วยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าพระภิกษุสงฆ์กับ

0: หมายเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรในเมื่อพระท่านนะฮะได้หันหน้าเข้าสู่วงสู่ร่มกาสาวพัสตร์นะเพื่อละทิ้งทางโลกแล้วเนี่ยแต่วันนี้นะคะเราก็จะมีคำตอบนะคะว่าทำไมการศึกษากฎหมายจึงกลายเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญนะคะท่านอาจารย์อภิวัตปาสานเกนะคะซึ่งท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดในหัวข้อพระภิกษุสงฆ์กับกฎหมายไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์อภิวัตคะ
1: ครับสวัสดีท่านคณบดีครับ
0: ค่ะอันนี้ฉันขอพูดถึงประวัติของท่านอาจารย์พิวัตรในเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าอาจารย์พิวัตรนะคะท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งประวัติการศึกษาของอาจารย์พิวัตรก็คือจบปริญญาตรีโททางด้านกฎหมายนะคะขณะนี้ก็เป็นแคนดิเดตนะคะด็อกเตอร์นะคะในหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะประสบการณ์ทำงานก็คือเป็นรองคณบดีนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะคะเป็นประธานสาขานะคะนิติศาสตร์ด้วยที่มหาลัยมงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขต101แล้วก็เป็นปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษนะคะที่มหามงกุฎราชวิทยาลัยรวมทั้งอาจารย์พิเศษในมหาลัยของภาครัฐด้วยนะคะซึ่งผลงานทางวิชาการนะคะอาจารย์มีผลงานทางวิชาการนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตินะคะหลายบทความเชียวค่ะนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยนะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายนะคะกับพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะให้กับทางหน่วยงานต่างๆในภาครัฐแล้วก็กลุ่มบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งประสบการณ์ของอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์ถือว่าเป็นนักกฎหมายที่บูรณาการทางด้านพุทธศาสนานะคะเข้าไปในเรื่องของการเรียนรู้ของสังคมด้วยนะคะก็วันนี้ก็ทางเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะมาพูดนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะก็คงจะเริ่มคำถามแรกเลยนะคะกับอาจารย์นะคะว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์จึงต้องเรียนกฎหมายทั้งที่ท่านเองก็มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องมือเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่แล้วนะคะคือกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยที่บังคับใช้ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านได้อย่างไรในมุมมองไหนบ้างคะอาจารย์คะเชิญค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านคณบดีและสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับก็สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสมณเพศของพระภิกษุสงฆ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถ้าหากเราย้อนลงไปในอดีตนะครับการดำเนินชีวิตในสมณเพศของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ไปเป็นไปแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนด้วยเหตุที่ว่าสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆในยุคสมัยนั้นไม่ได้ซับซ้อนเหมือนในยุคปัจจุบันถ้าเราดูอย่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับถ้าย้อนลงไปในสมัยพุทธกาลนะครับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยการที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังแว่นแคว้นต่างๆได้เนี่ยกฎหมายเนี่ยก็คือตัวของผู้ปกครองรัฐซึ่งใน
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: มัยนั้นก็คือองค์พระมหากษัตริย์นะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: เช่นเราศึกษาในพุทธประวัติก็จะมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับกษัตริย์แคว้นต่างๆซึ่งก็ได้อนุญาตนะครับให้พระภิกษุสงฆ์นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งพระสาวกเนี่ยสามารถที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนแว่นแคว้นต่างๆนั้นได้ก็คือไม่มีกฎหมายห้ามอันนี้จริงๆแล้วกฎหมายก็คือเข้าไปเกี่ยวตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วเพ
0: อ
1: ี
0: ๋
1: ย
0: อง
1: แต่
0: ค่ะ
1: อาจจะไม่ได้บัญญัติออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในการบังคับหรือการอนุญาตหรือการบังคับใช้โดยเคร่งครัดเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้นะครับทีนี้พอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้ กรอบกฎหมายที่รัฐอนุญาตเพราะว่าตัวพระสงฆ์เองก็ถือว่าเป็นพลเมืองหรือเป็นประชากรภายในรัฐก็จำที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนทั่วๆไปนะครับฉะนั้นแล้วพระสงฆ์จะไม่สามารถที่จะไปละเมิดหรือใช้อภิสิทธิ์หรือใช้สิทธิใดๆหรือจะอ้างเพียงพระธรรมวินัยในการปกครองคณะสงฆ์อย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องควบคู่ไปด้วยกันกับพระธรรมวินัยนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์เยอะแยะมากมายนะครับที่ฝ่ายบ้านเมืองตรากฎหมายออกมานะซึ่งกฎหมายโดยพื้นฐานแล้วที่เราใช้กันว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอันนี้ตัวพระสงฆ์เองก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับหรือใช้สิทธิภายใต้กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานะครับหรือกฎหมายอื่นๆที่ตราขึ้นจำเพาะเจาะจงเฉพาะสําหรับคณะสงฆ์นะครับเช่นพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับหรือกฎหมายอื่นๆก็ตามนะครับรวมถึงกฎมหาเถรสมาคมนะครับที่ออกมาบังคับใช้กับคณะสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์เองนะครับการดําเนินชีวิตเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายต่างๆเหล่านั้นโดยตรงน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เช่นในกฎหมายแพ่งนะครับเช่นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับท่านคณบดี
0: ค่ะ
1: ตรงนี้อาจจะประชาชนเราทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าการกู้ยืมเงินกันเนี่ยนะฮะนายกรนายขอกู้ยืมเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์เองนะครับก็มีสิทธิที่จะกู้หรือเป็นผู้ให้กู้ได้เช่
0: อ
1: น
0: ๋อ
1: เดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะก็มีกฎหมายรองรับนะครับท่านคณ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ดีเช่นเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2538นะครับพระสงฆ์ปล่อยกู้นะครับแล้วลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ก็มีการฟ้องร้องกันนะฮะบังคับให้ชําระหนี้ซึ่งศาลท่านก็วางบรรทัดฐานเอาไว้นะครับท่านไม่ได้ตัดสินว่าสัญญากู้ยืมเงินนะเป็นโมฆะน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาบวชอยู่ในสมณเพศแล้วเนี่ยการที่ท่านไปปล่อยกู้ยืมเงินนะฮะอันนี้จะเป็นโมฆะไหมเพราะตามพระธรรมวินัยแล้วการที่พระสงฆ์จับต้องเงินทองเนี่ยถือว่าเป็นอาบัตินะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ทางกฎหมายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งเราก็จะเรียนที่เราเรียนกันมาตามมาตรา150ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ
0: ค่ะ
1: การใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
0: ค่ะ
1: อันนั้นเป็นโมฆะ
0: ค่
1: ซ
0: ะ
1: ึ่งเราก็จะเข้าใจกันว่าพระท่านถือศีลเนาะท่าน
0: ค
1: ไป
0: ่ะ
1: จับต้องเงินทองตรงนั้นเนี่ยเป็นอาบัติแล้วการที่ท่านมาปล่อยกู้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นโมฆะไหมเพราะว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีนะแต่ศาลท่านก็วางบรรทัดฐานเอาไว้นะครับเมื่อ2538ก็คือไม่เป็นโมฆะมีผลส
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: บูรณ์นะครับสัญญากู้ยืมเงินนั้นกู้ท่านไม่ใช้ถ้ามีสัญญากู้กว่า2,000 บาทขึ้นไปมีหลักฐานกู้ยืมเป็นหนังสือก็เมื่อไม่ชำระหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับในทางแพ่งกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: อันนี้
1: ท
0: คื
1: ี
0: อ
1: ่
0: คำพิพากษาของศาลฎีกาเลยใช่ไหมค
1: ค
0: ะ
1: รั
0: อ
1: บ
0: าจา
1: ผ
0: รย์
1: ม
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ำพิพากษา
0: อ
1: ศ
0: ๋อ
1: าลฎีก
0: ค่
1: า
0: ะ
1: วางบรร
0: ค
1: ท
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ดฐานในแต่2538และจนณปัจจุบันนะครับท่านคณบดีก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่มาเปลี่ยนแนวคำพิพากษาว่าถ้าปล่อยเงินกู้เป็นโมฆะอย่างนี้ก็ยังถือว่ายึดแนวคำพิพากษานั้นเป็นบรรทัดฐานกันมาจนถึงปัจจุบันนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่านะครับจะชอบด้วยกฎหมายแต่ในทางพระธรรมวินัยจับต้องเงินทองนี่ก็ถือว่าท่านอาบัติอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไปทําลายศรัทธาของประชาชนการที่พระมาปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นและอีกอย่างก็คืออาจจะโลกติเตียนนะครับซึ่งอาจจะไม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: งามในวิสัยของสามเพศเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้ก็เป็นกรณีที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์มีความจําเป็นนะฮะหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกครับท่านคณบดี
0: ค่ะ
1: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623 1624
0: ค่
1: เห
0: ะ
1: ล่านี้เป็นต้นนะครับที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินนะครับที่พระภิกษุได้มาในระหว่างสมณเพศก็จะถือว่าเป็นของท่านเองนะครับแต่เมื่อท่านมรณภาพทรัพย์สินนั้นจึงตกเป็นของวัดเว้นแต่ท่านได้ทําพินัยกรรมครับ
0: ค่ะ
1: ทําพินัยกรรมจําหน่ายทรัพย์สินนั้นท่านจะยกให้ใครให้ลูกให้เมียให้ญาติ สนิทมิตรสหายอะไรก็ตามแต่ความประสงค์ของท่านซึ่งเป็นการกําหนดเจตนาล่วงหน้าไว้เผื่อตายเนาะ
0: ค่ะ
1: ให้กฎหมายแพ่งเหล่านี้นะครับตั้งกฎหมายมรดกก็ดีกฎหมายยืม
0: ค่ะ
1: หรือกฎหมายเกี่ยวกับการฝากทรัพย์การซื้อขายต่างๆท่านก็สามารถที่จะทํานิติกรรมได้ตามปกติดังเช่นประชาชนทั่วไป
0: อืม
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็การที่ท่านรู้กฎหมายนะฮะก็จะสามารถทําให้ท่านดําเนินชีวิตในสัมภาระกระทํานิติกรรมต่างๆได้ตามกฎหมายได้ตามปกติหรื
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: กฎหมายอาญาก็เช่
0: ค
1: น
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ดียวกันนะครับถ้าท่านกระทําความผิดอาญาท่านก็ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันกับประชาชนปกติท่านจะมาอ้างพระธรรมวินัยเพื่อให้ท่านพ้นความรับผิดทางอาญาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็นความจําเป็นที่ว่าทําไมในยุคปัจจุบันเนี้ยพระสงฆ์ถึงต้องจําเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายนะครับนอกจากจะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนะครับในฐานะเจ้าพนักงานแล้วนะครับก็จะมีความสะดวกนะครับในการทํานิติกรรมที่ท่านจะทํานิติกรรมต่างๆได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะเป็นเกราะป้องกันให้กับท่านเองจากการเซาะก่อนหรือบ่อนทําลายนะครับจาก
0: ค่ะ
1: ภายนอกซึ่งอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะครับมากระทําการต่างๆที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิของท่านหรือต่อพระพุทธศาสนาการที่ท่านรู้กฎหมายตรงนี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งด้วยรวมถึงจะเป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยนะครับก
0: ค
1: า
0: ่
1: ระ ที่ท่านได้รู้กฎหมายเนี่ยบางทีเนื่องจากตั้งแต่ในสมัยอดีตนะครับวัดและพระเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้นะครับท่านคณบดีเพราะว่าการจัดการศึกษาในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้วัดเป็นศูนย์กลางนะครับ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะในตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่5นะครับที่ท่านมีนโยบายที่จะกระจายการศึกษาออกไปสู่ชนบทซึ่ง
0: ค
1: ต
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษากับคณะสงฆ์เนี่ยนะท่านก็เห็นว่าก็ควรที่จะใช้วัดและคณะสงฆ์ตรงนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นฐานเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่หรือจัดการการศึกษาก็มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
0: ค่ะ
1: ร.ศ.121ขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อไปรองรับกับการจัดการศึกษาที่จะขยายออกไปยังมณฑลต่างๆตามหัวเมืองต่างๆในสมัยรัชกาลที่5นะฮะทีนี้ด้วยความผูกพันที่วัดเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาวัดเป็นที่พึ่งทุกด้านเลยนะครับทั้งทางด้านจิตใจทางด้านสังคมทางด้านอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนก็จะมีการพอมีปัญหานะครับก็จะมาปรึกษากับพระสงฆ์
0: ค่ะ
1: พระสงฆ์เองก็จะกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับโอ้โหชุมชนทั้งทางด้านเยียวยาจิตใจนะครับทั้งทางด้านปัญหาต่างๆในชีวิตทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วบางทีเราจะเห็นว่าคนที่มีปัญหาบางคนจะพิพาทกันน
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ฮ
0: ะ
1: ะมีคดีความหรือมีเรื่องเจ็บท้องข้องใจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาปรึกษาพระสงฆ์ด้วยการที่พระสงฆ์มีความรู้กฎหมายท่านก็จะสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้กฎหมายได้ด้วยซึ่งผมก็มีโอกาสได้สนทนากับพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดประตูชัยที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101
0: อ๋อ
1: ท่าน
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็เคยคุยกันกับผมนะครับว่าท่านก็สนใจอยากเรียนนิติศาสตร์นะครับเพราะว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเหมือนกับเรารู้ทุกอย่างเลยท่านว่าอย่างนี้นะนอกจากสอนธรรมะก็ชาวบ้านบางคนก็มาปรึกษาปัญหาปรึกษาคดีความอะไรต่างๆนานาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปปรึกษาใครนะครับซึ่งเขาก็เข้าใจว่าพระสงฆ์เรานี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีความรู้ทุกอย่างนะครับแต่พอดีว่าท่านก็ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ครับ
0: อืมค่ะ
1: ท่านก็เลยไม่รู้ว่าจะให้คําแนะนําปรึกษายังไงฉะนั้นแล้วนอกจากท่านได้ช่วยกิจการคณะสงฆ์โดยความรู้กฎหมายแล้วช่วยเป็นเกราะป้องกันนะครับการซ
0: ค
1: ่อ
0: ่ะ
1: ก่อนทำลายนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านเองด้วยแล้วยังเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการให้คําแนะนําปรึกษากฎหมายให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยนะครับ
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: ระสงฆ์นี่จึงถือว่าเป็นเสมือนศูนย์รวมทุกๆอย่างนะครับให้กับชุมชนและสังคมด้วยครับท่าน
0: ค่ะ
1: ก็
0: ก็ค่ะ
1: เล
0: ก็
1: ยเ
0: เ
1: ป
0: ห
1: ็
0: ็
1: น
0: น
1: ความจำเป
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: นน
0: ใช
1: ะคร
0: ่
1: ับที่พระสงฆ์ต้องรู้กฎหมายต้อง
0: ค
1: เรี
0: ่
1: ย
0: ะ
1: นกฎหมายครับ
0: ค
1: ผ
0: ่ะ
1: ม
0: ก็คือก็ถือว่ากฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธติดปัญญาได้อย่างหนึ่งนะให้ท่านจริงๆนะคะ
1: คร
0: โ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ย
1: ผ
0: เฉ
1: ม
0: พาะในมุมของชาวบ้านและชุมชนนะคะเพราะว่าการที่พระท่านเนี่ยมีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยชุมชนก็ได้รับประโยชน์นะคะซึ่งประโยชน์จะตกกับชุมชนอย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าวัดเองและพระสงฆ์เองอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจคนไทยมาตลอดเลยนะคะ
1: คร
0: ห
1: ั
0: า
1: บ
0: ก
1: ผม
0: พระสงฆ์เนี่ยรู้กฎหมายท่านก็จะกลายเป็นที่พึ่งพิงทางกฎหมายซึ่งปัจจุบันนะคะหลายวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเกิดขึ้นภายในวัดด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: คือแทนที่ประชาชนเนี่ยจะไปฟ้องร้องกันที่ศาลเลยเนี่ยซึ่งอาจจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มาให้พระท่านนะคะที่จะตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเนี่ยช่วยไกล่เกลี่ยนะคะท่านก็คงอาจจะไม่ใช่เพราะนำถ้าท่านมีความรู้กฎหมายท่านจะเอากฎหมายเนี่ยไปใช้ร่วมกับหลักเมตตาธรรมนะคะ
1: ค
0: ใน
1: รับ
0: การผสมประสานกับหลักกฎหมายมาด้วยนะคะลดความขัดแย้งในชุมชนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อธิบายว่านะคะการที่พระสงฆ์เนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและได้ยกตัวอย่างกฎหมายแพ่งนะคะซึ่งพระสงฆ์จะต้องรู้กฎหมายแพ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งด้วยเนี่ยในส่วนของกฎหมายอาญาล่ะคะกฎหมายอาญาอาจารย์ช่วยอธิบายเนี่ยค่ะว่าในส่วนกฎหมายอาญาเองเนี่ยพระท่านน่ะโดยเฉพาะในบทบาทของพระหรือในบทบาทของการปกครองทางคณะสงฆ์นะคะว่าทางคณะสงฆ์มีการปกครองกันอย่างไรแล้วต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างใดโดยเฉพาะกฎหมายอาญานะคะเดี๋ยวขออาจารย์ให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านคณบดีครับก็สำหรับพระสงฆ์นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่านตรงๆในการใช้ในการปกครองเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสงฆ์ฉบับที่3นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยฉบับแรกเลยก็คือในรอสอ121นะครับสมัยนั้นเนี่ยทีนี้พอมาถึงยุคที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะยึดแนวคิดหลักการแบ่งอำนาจให้เหมือนกับฝ่ายบ้านเมืองซึ่งฝ่ายบ้านเมืองก็จะมีรัฐสภาใช่ไหมครับมี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ณะรัฐมนตรีแล้วก็มีศาลทีนี้พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับที่สองเนี่ยก็เลยมายึดหลักแบ่งอำนาจตรงเนี้ยพยายามลอกเลียนออกมานะครับก็มีการจัดตั้งเป็นสังฆสภานะครับตรงนี้พูดง่ายๆก็คือจะมีลักษณะของการออกสังฆานัตถ์นะครับเปรียบเทียบกับรัฐสภาเราออกกฎหมายนะฮะแล้วก็จะมีสังฆมนตรีนะครับจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเหมือนกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีสังฆสภานะครับตรงนี้เป็นวินัยทรนะครับคณะวินัยทรตรงนี้ก็จะทําหน้าที่วินิจฉัยนะคดีต่างๆนะครับหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ก็จะทําหน้าที่ในลักษณะของการเป็นอํานาจตุลาการนะครับต่อมาพอมาถึงยุคของจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับก็เลยมีการตราพ.ร.บ.สงฆ์ฉบับที่3ขึ้นมาที่เราใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือพ.ศ. 2505เป็นฉบับที่3แต่ก็มีการแก้ไขไปมาอยู่หลายครั้งนะครับทีนี้กฎหมายตัวเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับอำนาจในทางปกครองคณะสงฆ์โดยตรงแต่ทีนี้ครับท่านคณบดีมีการไปบัญญัติเอาไว้นะครับในพ.ร.บ.สงฆ์ในมาตรา45นะครับ
0: ค่ะ
1: บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยให้ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
0: อืมค่ะ
1: ทีนี้พอมีกฎหมายบัญญัติตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการไปตีความกันนะครับว่าเอ้าไอ้คณะสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะมาตรา45เนี่ยเขียนว่าพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งทางปกครองนะครับให้เป็นเจ้าพนักงานทีนี้มหาเถรสมาคมครับก็เลยมีการตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541เนี่ยว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการนะครับซึ่งอยู่ในข้อที่4ครับ เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในกฎมหาเถรสมาคมเนี้ยนะครับพระสังฆาธิการหมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์นะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็จะไปสอดรับกับมาตรา45ของพ.ร.บ.สงฆ์ที่บัญญัติเอาไว้ว่าให้พระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งทางปกครองเนี้ยเป็นเจ้าพนักงานฉะนั้นจึงชัดเจนนะครับว่าพระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีอยู่นะครับหกลำดับขั้นด้วยกันนะครับที่ท่านบัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งสูงสุดก็คือเจ้าคณะใหญ่นะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นหนต่างๆนะครับก็จะมีหนตะวันออกหนเหนือหนกลางหนใต้นะครับโดยจะมีสมเด็จพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะหนนะครับแล้วก็จะมีคณะธรรมยุทธ์ด้วยอีกซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นพระสังฆาธิการที่สูงที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคนะครับซึ่งโดยมากก็จะสมณศักดิ์ของท่านก็จะเป็นรองสมเด็จนะครับซึ่งสมณศักดิ์ก็มักจะขึ้นต้นด้วยพรหมนะครับจะหรือการเรียกกันโดยทั่วไปว่าชั้นพรหมแต่ก็คือจริงๆก็คือชั้นรองสมเด็จนะครับทีนี้ลดหลั่นลงมาอีกก็จะเป็นระดับเจ้าคณะจังหวัดนะครับและก็รองเจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระสังฆาธิการนะฮะแล้วก็ลดหลั่นลงมาก็จะเป็นระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอนะครับลดหลั่นลงมาชั้นที่5ก็จะเป็นเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลนะครับแล้วก็ที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดนะครับก็คือเจ้าอาวาสครับ
0: อืม
1: ใน
0: ค
1: ล
0: ่ะ
1: ำดับที่6เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ถือว่าเป็นพระสังฆาธิการและเป็นเจ้าคณะผู้มีเป็นพระสังฆาธิการที่มีตำแหน่งทางปกครองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งตรงนี้กฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะครับและมีคำพิพากษานะครับของศาลฎีกานะครับที่ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ครับว่าโดยเฉพาะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่4686/2541นะครับอันนี้ศาลท่านได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ครับว่าตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505มาตรา45นะครับให้เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับทั้งตามตัวบทกฎหมายทั้งตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานไว้แล้วก็หลังจากนั้นครับก็ยังมีคำพิพากษาในคดีอื่นๆอีกที่ศาลท่านได้วางบรรทัดฐานในไปในแนวเดียวกันนะครับในคำพิพากษาศาลฎีกาที่3583/2565ครับท่านวางบรรทัดฐานเอาไว้ว่าเจ้าอาวาสเป็นตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา45ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505ก็จึงเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้แบ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับตามพ.ร.บ.สงฆ์นะครับแล้วก็ตามกฎมหาเถรสมาคมแล้วก็ตามคำพิพากษาของศาลที่วางบรรทัดฐานเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาความรับผิดชอบของท่านจึงต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาเพราะมีกฎหมายบังคับโดยเฉพาะความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับท่านคณบดีตามประมวลกฎหมายอาญาเรามาตรา157นะฮะ
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะมีจำเพาะเจาะจงลงไปกว่านั้นเช่นมาตรา147นะครับไปเบียดบังทรัพย์ยักยอกทรัพย์ที่เป็นเงินวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เมื่อไม่นานมานี้เราก็จะเห็นข่าวว่ามีทนายความนะครับของบางวัดที่จะออกมาแถลงว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นการตีความหรือเป็นความเข้าใจที่ผิดนะ
0: อื
1: ซึ่
0: ม
1: งอาจจะเป็นการหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เจ้าอาวาสได้รับโทษน้อยลงหรือเป
0: ค
1: ล่
0: ่
1: า
0: ะ
1: นะครับอาจจะทําผิดที่ยอมความได้เช่นไปยักยอกทรัพย์คนธรรมดาก็ยอมความกันได้ตามมาตรา352
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ต่พอมาเป็นเจ้าอาวาสปุ๊บเนี่ยมันจะยอมความไม่ได้นะครับก็จะเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินตามมาตรา147นะครับอย่างนี้ก็เลยอาจจะเป็นการหยิบยกขึ้นมา เพื่อให้รับโทษน้อยลงให้เข้าใจผิดอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ศาลฎีกาท่านได้วางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วในหลายคดีน
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: รับว่าเป็นเจ้าพนักงานโทษก็จะหนักนะครับตรงนี้ครับท่าน
0: อ๋อในมาตรา147เนี่ยโทษยอมความไม่ได้เป็นโทษต่อแผ่นดินเนาะคะอาจาร
1: ค
0: ย์
1: รับเป็น
0: โทษ
1: อา
0: หน
1: ญ
0: ัก
1: าต่อ
0: โท
1: แผ่
0: ษ
1: น
0: ห
1: ด
0: นั
1: ิ
0: ก
1: น
0: เลยเหร
1: น
0: อค
1: ะ
0: ะอา
1: เจ
0: จ
1: ้า
0: ารย
1: พ
0: ์
1: นักงานใช่
0: ค่ะ
1: ครับท่านก็ตั้งแต่5 ปีถึง 20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตเลย
0: อ๋อ
1: นะค
0: คร
1: ับ
0: ่ะ
1: เพราะฉ
0: ค
1: ะ
0: ่
1: นั
0: ะ
1: ้นเจ้าอาวาสพลาดมาก็โอกาสที่ท่านจะติดคุกตลอดชีวิตนี่ก็คือสูงมากเลยตรงนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำลงไปอีกครับท่านคณบดีว่า
0: ค่ะ
1: พระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านต้องระมัดระวัง
0: อืม
1: นะในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อท่านกระทำความผิดนี่โอ้โหโทษท่านสูงกว่าพระลูกวัดนะครับพระลูกวัดเนี่ยทำผิดนี่ยังโทษธรรมดานะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำผิดนี่มันจะเป็นโอ้โหความผิดอีกฐานหนึ่งเลยนะ
0: ค
1: ฮ
0: ่
1: ะ
0: ะค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันให้ท่านระมัดระวังหรือพึงสังวรในการปฏิบัติหน้าที่เพราะก็ถือว่าวัดหรือพระเนี่ยนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: ทรัพย์สินของท่านเนี่ยได้มาจากการบริจาคที่ผู้มีศรัทธาบริจาคนะครับ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้เงินจากการบริจาคท่านอยู่ได้ด้วยศรัทธาของชาวบ้านฉะนั้นแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามพระธรรมวินัยเองเนี่ยท่านก็ต้องเคร่งครัดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทางกฎหมายบ้านเมืองเองเนี่ยท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองให้ถูกต้องโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะซึ่งในเรื่องของที่อาจารย์ได้อธิบายนะคะในเรื่องของในทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยก็มีกฎหมายเฉพาะนะคะแล้วบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าโดยตำแหน่งพระสังฆาธิการนะคะที่คือท่านเจ้าอาวาสนะที่เป็นข่าวในปัจจุบันนะเนาะคือ
1: ครับผ
0: เป็
1: ม
0: นมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายก็ชัดเจนแล้วนำไปสู่ของการที่จะต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังและเข้าใจกฎหมายเนี่ยซึ่งถือว่าจะเป็นเรื่องป้องกันไม่ให้ท่านทําผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพระท่านมากนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็ได้อาจารย์ได้พูดถึงประเด็นนะคะที่ทำให้สังคมมีความเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการที่ในการที่จะตอบปัญหาให้กับสังคมในเรื่องนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวในส่วนของช่วงที่สองนะคะเราก็จะมาฟังต่อนะคะจากความเข้าใจในช่วงแรกนะคะว่ากฎหมายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะคะว่าหากท่านได้มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายเนี่ยท่านก็จะปกป้องสิทธิ์ของท่านเองด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการเคชกฎหมายในช่วงที่สองนะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราได้สนทนากับท่านผู้ฟังนะคะโดยท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์อภิวัตรปาสานเกนะคะซึ่งท่านก็มาให้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายกับพระสงฆ์นะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วทำไมพระสงฆ์จึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะเราก็ทราบได้ว่ากฎหมายกับพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ชิดและใกล้ตัวนะคะมากนะคะคือท่านต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและจะเสี่ยงมากค่ะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะคะแล้วในประเด็นถัดไปนะคะก่อนที่จะไปสู่คำถามที่โปรยไว้ก่อนจะพักเมื่อสักครู่นี้นะคะในกรณีที่กฎหมายบ้านเมืองหรือกฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนทุกคนนี่แหละค่ะกับพระธรรมวินัยเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันในส่วนตัวฉันว่ามีความขัดแย้งกันเนาะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมุติว่าพระสงฆ์เดินเดินทางนะคะแล้วเจอผู้หญิงกําลังจมน้ํานะคะจะเข้าไปช่วยเนี่ยจะผิดพระธรรมวินัยไหมคะเพราะว่าปกติเนี่ยพระก็ถูกห้ามไม่ถูกเนื้อต้องตัวสตรีใช่ไหมแต่ถ้าไม่ช่วยแล้วเนี่ย กฎหมายนะคะในมาตรา374ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็ซึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภัยอันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้แต่ไม่ช่วยมีความผิดนะคะก็ขอเชิญอาจารย์ได้ช่วยอธิบายตรงนี้ค่ะค่ะเชิญค
1: ค
0: ่ะ
1: รับขอบคุณท่านคณบดีครับครับก็คือบางครั้งกฎหมายกับพระธรรมวินัยก็อาจจะมีส่วนที่ขัดกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาดูก็ส่วนใหญ่จะสอดคล้องนะครับเพราะว่าบางทีกฎหมายก็มีพื้นฐานรากฐานหรือบ่อเกิดมาจากศีลธรรมจรรยาหรือหลักธรรมทางศาสนาแต่ก็มีบางกรณีนะครับดังที่ท่านคณบดียกตัวอย่างมาเพราะว่าตามพระธรรมวินัยเนี่ยการที่พระภิกษุไปจับไปต้องหรือไปถูกตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือท่านอาจจะต้องอาบัติสังฆาธิเศษนะครับก็คือถือว่าผิดพระวินัยแต่อย่างเช่นมีเหตุการณ์ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอันตรายแก่ชีวิตที่มีคนกําลังจมน้ําแล้วเป็นผู้หญิงให้ช่วยอย่างเงี้ยถ้าการที่ท่านไปจับไปแตะผู้หญิงหรือไปลูบไปคลำไปถูกอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นการผิดต่อพระธรรมวินัย
0: ค่ะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาบัติบางประเภทเนี่ยสามารถที่จะมีการปลงอาบัติได้
0: อื
1: นะคร
0: ม
1: ับ
0: ค่ะ
1: ไม่ถึงขั้นที่จะต้องขาดจากความเป็นพระคือมีกรณีที่ขาดจากความเป็นพระที่ว่าเรียกว่าอาบัติปาราชิกตัวนี้ไม่สามารถที่จะปลงอาบัติได้ก็จะมีอยู่สี่อย่างนะครับเช่นลักทรัพย์เกินกว่า5 มาศกหรือที่ท่านตีราคาไว้ว่าปัจจุบันก็คือ1 บาทขึ้นไปอันนี้ยังคือขาดจากความเป็นพระ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: คือไม่สามารถที่จะปลงอาบัติหรือกลับมาบวชกลับมาเป็นพระได้อีกถ้าเป็นโทษทางโลกพูดง่ายๆคือประหารชีวิตเลยนะครับ
0: อืม
1: หรื
0: ค
1: อว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าคนตายไปแล้วเนี่ยอาบัติอันนี้จะหนักหน่อยนะฮะปาราชิกทีนี้หนึ่งก็คือลักทรัพย์ตัวนี้นะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: เกินกว่าบาทขึ้นไปนะครับสองคือภิกษุเสพเมถุนอันนี้มันไม่ถึงขั้นที่จะว่าเป็นการเสพเมถุนถ้าเป็นในทางกฎหมายเราก็คงจะต้องเป็นการข่มขืนกระทําชําเราใช่ไหม
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือถ้าเพียงแค่จับต้องกอดจูบลูบคําอย่างเงี้ยก็น่าจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าอาจจะต้องปาราชิกหรือถ้าพิจารณาละเอียดลงกว่านั้นเช่นอยู่2-2มีคนที่รู้ความมากล่าวโทษขึ้นยังก็อาจจะปาราชิก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอาจจะจับต้องยังไม่ถึงขนาดที่ว่าอยู่ในที่ลับตาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสังฆาธิเศษที่สามารถที่จะปลงอาบัติได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงปาราชิกเมื่อกี้คือเสพเมถุนอันนี้ก็คือขาดจากความเป็นพระไปอีกนะครับสามเนี่ยก็คือฆ่าคนนะครับ
0: อืม
1: อันนี
0: ค
1: ้
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ็คืออาบัติปาราชิกเลยฆ่ามนุษย์แล้วสี่ก็คืออวดอุตริมนุสธรรมคืออวดคุณธรรมหรือคุณธรรมที่ไม่มีในตนนะครับเช่นอ้างว่าสําเร็จภูมิธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ไม่แต่ไม่มีในตนนี้คืออันนี้คือหนักถึงขั้นที่ขาดจากความเป็นพระ
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: อย่างกรณีที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือถ้าท่านช่วยคนตกน้ำแล้วก็อาจจะตีความเข้าว่าเป็นสังฆาธิเศษท่านก็อาจจะต้องแค่อาบัตตรงนี้แล้วสามารถปลงอาบัตได้ซึ่งพระภิกษุสงฆ์เนี่ยโดยพื้นฐานนะครับท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลธรรมวินัยถือไว้ซึ่งความเมตตาอยู่แล้วเมื่อเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตขนาดนั้นเนี่ยท่านถ้าจะนิ่งดูดายเพื่อรักษาธรรมวินัยเนี่ยมันก็ดูจะขัดกับหลักธรรมที่ท่านได้ศึกษามาในเรื่องของความเมตตากรุณาใช่ไหมครับท่าน
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องช่วยแล้วท่านก็อาจจะต้องมาปลงอาบัติเอาอย่างเงี้ยก็น่าจะดีกว่าที่ปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยต้องจบลงทั้งที่ท่านช่วยได้แต่ไม่ช่วยเพียงเพื่อรักษาธรรมวินัยอย่างนั้นก็อาจจะกระทบต่อศรัทธาสาธารณชนที่ทราบข่าวนะครับอย่างผมดูห
0: ค่ะ
1: ลายๆอย่างดูหลายๆข่าวเนาะเช่นที่พระสงฆ์ไปช่วยอย่างมีเด็กติดอยู่ในรถมีอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะฮะหรือบางอย่างพระสงฆ์ต้องไปทุบกระจกรถครับผมเคยเห็นข่าวเหมือนกับ
0: อ
1: มี
0: ื
1: เด็กติดอยู่ในรถหรือยังไงนี่แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วคือบางทีเราก็ต้องไปทําลายทรัพย์เขาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะช่วยเด็กออกมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โอ้กลับได้รับศรัทธาหรือค
0: อื
1: วามชื่
0: ม
1: นชมมากกว่าที่โลกจะไปติเตียนท่าน
0: อืม
1: นะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ ค่ะ
1: บางอย่างคือมันก็ต้องคู่ขนานกันนะฮะระหว่างทางโลกทางธรรม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดหนักเกินไปก็อาจจะส
0: อ
1: ุ
0: ื
1: ด
0: ม
1: โต่งในสมณเพศนะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันอย่างทางสายกลางครับทับครับท่าน
0: ค่ะคือนะคะการที่พระท่านมีความรู้ทางกฎหมายนะคะเท่าที่ฟังอาจารย์พูดให้ฟังนะคะในสนทนาในการเนี้ยก็คืออย่างน้อยก็ช่วยปกป้องสิทธิ์ของพระสงฆ์ด้วยนะคะ
1: ใช่
0: รวม
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ั้งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็สําคัญคือมีข่าวเกี่ยวข้องกับการที่การเข้าไปในกุฏิหรือเข้าไปตรวจค้นอะไร
1: ค
0: ต
1: รับผ
0: ่าง
1: ม
0: ๆในกุฏิพระสงฆ์ในยามวิกาลเนี่ยนะคะเพื่อจับผิดหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบที่ซ้ำไปในทางกฎหมายเนี่ยนะคะอาจ
1: ค
0: าร ร
1: ั
0: ย
1: บ
0: ์มีประเด็นแลกเปลี่ยนนิดอย่างไรคะท่าน
1: คร
0: ส
1: ั
0: ับ ้นนะคะพอดีเว
1: ค
0: ล
1: รา ับ
0: ไล่
1: ตรง
0: มาน
1: ี้
0: เร
1: ค
0: ื
1: ื
0: ่
1: ออ
0: ยๆค่
1: ค
0: ะ
1: รับผมก็ถ
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลย
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บท่านคณบดี
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่ถ้าหากพระสงฆ์รู้
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ฎหมายด้วยก็
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ือโดยทั่วไปนะ
0: ค
1: ม
0: ่
1: น
0: ะ
1: ุษย์เราเนี่ยต้องก
0: ค
1: าร
0: ่ะ
1: สิทธิในความเป็นอยู่ส่วน
0: ค
1: ตั
0: ่
1: ว
0: ะค่ะ
1: แม้แต่เราครอบครองทรัพย์สินหรือเราอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เราก็ไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามารบกวน
0: ค่ะ
1: ซึ่งการถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของเราทีนี้เราปรากฏเห็นในหน้าสื่อ
0: ค่ะ
1: นะโดยเฉพาะคนทั้งหลายหรือนักข่าวหรือพวกอินฟูทั้งหลายเนี่ยที่จะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการบุกเข้าไปในวัดไปจับผิดยิ่งเป็นช่วงกระแสที่พระสงฆ์ถูกโจมตีเนี่ยนะฮะก็จะไปหาข่าวในลักษณะทำนองเนี้ยนะครับมาเผยแพร่เพื่อเอายอดไลค์ยอดแชร์
0: อื
1: ย
0: ม
1: อดวิวอะไรต่างๆนะครับก็มีการบุกรุกเข้าไปในกุฏิของพระสงฆ์ใน
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ามวิกาล
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับพื้นจริงอยู่แม้ว่าวัดเนี่ยเป็นที่สาธารณสถานที่ประชาชนเนี่ยทั้งหลายมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้แต่เคยมีคําพิพากษาของศาลนะครับตัดสินเอาไว้แล้วว่ากุฏิเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะของพระสงฆ์จะถือเป็นที่ระโหฐาน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่บุกเข้าไปเนี่ยโดยไม่มีหมายค้นไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าเป็นการบุกรุกรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยของท่านอันเป็นปกติสุขเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือถ้าพระสงฆ์รู้กฎหมายขึ้นมาอย่างน้อยนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปพระสงฆ์พอรู้กฎหมายท่านก็จะต้องถามดูหมายค้นใช่ไหม
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับท่านค
0: ค
1: ณ
0: ่ะ
1: บดี
0: ค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าพระกุฏิท่านเนี่ยถือว่าเป็นที่ระโหฐ
0: อ
1: า
0: ื
1: นละ
0: ม
1: จะต้องมีหมายค้นอย่างนี้ก็จะช่วยปกป้องสิทธิของท่านได้อีกหรือแม้แต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับพอมีข่าวที่พระสงฆ์ยักยอกเงินวัดหรือเอาเงินวัดไปตีสีกาอะไรต่างๆนานาเหล่าเนี้ยก็มีการเจ้าหน้าที่บุกไปถึงวัดไปขอบัญชีส
0: อ
1: ่
0: ื
1: วนตัว
0: ม
1: ของพระสงฆ์
0: ค่ะ
1: ซึ่งบัญชีเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับท่านแ
0: ค
1: ล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: การที่จะไปขอเนี่ยท่านต้องได้รับความยินยอมแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์หลายวัดเนี่ยท่านไม่ทราบกฎหมายครับ
0: อืม
1: ท่านก็กลัวไปเจ้าหน้าที่บุกไปเข้าไปขอก็ให้เขาเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงกันข้ามพอดีช่วงนั้นพอมีข่าวนี้ออกมาผมก็เลยให้ความรู้ทางกฎหมายตรงนี้
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ับพระสงฆ์ไปปรากฏว่าโอ้โหพระสงฆ์หลายวัดเลยนะครับท่านมาแชร์ข้อมูลตรงนี้ของผมออกไปเลยครับท่าน
0: อืม
1: เรื
0: ค
1: ่อง
0: ่ะ
1: ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอข้อมูลขอบัตรประชาชนขอหนังสือสุทธิขอเลขที่บัญชีหรือข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เหล่านี้ถือ
0: ค่
1: เป
0: ะ
1: ็นข้อมูลส่วนบุค
0: อ
1: ค
0: ื
1: ล
0: ม
1: พระภิกษุสงฆ์เจ้าของข้อมูลไม่จําเป็นต้องให้
0: อืม
1: ผมบอกอย่างนี้เลยโอ้
0: อืม
1: ท่านถึงรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาว่าโอ้มันมีกฎหมายตรงนี้เหรอที่คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของท่านนะครับเนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคือพระสงฆ์เราพอไม่รู้กฎหมายเนี่ยโอกาสที่ท่านจะถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเล่นงานหรือถูกเพ่งเล็งหรืออะไร
0: อือ
1: ย่างเง
0: ม
1: ี้ยนะครับมองเห็นว่าเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่อ่อนต่อโลกเพราะว่าท่านจะเหมือนกับตัดขาดจากทางโลกไปอย่างเง
0: ค
1: ี้
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ก็จะตกเป็นเป้าหมายหรือการมาทำคอนเทนต์ทำอะไร
0: อ
1: ต
0: ื
1: ่
0: ม
1: างๆให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปละเมิดสิทธิของท่านได้ง่าย
0: ค่ะ
1: แต่การที่พอท่านรู้กฎหมายขึ้นมาปุ๊บเนี่ย คนที่จะไปละเมิดสิทธิท่านต้องเริ่มคิดแล้วนะครับ
0: อืม
1: แต่เหมือนกับเรารู้ว่าเฮ้ยบ้านข้างๆเราเนี่ยเป็นทนายความนะ
0: อืม
1: เร
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: เราก็จะไม่ค่อยกล้าเหอกับคนที่รู้กฎหมายหรือรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นอาจารย์นิติศาสตร์นะ
0: อ่
1: คนก็จะเริ่มยำเกรงแล้ว
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับท่าน
0: ค่ะ
1: ที่
0: ก็
1: อาจ
0: ถ
1: า
0: ื
1: ร
0: อ
1: ย์ท
0: ว
1: ี
0: ่
1: ่
0: าร
1: ู้กฎห
0: ค
1: มา
0: ่ะ
1: ยมันจะเป็นเกราะอีกชั้นหนึ่งให้กับพระสงฆ์ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากที่ท่านต้องใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยท่านยังจะต้องรักษาสิทธิต่างๆของท่านเหล่านี้ด้วยเพราะท่านก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันดังที่เราสนทนากัน
0: อืม
1: ในตอนที่หนึ่งมาแล้วครับผม
0: ก็ถือว่าการที่พระสงฆ์รู้กฎหมายก็เป็นการรักษาสิทธิท่านแล้วเป็นการป
1: ค
0: ก
1: รับ
0: ป้
1: ผ
0: อง
1: ม
0: พระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
1: ครับผ
0: ค
1: ม
0: ำถามสุดท้ายค่ะขอคำตอบสั้นๆจากอาจารย์เนื่องจากเวลามาไล่มาเรื่อยๆนะคะอ
1: ค
0: าร
1: ับ
0: จา
1: ผ
0: รย์
1: ม
0: อธิบายได้ชัดเจนแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีทีนี้มีคำถามสุดท้ายที่จะถามนะคะว่าการที่มีมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนะคะหลักสูตรนิติศาสตร์นะคะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าการที่พระท่านมาเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์เนี่ยเราจะได้มีนักกฎหมายแน่นอนมีครูเรื่องกฎหมายเนี่ยแต่ว่าท่านจะเป็นนักกฎหมายที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากนักกฎหมายหรือนักนิติศาสตร์ทั่วไปอย่างไรคะขอแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับท่านก็สำหรับพระเรียนกฎหมายนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มมีมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับเปิ
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: สอนนิติศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
0: ค่ะ
1: นะครับที่ส่วนกลางอำเภอวังน้อยซึ่งท่านเปิดตั้งแต่พ.ศ. 2558แล้วปัจจุบันก็มีการขยายไปยังวิทยาเขตต่างๆอีก4 วิทยาเขตนะครับก็คือนครสวรรค์นครศรีธรรมราชขอนแก่นแล้วก็แพร่นะครับซึ่งถ้าถามว่าเพียงพอไหมกับความต้องการของพระสงฆ์ในปัจจุบันซึ่งผมก็ยังมองว่าอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็การที่ท่านจะเดินทางไปศึกษายังวิทยาเขตเหล่านี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากเว้นแต่ท่านจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะฮะซึ่งถ้าเป็นให้พระสงฆ์เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไปที่คฤหัสถ์เปิดสอนเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ตามเนี่ยผมมองว่าก็จะเป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์มากแล้วก็จะสามารถทั่วถึงไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีประกาศของมหาเถรสมาคมออกมาแล้วนะครับอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษานิติศาสตร์ยังมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเลยนะครับแล้วก็ผมก็มองว่าการที่พระสงฆ์มาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยจะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ป็นการสร้างนักกฎหมายที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างจากคฤหัสถ์ที่มาเรียนนะครับเพราะว่าพระสงฆ์เองเนี่ยหนึ่งท่านอยู่กับวัดกับวาดำรงสมณเพศอยู่ยาวนานนะครับอย่างน้อยสมมติว่าถ้าท่านมาบวชเรียนแล้วอย่างน้อยท่านก็4 ปีที่ท่านจะต้องศึกษานิติศาสตร์นี้ท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่ไปด้วยศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาตามวัดเช้าเย็นคล้องข้อวัดบิณฑบาตโปรดญาติโยมเหล่านี้นะครับพอท่านจบนิติศาสตร์ออกไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านจะเป็นนักกฎหมายที่มีคุณธรรม
0: อื
1: จริ
0: ม
1: ยธรรมสูงเพราะว่านอกจากเรียนวิชากฎหมายในหลักสูตรแล้วท่านยังเรียนคุณธรรมจริยธรรมเรียนพระไตรปิฎกเรียนพุทธประวัติเรียนนักธรรมควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยท่านจะมีหน่วยกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นมจรเนี่ย
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: หาจุฬาเนี่ยจะมี15 หน่วยกิจที่เป็นวิชาหมวดพุทธศาสนาบัง
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ับทุกคนต
0: อ
1: ้อ
0: ื
1: งเรียนโด
0: ม
1: ยเฉพาะส่วนมหามกุฏก็จะมี30 หน่วยกิจหรือแม้แต่ว่าท่านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่ท่านอย่างเช่นท่านมาเรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101อย่างนี้
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านก็จะได้เรียนวิชากฎหมายเต็มๆอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเมื่อท่านกลับไปที่วัดท่านก็ยังคงต้องครองข้อวัดในสมณเพศที่ท่านต้องทํามันจะควบคู่กันอย่างลงตัวเลยครับท่
0: อ
1: าน
0: ืม
1: ศึ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ษาคุณธรรมก็เข้มข้นศึกษากฎหมายก็เข้มข้นมันจะเป็นการผลิตนักกฎหมายที่เพอร์เฟกต์ ที่สมบูรณ์ทั้งทางโลกรู้กฎหมายแบบเข้มข้นรู้ทางธรรมเมื่อท่านสําเร็จการศึกษาออกไปถ้าท่านยังครองสมณเพศต่อนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพระสังฆาธิการ
0: อื
1: คือเป็
0: ม
1: นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสหรือท่านอาจจะขึ้นไปสูงถึงขั้นเจ้าคณะภาคหรือชั้นเจ้าคณะหนใหญ่ก็แล้วแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะได้นํากฎหมายตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มที่หรือนะครับถ้าพระภิกษุสงฆ์ที่สําเร็จการศึกษานิติศาสตร์แล้วท่านลาสิกขาออกไปนะครับไป
0: ค่ะ
1: ประกอบอาชีพทางโลกเช่นท่านไปเป็นทนายความไปเป็นนิติกรเป็นผู้พิพากษาอัยการเป็นอาจารย์สอนกฎหมายผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท่านเนี้ยจะแตกต่างจากนักกฎหมายคนอื่น
0: ค
1: ๆ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ะครับผมเคยดูรายการนะครับจะมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเขาจะเรียกท่านว่ามหาหมี
0: ค่ะ
1: ผมจําชื่อท่านไหมท่านดร.ประยุทธ์ด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ท่านมาออกรายการโหนกระแสครับ
0: ค่ะ
1: พอท่านให้ความรู้กฎหมายแล้วปุ๊บเนี่ยท่านจะสามารถเอาพระธรรมวินัยมาโอ้มาพูดอธิบายในรายการได้แบบโอ้อย่างชัดเจนแล้วก็น่าฟังนะฮะเหมือนกับเราฟังแล้วเราโอ้โหคือพระธรรมวินัยกับกฎหมายเนี่ยมาสอดคล้องกันอย่างลงตัวเลยหรือแม้แต่นักกฎหมายนะถ้าสมมติว่าท่านไปสอบรับราชการในหน่วยงานนะครับอย่างผมเนี่ย
0: ค
1: ม
0: ่
1: า
0: ะ
1: รับราชการในท้องถิ่นหร
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: ตอนผมอยู่ราชภัฏอุบลครับท่านคณบดี
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเวลาที่คณะเราจะมีพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใช่ไหมครับที่
0: ใช
1: เป็
0: ่
1: นพ
0: ค
1: ัน
0: ่
1: ธ
0: ะ
1: กิจของมหาวิทยาลัยเวลาที่คณะจัดทําบุญตักบาตรในวันไหว้ครูจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตก่อนหรือคณะเราจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะหรือทางมหาวิทยาลัยจัดวันสงกรานต์จะมีพิธีสงฆ์มีอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เขาก็จะให้ผมครับเป็นคนที่จะทําพิธีสงฆ์ให้กับพิธีการนั้น
0: ค่ะ
1: ๆผมเชื่อว่าพระสงฆ์เราที่เรียนวิทยาศาสตร์จบไปแม้ว่าท่านไปอยู่หน่วยงานใดก็ตามท่านจะสามารถสนองงานด้านทำนุบำรุงศิลปะ
0: อื
1: วัฒนธรรม
0: ม
1: ตรงเนี้ยให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ครับหรื
0: ค
1: อ
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ังอย่างตอนนี้ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เนาะท่านเคยอย
0: ค
1: ู่
0: ่ะ
1: ชมรมพุทธกับผม
0: โอ
1: ไปอ
0: ค
1: ยู
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ที่คณะกับท่านคณบดีผมก็เชื่อว่าท่านน่าจะช่วยสนองงานด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านศาสนาตรงเนี้ยช่วยทางคณะ
0: ค่ะ
1: ได้อย่างมืออาชีพ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ท
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าน
0: ค่ะ
1: ค
0: คร
1: ับ
0: ่ะ
1: ผม
0: ค
1: ตร
0: ่
1: ง
0: ะ
1: นี้เองครับที่จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็คุณธรรมจริยธรรม
0: อืม
1: ที่อาจจะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: กว่ามหาลัยทั่วๆไปที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ซึ่งตรงนั้นอาจจะมีแค่วิชาจรรยาบรรณสำหรับนักกฎหมายวิชาเดียวนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับท่าน
0: ค่ะก็ชัดเจนมากค่ะวันนี้นะคะทําให้เราเห็นภาพได้เลยค่ะว่าธรรมะกับกฎหมายเนี่ยแท้จริงเนี่ยนะคะสามารถเดินควบคู่กันไปเพื่อสร้างความสงบสุขนะคะให้กับทางสังคมได้อย่างลงตัวนะคะและพระสงฆ์เองก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องรู้กฎหมายในยุคปัจจุบันนะคะเพราะนั้นการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้พระสงฆ์นะคะให้มีทางออกในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะรวมทั้งเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยนะคะไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาล่วงละเมิดนะคะติดท่านแล้วก็ทางด้านพุทธศาสนาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัยนะคะสงเองรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์เนี่ยต้องเข้าใจนะคะในเรื่องของธรรมะนะคะกับกฎหมายนะคะอย่างแท้จริงนะคะท่านี้ก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์อภิวัตรปาสานเกนะคะวิทยากรที่มาสนทนากับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมสนทนานะครับให้ความรู้ในรายการในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากทิ้งท้ายสักเล็กน
0: ค
1: ้อ
0: ่ะ
1: ยนะครับ
0: ค
1: ท่า
0: ่
1: น
0: ะ
1: คณ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ดีก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับมีโอ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: าสก็อยากกราบอาราธนานะครับนิมนต์พระคุณเจ้า
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับทุกวัดนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือส่งตัวแทนวัดนะครับเป็นไวยาวาจกรก็ได้
0: ค่ะ
1: หรือเป็นพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาก็ได้ให้ส่งมาเรียนนิติศาสตร์นะครับอย่างน้อยสักวัดละ1 รูปก็ยังดีนะครับ
0: อื
1: เพ
0: ม
1: ื่อที่จะท่านได้นำความรู้ด้านกฎหมายตรงนี้นะครับไปใช้ในการบริหารหรือช่วยท่านเจ้าอาวาสในการบริหาร จัดการวัดหรือปกครองคณะสงฆ์นะครับเพื่อเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันนะครับหรือทำรงศรัทธาสาธารณชนที่มีต่อพุทธศาสนาไม่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทําละเมิดต่อกฎหมายของบ้านเมืองนะครับ
0: จ้
1: เพ
0: ะ
1: ื่อคงพุทธศาสนาของเราให้ยั่งยืนสถิตสถาพรสืบไปนะครับ
0: ใช่
1: โด
0: ค่
1: ย
0: ะ
1: เฉพาะปัจจุบันมีการเปิดกว้างให้เข้าเรียนยังมหาวิทยาลัยคฤหัสถ์ได้แล้วนะครับไม่
0: ค
1: จ
0: ่ะ
1: ำกัดเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วครับก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้าทุก
2: และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายัง
3: ภัยพิบัติและกรณีอื่นๆตามที่มูลนิธิ
2: ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 10:35 นาทีที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำรายงานสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยในภูมิภาคต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและจัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
8: นายประชุมเสร็จที่ทำที่ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มปรับตัวดีขึ้นและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเข้าสู่ฝั่งเมียนมาแต่ยังมีฝนราว 10-20 มิลลิเมตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลได้แก่ชุมชนริมคลองเช่นเขตชุมชนต้นกล้าวเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงทางนี้ได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเร่งนำผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้ว 40-50 รายย้ำว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยต้องทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์พร้อมประกาศให้โรงเรียนในสังกัดปิดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานในส่วนที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการของประชาชน

0: ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอีสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอีสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีจำนวนมากเสียชีวิตและยังทำให้คลังเก็บอาวุธหลายแห่งถูกทำลายขณะเดียวกันโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนแต่เปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ27ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย

0: Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช้อปชิง Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเป็นรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz วันอาทิตย์นี้นะคะมีบางพื้นที่ฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าฝนยังจะคงตกไปจนถึงวันที่27ที่จะมีค่อนฝนค่อนข้างมากนะคะใครจะออกไปข้างนอกวันหยุดก็ดูสภาพอากาศดีๆด้วยนะคะแล้วในช่วงปลายปีนี้นะคะการท่องเที่ยวประเทศไทยรวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆก็หวังว่าจะพยายามใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นรายได้นะคะและก็รอดูในเรื่องของไทยพลัสที่จะออกมาในเวอร์ชั่น2ก็จะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่1-15ตุลาคมนี้ด้วยใครที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันใช้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะทำให้มีรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่คึกคักเพิ่มมากขึ้นและในระบบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์ร่วมด้วยโดยเฉพาะร้านอาหารร้านเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่ากระจายทั่วถึงรายเล็กๆเล็กมากๆนะคะหรือว่าเรียกไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์ขนาดเล็กซูเปอร์จิ๋วเลยนะคะก็สามารถรับติดได้รับอานิสงส์จากการที่รัฐบาลใช้โครงการนี้เข้ามาช่วยเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งนะคะส่วนในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษดร.สุภวรรณตีละรัตน์นะคะหรือดร.ต้นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เซปนั่นเองนะคะหลังจากที่นำประเทศไทยสร้างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเวทีโลกงานแกสเทค2026ซึ่งเรียกได้ว่าเราได้ประโยชน์มหาศาลทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมไปถึงมูลค่าที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดนี่ก็คือเกิดการเจรจาธุรกิจด้านพลังงานไม่ต่ำกว่า 1.6 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากทีเดียวและโอกาสของประเทศไทยจะสามารถกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวต้องรอฟังจากดร.สุภวรรณนะคะแล้วก็ยังมีข่าวของกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ในการแจกโปรดีที่สุดแห่งปีนั่นก็คือลด 37% โปรอะไรรอได้เลยนะคะว่าเป็นโปรไรลด 37% บวกกับเรื่องของการแนะนำให้ซื้อแคสการ์ดเพื่อช็อปก็จะได้ซื้อหมื่นหนึ่งก็จะได้ช็อปถึง 14,500 บาทก็คือได้ฟรีมาอีก 4,500 บาทนั่นเองและก็มีอีกส่วนหนึ่งใครที่เป็นสมาชิก Power Pass ของ King Powerเขาได้เปิดโหมดที่เรียกว่า staycation ให้ไปใช้บริการที่โรงแรม V กรุงเทพนะคะก็จะมีส่วนลดมากมาย 15-30% ส่วนลดที่ว่านี้มีหลายส่วนด้วยกันไม่ใช่เฉพาะห้องพักเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีส่วนบริการอื่นๆด้วยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะทท.จับมือกับ4องค์กรพันธมิตรในการบุกทำโครงการที่เรียกว่าการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและจะกระตุ้นโรงแรม 5,000 กว่าโรงแรมทั่วประเทศเข้ามาร่วมในโครงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วยในช่วงนับจากนี้เป็นต้นไปอีก5ปีข้างหน้าเราเดี๋ยวรอฟังได้เลยโรงแรมไหนที่สนใจจะเข้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะโลกนั้นกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าถ้าใครไม่มีใบมาตรฐานดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการทำโครงการคาร์บอนต่ำแล้วเนี่ยก็อาจจะตกขบวนทำการค้าขายยากลำบากมากขึ้นในอนาคตและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันนี้เราก็มี2ข่าวของบางจากมานำเสนอด้วยเช่นกันนะคะสำหรับกลางจากข่าวแรกก็เป็นข่าวที่ได้CEO ของบางจากก็ได้นำทีมไปพบนักลงทุนสถาบันระดับโลกมีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงนะคะก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์พลังงานครบวงจรของเมืองไทยนะคะและอีกข่าวหนึ่งบางจากก็ได้ปิดฉากการจัดแข่งขันเยาวชนที่เรียกว่า Gen Wit Season 3นะคะก็โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัล1ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมานำเสนอในช่วงข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้เราไปติดตามผู้นำของที่เซ Landscape Speed ไม้3โปรเจกต์โปรเจกต์แรกนำ Gas Tech 2026สร้างความสำเร็จในอุตสาหกรรมพลังงานได้ประโยชน์หลั่งไหลเข้าเศรษฐกิจของชาติมหาศาลเกิดมูลค่าการค้ากว่า 1.6 ล้านล้านบาทและเตรียมใช้เวทีต่อยอดอนาคตในอีก3เรื่องเรื่องแรกก็คือยกระดับภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำจัดงานระดับโลกในเอเชียเรื่องที่2ก็คือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานเข้ามาต่อยอดด้านที่3ก็คือเอกชนได้ขยายคู่ค้าในตลาดโลกอย่างเต็มพิกัดและโปรเจกต์ที่2ได้เปิดไม้ซูเปอร์แพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ One Stop Service อุตสาหกรรมไม้ไทยเชื่อมต่อกับตลาดทั่วโลกครบวงจรโดยมีฟีเจอร์สร้างความเท่าเทียมของธุรกิจรายเล็กกับรายใหญ่ใช้ได้ทุกข้อมูลแถมยังสามารถเสนอโครงการเพื่อของบจากทีเซฟได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยควบคู่ไปกับการหนุนใช้นโยบายดิจิตอล Government นำร่องทดลองใช้ในงาน IMF World Bank นะคะการประชุมเรื่องของสถาบันการเงินและธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยเดือนตุลาคมนี้และโปรเจกต์ที่3ทีเซฟยังได้ดึงงานไม้มาจัดในไทยในช่วงปลายปีนี้4งานระดับโลกงานแรกก็เป็น World Congress on Plane งานที่2เป็นฟาป้า2026และงานที่3เป็น Interpride งานที่4เป็น Global Wellness Summit ที่ภูเก็ตและรวมไปถึงการจัดงานไม้กระจายในต่างจังหวัดเช่นงาน Farm Expo งานจันทบุรีเจมส์รายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากดร.สุภวรรณตรีละลัดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
0: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
1: สวัสดีค่ะดร.สุภวรรณคะ
2: สวัสดีค่ะพี่กูสวัสดีค่ะ
1: ค่ะล่าสุดทีเซ็ตก็กับกระทรวงพลังงานเพิ่งจะเสร็จสิ้นการจัดงานของแก๊สเทคไปอะค่ะอยากให้เล่าว่าในงานที่ใหญ่ระดับโลกครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นความสำเร็จอะไรบ้างและก็ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้จากงานนี้ค่ะ
2: ได้ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะแล้วก็งานแก๊สเทคที่เพิ่งจัดไป14-17กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์ไมเทคนี่คือเต็มฮอลในทุกพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เขาสรุปตัวเลขมาจากเดิมเนี่ยคาดหวังประมาณ 50,000 กว่า CEO ด้านพลังงานของโลกที่มารวมตัวกันก็ปรากฏว่าเกินคาดค่ะเกือบ 60,000 ราย 59,000 กว่าเศษนิดๆนะคะรายที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็15ประเทศรัฐมนตรีที่เข้ามาแล้วก็ภายในพื้นที่ Exhibition ทั้งหมด 50,000 กว่าตารางเมตรนี่ก็ Exhibition เต็มจะเต็มมากๆจาก150ประเทศนะคะก็ถือว่าคนเข้าร่วมงานค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เราทางผู้จัดงานเขาก็ track deals making ในงานนะคะก็อยู่ที่ประมาณถ้าคำนวณเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทค่ะภายใน 1.5 หรือ 1.6 ล้านล้านบาทคือประมาณ 40 billion US dollar ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จโดยเฉพาะส่วนของท่านรัฐมนตรีพลังงานเอกนัทที่จัดเซสชั่นเขาเรียกว่าเป็นเซสชั่นเฉพาะบางคอก dialogue คุยกับรัฐมนตรีต่างๆทั่วโลกนะคะก็ทำให้ได้รับทราบนโยบายแล้วก็ยังสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของพลังงานเพราะว่าในประเทศไทยกับภูมิภาคเราเนี่ยตอนที่ท่านนายกอนุทินมาเป็นคนมาเปิดเองเนี่ยก็เน้นเรื่องของ energy security เน้นเรื่องของ electrification ก็คือไฟฟ้าที่เราจะต้องใช้กริดก็คือกลุ่มพวกโซล่านะคะหรือ alternative energy มาใช้แล้วก็ในภูมิภาคเอเชียเองเนี่ยพูดกันเยอะมากเลยค่ะเรื่องของ clean technology ก็ทำให้งานนี้เนี่ยได้ธุรกิจกันไปแบบเต็มๆแล้วก็ Exhibitor หรือ Pavilion จากต่างชาติก็สนใจว่าได้ Request บอกทางผู้จัดงานก็คือ DMG ว่าขอกลับมาเอเชียอีกได้ไหมเพราะจริงๆเขาต้องเวียนไปอเมริกาปีหน้าไปอเมริกาแล้วไปยุโรปแล้วค่อยกลับมาที่เอเชียอีกทีก็เท่าที่ทราบ DMG Event ในงานก็มีหลายประเทศในเอเชียไปเจรจากับเขาต่อค่ะว่าอยากจะดึงงานไปจัดในประเทศเขาเราก็กำลังต้องเจรจาอยู่เหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วก็สร้าง impact ที่ดีให้กับธุรกิจไมซ์งานนี้สำหรับไมซ์เองเนี่ยก็มี economic impact กระจาย10,000กว่าล้านบาทนะคะพี่กูไม่ว่าจะเป็นส่วนของเมนูโรงแรมที่เต็มเอียดนอกจากห้องพักแล้วมีการจองจัดไซต์อีเวนต์จากแบรนด์ต่างๆที่มาออกพาวิเลียนเนี่ยเขาก็จัดพบปะลูกค้าตามโรงแรมต่างๆทั่วกรุงเทพเลยค่ะแล้วก็ยังมีการต่อยอดสเปาโปรแกรมที่จะให้เดินทางเป็นโพสต์โปรแกรมให้กับผู้ติดตามด้วยในมีทั้งไปทั้งพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากค
1: ่ะในส่วนของไมซ์อิมแพคที่เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนแล้วก็มีการใช้พื้นที่ใช้โรงแรมต่างๆแล้วพอเสร็จจากงานนี้ค่ะมันมีมิติไหนท ที่เสร็จสามารถที่จะดึงตัวโมเดลบางส่วนเนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือมาต่อยอดได้ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมไหมบ้างไหมคะ
2: ตอนนี้ภายในงานเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำที่เกี่ยวข้องกับไมซ์เซอร์ก็คือเนื่องจากเป็นระดับ CEO ทั้งนั้นเลยที่เดินทางเข้ามาแล้วก็มีบริษัทของตัวเองเราก็ได้นำเสนอการจัด Corporate Meeting กับ Incentive Program ที่ประเทศไทยใน Destination ต่างๆตัวนี้นะคะที่ได้โปรโมทไปแล้วก็ Connect กับเขาส่วนที่สองก็คือมี Conference ทางด้านพลังงานจากสมาคมต่างๆที่เราสร้างเครือข่ายสมาคม Energy ของไทยต่างชาตินะคะเพื่อที่จะให้มีการดึงงานประชุมกลุ่มย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลีนเทคโนโลยีหรือจะเป็นเรื่องของ AI ในกลุ่มพลังงานก็ดีนะคะที่คุยกันหรืออัลเทอร์เนทีฟเอเนอร์จีเข้ามาประสานงานเพื่อที่จะจัดในประเทศไทยแล้วก็ดูว่านอกจากกรุงเทพแล้วมีสามารถที่จะต่อยอดไปที่ไหนได้บ้างแล้วก็กระทรวงพลังงานเองก็ได้คอนแทคแล้วก็การสร้างเครือข่ายรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปตท. กัฟนะคะหรือลาดบุรีหรือไหนๆที่มีพาวเวอร์เลียนอยู่ก็ได้ธุรกิจกลับไปค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ในส่วนของแก๊สดร.ต้นอยากเสริมอะไรเพิ่มว่าตัวผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยถ้าเจองานแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะใช้เวทีและโอกาสนี้ยังไงบ้างที่จะทำให้เกิดการขยายผลต่อเนื่องได้มากกว่าได้มากในอนาคต
2: ค่ะงานนี้สิ่งที่ประเทศได้เต็มๆก็คือในเรื่องของการเป็นกลับมาเป็นลีดเดอร์ของธุรกิจ Energy ของโลกในภูมิภาคเอเชียนะคะเพราะว่าผู้นำทางด้าน Energy จากทั่วโลกเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเหตุการณ์พัฒนาจากนโยบายทางด้านพลังงานในประเทศไทยนะคะซึ่งเราเป็นผู้นำในส่วนของ Southeast Asiaแล้วก็ใน global Asia อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ในการดึงงานตามอินดัสทรีที่เป็นเป้าหมายของภาครัฐอีกส่วนหนึ่งก็คือในเมื่อมีกลุ่มอินเวสเตอร์นักลงทุนนะคะรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆวัตกรรมต่างๆที่นำเข้ามาโชว์เคสเนี่ยรวมทั้งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นเวทีของผู้นำผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันก็ทำให้อย่างแรกเลยได้พาร์ทของ knowledge base นะคะซึ่งมีเซสชั่น200กว่าเซสชั่นจากวิทยากรพันกว่าคนนะคะวันนี้ก็วิทยากรต่างๆเนี่ยก็เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆก็มีการคอนเนคกับคนไทยแล้วก็สมาคมทางด้าน energy ไปเยอะมากนะคะเราก็มองว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เรามาฟังนโยบายเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการประชุมของรัฐมนตรีในการทำความร่วมมือด้วยแล้วก็ได้รับทราบนโยบายของแต่ละโซนทวีปด้วยก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ได้เรื่องรับทราบเรื่องของแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มพลังงานนี้ด้วยค่ะถือว่าครบวงจรเกินคาดมากๆค่ะ
1: ค่ะต่อเนื่องไปเลยนะคะเพราะว่าภารกิจของทีเซฟค่อนข้างเยอะในช่วงล่าสุดที่ทีเซฟเองมีเรื่องของไมซ์ Data Platform ตรงนี้เนี่ยให้เล่าให้ฟังอะค่ะว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรเดินหน้าเรื่องไหนแล้วก็จะทำให้เกิดผลประโยชน์กับอุตสาหกรรมไม้ต่อปลายปี2569ต่อเนื่องปี2570หรือในอนาคตอีก3ปีข้างหน้ายังไงบ้างคะ
2: ไม้ซูเปอร์แพลตฟอร์มที่เราเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันนี้นะคะก็เราเกิดจากแนวคิดที่ว่าเราข้อมูลเนี่ยของที่เสพเองเนี่ยมาจากหลายเว็บไซต์มากเลยค่ะเราก็รวมเอามาเป็น one stop service บริการอยู่ภายใต้ซูเปอร์แพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเพราะนั้นในแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นการทำเว็บไซต์ใหม่นะคะแต่เป็นการรวมแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มให้บริการลูกค้าจึงถือว่าตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลที่จะเป็น government digital government เพราะฉะนั้นในซูเปอร์แพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็คือ1เรามีเซอร์วิสที่เทิร์นมาเป็นการสนับสนุนต่างๆก็ดีการจ่ายเงินก็ดีการจัดซื้อจัดจ้างก็ดีทุกอย่างรวมอยู่ในซูเปอร์แพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะเข้ามาขอการสนับสนุนอัตโนมัติได้24ชั่วโมงแล้วนะคะผ่านตัวแพลตฟอร์มนี้ส่วนที่2ก็คือฟีเจอร์ที่เป็น Open Data ที่เรามีให้สำหรับการค้นหาการวิเคราะห์การดูตลาดเพราะว่าการแข่งขันปัจจุบันนะคะเราใช้จากความเคยชินไม่ได้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะนั้นในซูเปอร์แพลตฟอร์มนี้เราจะมีเมนูที่เป็นการเอาบทวิเคราะห์นะคะทางด้านการตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศแล้วก็บทวิเคราะห์ในเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็พูดถึงการบริหารจัดการงานให้ได้อย่างประสบความสำเร็จอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์และแดชบอร์ดเพราะว่าในซูเปอร์แพลตฟอร์มนี้เขาจะมีตัว AI ที่สามารถที่จะคีย์คำถาม ตอบแล้วก็ตอบคำถามออกมาสามารถที่จะถามคำถามเรื่องสถิติอันนี้ก็จะมีดิสเพลย์ขึ้นมาให้อัตโนมัติก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน Intelligence Center ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการซึ่งปกติอ่ะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราจะวิเคราะห์ด้วย Data เนี่ยจะเป็นเจ้าใหญ่ๆที่เขามีต้นทุนหรือทรัพยากรมากกว่าแต่ครั้งนี้เราต้องการให้เกิดความเท่าเทียมในอุตสาหกรรมเพราะนั้นคนตัวเลขหรือ SME ก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้จากแพลตฟอร์มนี้แล้วเราก็ทำเป็นเขาเรียกทำเป็นแดชบอร์ดให้สามารถถึงได้ไม่ยากนะคะซิงเกิลไซออนนะคะเข้ามาใน My Super Platform นี้ก็ไม่ต้องออกไปเซิร์ชหา Google และเพราะว่าทุกอย่างรวมอยู่ในนี้รวมทั้งมี Ecosystem จาก Mice Connect ซึ่งประกอบไปด้วยหมื่นกว่ารายของชุมชนของรายชื่อผู้ประกอบการเซอร์ติฟายเวนูโรงแรมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเข้ามากลุ่มที่เป็นออร์แกไนเซอร์เข้ามานะคะหรือว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นและสนใจที่อยากจะเข้ามารับรู้อุตสาหกรรมไมซ์ก็สามารถที่จะเข้าข้อมูลนี้ได้ซึ่งปกติอะค่ะถ้าสังเกตดูรัฐบาลส่วนใหญ่เวลาหน่วยงานก็จะเป็นเขาเรียกเป็นคนที่ให้ข้อมูลเป็นอินโฟเมชันเบสแต่ว่าครั้งนี้ทีเซ็ปก็เพลินตัวเองเป็นคนที่สร้างอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมไมซ์นะคะเพราะว่าแล้วก็ใช้ผ่านข้อมูลในการตัดสินใจในการทำธุรกิจถือว่าวินนิ่งดีลได้เลยสามารถที่จะจบดีลในการทำมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยค่ะ
1: อันนี้สามารถที่จะใช้ในการทำดีลมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยหรือคะสามารถที่จะให้คนไปค้นหากันเองแล้วจับคู่กันอย่างนี้หรือว่ายังไงอะคะในแง่ของ
2: ถูกต้องค่ะและอยู่ในการที่จะจับคู่ธุรกิจเนี่ยจะเป็นเขาสามารถค้นหาลูกค้าได้ในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้เป็นแค่ค้นหาแต่ว่าในเฟสถัดไปเนี่ยเราจะทำดีล business matching ให้ออนไลน์เลยจะเป็นเฟสที่2เฟสแรกเนี่ยค่ะเป็นการวิเคราะห์ตลาดบทวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ดู potential ของแนวโน้มต่างประเทศศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็จะมีรวมรายชื่อ certify venue กับผู้ให้บริการอยู่ในซูเปอร์แพลตฟอร์มนี้แล้วก็จะมีตัวที่เป็น one stop service นะคะเป็นฐานข้อมูลในเรื่องของการทำวีซ่าการขอวีซ่าการนำของเข้าจากในธุรกิจไหมนำของเข้ามาทั้งคนทั้งของเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะและที่สำคัญตอนนี้เราพูดถึงธุรกิจไหมก็ต้องนึกถึงความยั่งยืนแพลตฟอร์มนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่ให้ผู้จัดงานนะคะสามารถที่จะคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ใช้ในงานเวลาตัวเองจัดงานคอร์เปอเรทจัดงานก็ดีออร์แกไนเซอร์จัดงานประชุมจัดงานแสดงสินค้าจัดงานเฟสติวัลสามารถที่จะมาวัดกิโลตันของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ใช้แล้วก็ออฟเซตได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพาร์ทของแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าเจอกันนะคะที่จะสร้างประสบการณ์ให้คนที่เดินทางมาในแต่ละภูมิภาคอย่างเช่นมากรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีแอปพลิเคชันเจอกันให้เข้าว่าถ้าจัดงานที่ศูนย์ธุรกิจอย่างงานที่ไบเทคแก๊สเซ็ตที่ผ่านมาหรือเดือนหน้าจะมีงาน World Bank IMF Congress เนี่ยก็รอบๆศูนย์ธุรกิจเนี่ยนอกจากที่เวนูที่จัดงานแล้วร้านค้าแหล่งช้อปปิ้งหรือแม้กระทั่งคอมมูนิตี้ที่สามารถจะเดินทางเข้าไปอยู่ตรงไหนกันบ้างอันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันชื่อว่าเจอกันซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ด้วยค่ะ
1: อันนี้มันลิงก์ต่อกันเลยได้ใช่ไหมคะกดลิงก์เข้าไปต่อมีเจอกัน
2: ใช่เพราะเราเลยเรียกเขาว่าเป็น Mice Super Platform ซึ่งในเฟสแรกอะค่ะก็จะเป็นเฟสที่คนที่ต้องการจะขอการสนับสนุนทีเซ็ปเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในระบบแล้วมารีเควสต์การขอการสนับสนุนได้และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือปกติอ่ะผู้จัดงานเนี่ยเขาจะอยากจะรู้นะคะว่างานเขาคนมาประมาณนี้จัดงานกี่วันนะคะแล้วก็คนที่เดินทางมากี่คนเขาสามารถที่จะมีเราจะมีฟีเจอร์ให้เขาคำนวณเรื่องของ economic impact หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานเขาต่อประเทศต่อเศรษฐกิจประเทศเนี่ยก็จะมีการคำนวณตรงนี้เมื่อกี้เราบอกคำนวณวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่จะลดจะเลี่ยงเท่าไหร่หรือจะออฟเซตให้เป็นนิวทรัลหรือเป็นเน็ตซีโร่ได้เท่าไหร่นะคะเราเพิ่มฟีเจอร์ของการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ economic impact ให้ด้วยอยู่ในซูเปอร์แพลตฟอร์มนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นเหมือนฮับอะค่ะของการให้บริการด้วยแล้วก็เป็นส่วนของเขาเรียก open data ที่สามารถที่จะให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเซิร์ชดูสถิติดูเทรนด์ดูวิเคราะห์อะไรต่างได้ตัวเองเลย personalize ได้เลยค่ะ
1: แล้วเฟส2จะเริ่มจะทำต่อตอนไหนนะคะแล้วก็
2: เฟสนี้เราจะเปิดเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องอยากจะให้คนเข้ามาดูกันเยอะๆเพราะว่ามันเป็นเหมือน AI อะค่ะที่ถ้ามียิ่งมีคำถามเยอะมันก็จะสามารถให้เขาในแพลตฟอร์มซูเปอร์แพลตฟอร์มนี้มีข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มากขึ้นนะคะเป็นซิงเกิลไซน์ออนส่วนเฟสที่2อันนี้ก็น่าจะเป็นปลายปีหน้าเพราะว่าเป็นเฟสที่ต้องรองบประมาณพอเราทำโครงสร้างเสร็จละก็จะมีงบประมาณในฟีเจอร์ที่เมื่อกี้บอกอะค่ะอยากจะให้เกิดการออนไลน์ธุรกิจกันภายในไอตัวในไอตัวซูเปอร์แพลตฟอร์มค่ะ
1: อ๋อไปสู่ B2B นะคะค่ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ในส่วนสุดท้ายอีกเรื่องนึงก็คือว่าในช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคมเนี้ยค่ะแล้วของที่เสร็จเองเรามีภารกิจมีงานที่จะต้องทำให้อุตสาหกรรมไม้เนี่ยมีรายได้มีผลทางเศรษฐกิจต่อเนื่องเรามีโครงการงานอะไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้เองเนี่ยเรามีงานประเภทกลุ่มคอนเวนชั่นก่อนเวลานึกถึงทีเสร็จเราก็จะนึกถึงการดึงงานประชุมใช่ไหมคะเราจะมีภายในธันวานี้จะมีงานใหญ่หลายงานเหมือนกันนะคะคุณเพ็ญรุ่งงานแรกเลยก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับเพนคอนเฟรนซ์ทางด้านความเจ็บปวดเนี่ยค่ะเป็นเพนในการรักษานะคะ 2,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีงานคอนเวนชั่นเหมือนกันทางด้านเขาเรียกว่าฟาป้า FAPA ทางด้านเภสัชค่ะที่จะมากันเกือบ 5,000 กว่าคนกันอันนี้ก็จัดที่ Impact นะคะแล้วก็เพนนี่จัดที่ไบเทคแล้วก็จะมีงาน World Bank จัดที่ศูนย์ศิริกิติ์เดือนหน้ามีหมื่นกว่ารายนะคะที่จะเป็น Investorกับแฟนนักการเงินที่จะเข้ามาแล้วก็มีงาน World Pride Enterprise เป็นการประชุมของ LGBTQ ที่เป็นสมาชิกนะคะมาประมาณ 500-600 รายที่ภูเก็ตนะคะเป็นกลุ่มของสมาชิกของกลุ่ม Pride ที่จะมาแล้วเขาต้องโหวตเขาจะต้องทำการโหวตเลือกประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพ World Pride ซึ่งประเทศไทยตอนนี้แข่งกับบาร์เซโลนาอยู่นะคะว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพในปี2030อีกงานนึงน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันก็คือ Global Wellness Summit จัดที่ภูเก็ตเหมือนกันเราอาจจะมีภาพจำว่าที่ภูเก็ตเป็น destination สำหรับท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วเขามียุทธศาสตร์ที่อยากจะให้จังหวัดเขาและคลัสเตอร์อันดามันเป็น Wellness Destination อันนี้ก็มี CEO Levelใหญ่ๆ CEO ที่เป็นทั้ง policy maker ผู้กำหนดทิศทางทางด้าน wellness ของโลกนะแล้วก็ longevity นักลงทุนนักนวัตกรรมเนี่ยมารวมตัวกัน600กว่ารายที่ภูเก็ตเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ทีเซฟแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขร่วมกันกับจังหวัดภูเก็ตร่วมบิดงานนี้มาค่ะ
1: หลักๆจะมี5งานแล้วก็มีงานระดับโลกรวมอยู่ด้วยนะคะ
2: ใช่นอกนั้นก็จะเป็นกลุ่ม exhibition นะคะก็จะมีงานในต่างจังหวัดนะคะอยากจะเชียร์ให้ออกไปต่างจังหวัดมากเลยก็จะมีงาน Agritech นะคะที่จัดที่โคราชมีงานจันทบุรีเจมส์จันทบุรีอันนี้ก็มีการพัฒนางานค่อนข้างเยอะในกรุงเทพก็วีคหน้านะคะจะมีงานชื่อว่า Farm Expo อันนี้เขาก็มีพัฒนาการจากงาน Domestic ทางด้าน Agriculture เป็น Agritech แล้วก็มีการค้าการลงทุนภายในงานจากพาวิเลียนต่างประเทศที่เขาดึงมาด้วยนะคะมีรัสเซียมีจีนมีหลายประเทศเลยค่ะที่ค่ะที่เข้าร่วมงานค
1: ่ะนี่ในส่วนของ exhibition ค่ะแล้วอยากฝากอะไรไว้สำหรับอุตสาหกรรมไม้ในปี2570ที่กำลังจะเริ่มปีงบประมาณด้วยค่ะกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ค่ะ
2: ก็อยากจะบอกว่าเทรนด์ของโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม้ไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวไม้เองเนี่ยจากเดิมบทหมายคือทำยังไงให้เดสติเนชันต่างๆสามารถเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทำให้เกิดงานเกิดความสำเร็จมันไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ประเทศไทยเองเราก็แข่งกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานก็ดีไม่ว่าจะเป็นสวิตช์พรอไวเดอร์ในธุรกิจไมซ์เนี่ยก็ดีนะคะเราต้องเข้าใจว่าออร์แกไนเซอร์ต่างชาติหรือดีลิเกตที่เดินทางเข้ามาร่วมงาน MICE เนี่ยเขามีความคาดหวังสูงกว่าเดิมกับการที่เขาต้องจะเป็นเวลาอยู่ในเครื่องบินเดินทางออกมานอกประเทศเขานะคะออกจากออฟฟิศออกจากครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นความคาดหวังสูงมากดังนั้นผู้จัดงานเอง นะต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่ hospitality อย่างเดียวแล้วสำหรับประเทศที่เป็นเจ้าภาพหรือเมืองที่เป็นเจ้าภาพอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ต้องคิดนะคะก็ต้องคิดให้เยอะว่าเมื่อมีการรวมตัวของบุคคลสำคัญในแต่ละอุตสาหกรรมที่มาจัดงานในประเทศไทยทำอย่างไรที่จะทำให้เกิด impact จากการที่กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วเข้ามาสู่อุตสาหกรรมของตัวเองเราจะต่อยอดอย่างไรเราจะใช้งานนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรต่อการทำธุรกิจนะโดยเฉพาะผู้สนับสนุนจากภาครัฐเองหรือตัวทีเซ็ตเองเวลาเราดึงงานก็ต้องเชื่อมโยงผู้ประกอบการและสมาคมให้ได้ประโยชน์จากงานต่างๆให้มากที่สุดค่ะไม่ใช่แค่ประโยชน์จากการได้องค์ความรู้หรือการมาดูนวัตกรรมอย่างเดียวละมันต้องสร้างการซื้อการขายเทรดแล้วก็การหาพาร์ทเนอร์ชิพร่วมมือกันในอนาคตไปในงานด้วยค่ะ
1: ค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุภวรรณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตามที่ดร.สุภวรรณธีรรัตน์นะคะผอ.ของทีเซฟได้พยายามที่จะกางรถแมพในเรื่องของการนำอุตสาหกรรมไม้ของประเทศสร้างความสำเร็จในระดับเวทีนานาชาติและระดับโลกไม่ว่าจะเป็นงานแก๊สเทคเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการใช้ไม้ซูเปอร์แพลตฟอร์มหรือเรื่องของการดึงงานทั่วโลกมาจัดในประเทศไทยเรารอดูได้เลยนะคะปลายปีนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ๆของโลกอีกถึง4งานด้วยกันนะคะและทีเซฟก็เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการที่จะไปให้คำแนะนำหรือร่วมกับพันธมิตรต่างๆงานจากทั่วโลกมาจัดในเมืองไทยต่อในปี2570ด้วยและก็ต่อไปอีก 3-5 ปีข้างหน้าตามที่ได้นำเสนอจากคุณสุภวรรณตีละรัตน์นั่นเองนะคะมาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่กิงพาวเวอร์ในเมืองที่รังน้ำกับภูเก็ตเขาจัดโปรดิวดีสุดลดแรงๆแบบรัวๆนะคะเป็นการลดสูงสุดถึง 37% ด้วยการเปิดรถแมพให้นักช้อปนักเดินทางเตรียมตัวออกมาคว้าโปรดีที่สุดแห่งปีที่กิงพาวเวอร์ทั้ง2สาขาก็คือที่รังน้ำกรุงเทพและที่ภูเก็ตบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันตกเริ่มช้อปได้ตั้งแต่วันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมสตาร์ทได้เลย1ก็คือดีลแรกเป็นส่วนลด 37% ช้อปได้โดยไม่มีขั้นต่ำช้อปแล้วสามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ได้เลยนะคะเขาเปิดให้ช้อปตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปดีลที่2เป็นการดีลก่อนช้อปต้องแวะซื้อก็คือ Anniversary Card นะคะ 10,000 บาทรับฟรีเป็น Anniversary Gift 4,500 บาทจ่ายแค่ 10,000 บาทแต่จะได้ช้อปจริงมูลค่าถึง 14,500 บาทด้วยกันและพิเศษเมื่อซื้อ Anniversary Card ครบทุก3ใบก็จะได้รับฟรีเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทเพิ่มอีกด้วยนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Power Pass สมัครได้เลยวันนี้ทาง LINE Official ของ King Power หรือถ้ามีไฟท์แล้วสามารถช้อปป้ายขาวได้ล่วงหน้าก่อนบินไปต่างประเทศ60วันและถ้าไม่มีไฟท์บินต่างประเทศก็สามารถที่จะแวะมาที่ King Power เพื่อช้อปสินค้าป้ายฟ้าแล้วสามารถนำสินค้าที่ช้อปกลับบ้านได้เลยนะคะอีกคราวนึง King Power เปิดโหมด Staycation ใจกลางกรุงเทพให้สมาชิก Power Pass Enjoy ดีลสุดพิเศษผ่านกลัดรีวอร์ดได้ทันทีในทุกช่วงเวลาของการพักผ่อนความคุ้มและพิเศษกว่าเดิมที่โรงแรม V กรุงเทพโดยเปิดให้ใช้สิทธิ์แรกได้3ส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นี้สิทธิ์ที่1ก็คือแลกฟรีส่วนลด 15% สำหรับห้องพักสิทธิ์ที่2ก็คือแลกฟรีส่วนลด 15% สำหรับห้องอาหารและเครื่องดื่มในทุกห้องอาหารของโรงแรม V กรุงเทพสิทธิ์ที่3ก็คือแลกฟรีส่วนลด 30% บริการสปาภายในโรงแรม V สามารถมาที่ Power Pass ฟรีโดยกดแลกรับดีลสุดคุ้มผ่านกลัดรีวอร์ดได้ทันทีสมัครทาง LINE Official Account ของ King Power นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเป็นสมาชิก Power Pass แล้วเขาเปิดโหมด Staycation แรก3ส่วนลดที่กล่าวไปก็มีห้องพักกับห้องอาหาร 15% และก็มีส่วนลดสปาอีก 30% ด้วยกันเรียกว่าคุ้มจริงๆสำหรับใครถือบัตรนี้มาที่คุณณัฐครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าล่าสุดททได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ยกระดับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำของประเทศไทยโดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา5ปีคือตั้งแต่ปี2569จนถึงปี2574กับพันธมิตร4หน่วยงานนำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอตามมาด้วยกรมการท่องเที่ยวตามมาด้วยสมาคมโรงแรมไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผทั้ง4องค์กรและททรวมเป็น5องค์กรนี้เขาก็จับมือกันผลักดันสมาชิกโรงแรมทั่วประเทศ ทยเข้ามาร่วมในโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำของประเทศไทยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นการขานรับปีการท่องเที่ยวพ.ศ. 2570ที่ประกาศให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ททท.ก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานของผู้ประกอบการเข้ากับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์ผ่านแพลตฟอร์มของ CF Hotel สร้างการรับรู้เรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำหรือโลคาร์บอนทัวริซึมไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและททท.เชื่อมั่นว่าภาครัฐภาคพลังงานภาคธุรกิจโรงแรมที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าภาคการท่องเที่ยวได้ถึง 1.3 ล้านตันคาร์บอนออกไซด์เทียบเท่าเสมือนได้ช่วยปลูกป่าให้โลกใบนี้ราว 93,000 ล้านต้นผ่านแพลตฟอร์มของ CF Hotel โดยทั้ง 5 พันธมิตรก็ได้ตั้งเป้าหมายที่ผลักดันโรงแรมทั่วประเทศเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 5,000 โรงแรมด้วยกันเป็นการดึงเข้าสู่ระบบประเมินและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบที่เรียกว่า Empire กับ CF Hotel เป็นการสร้างฐานข้อมูลด้านพลังงานกับคาร์บอนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้เป็นฐานติดตามพร้อมกับวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของโรงแรมและมีการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งเงินทุนประเภทซอฟท์โลนและกรีนโลนที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านพลังงานและสามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมด้วยททท.ก็มีบทบาทในการใน MOU ฉบับนี้นั่นก็คือการสนับสนุนเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโรงแรมที่พักผ่านแพลตฟอร์มของ CF Hotel แล้วก็มีการส่งเสริมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรมที่พักมีการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานโรงแรมให้ได้การรับรองมาตรฐานสากลเช่นมาตรฐาน Green Hotel มาตรฐาน GSTC และมาตรฐานรางวัล Sustainable Award สำหรับเฟสแรกทั้ง5หน่วยงานจะนำร่องโครงการโรงแรมต้นแบบด้านพลังงานนำร่องใน10จังหวัดมีประมาณ80แห่งนะคะก็จะมีจังหวัดหลักๆที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวคือชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาภูเก็ตและนำโรงแรมที่เข้าร่วมเริ่มจากการประเมิน NPI วิเคราะห์ Energy Gap ออกมาแล้วก็จะสร้างมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะของแต่ละโรงแรมโดยมีการติดตามผลหลักเป็น Measurement and Verification หรือMNV รองนัดของททท.ก็กล่าวว่าททท.เองหวังว่าเครื่องมือนี้จะช่วยส่งเสริมโรงแรมคาร์บอนต่ำและการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบความร่วมมือ5ปีคือพ.ศ. 2569ถึง2574และเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลให้ได้ในปี2593นั่นเองก็โรงแรมไหนก็รีบเข้าร่วมเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ตกขบวนในเรื่องของตลาดทั่วโลกด้วยมาที่คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนี้เป็นข่าวแรกที่บางจากเขาได้นำเสนอถึงเรื่องของการนำทีมที่มีทั้งคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมกับนางสาวพัชภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมพบปะกับนักลงทุนสถาบันชั้นนำระดับโลกจากสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงรวมทั้งยังได้สื่อสารยุทธศาสตร์แนวโน้มธุรกิจโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทบางจากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านศักยภาพพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนอย่างใกล้ชิดโดยมีการทำกิจกรรมที่เรียกว่า Global Investor Roadshow และ International Conference ที่บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น CLSA Morgan Stanley และ Maybank จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้สำหรับคณะของผู้บริหารบางจากก็ได้พบกับนักลงทุนสถาบันและกองทุนชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็น GIC Point 772และก็ Employee Provident Fund หรือ EPF ของมาเลเซียรวมไปถึงผู้ลงทุนสถาบันรายสำคัญในภูมิภาคก็มุ่งเน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและการสร้าง Energy จาก Integrated Value Chain ครอบคลุมธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจากที่มีความหลากหลายรวมไปถึงสะท้อนถึงจุดแข็งในการบริหารจัดการพลังงานแบบค ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดจนการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำและโอกาสการเติบโตในอนาคตสำหรับการพบปะนักลงทุนต่างประเทศครั้งนี้ก็สะท้อนถึงกลุ่มบางจากมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนานาชาติอย่างเต็มที่ก็เป็นภารกิจที่น่าสนใจและสำคัญของบางจากทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยนะคะอีกข่าวนึงคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากเบรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ปิดท้ายการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วคือรายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันธุ์ใหม่พรีเซนเต็ดบายบางจากกรุ๊ปซีซั่น3เป็นควิซโชว์การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการตามแนวทางของสเต็มเซลล์ศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีทีมแต่ละโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ทีมชนะเลิศก็คืออริสโตเตรมนะคะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารับถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัทบางจาก1ล้านบาททีมรองชนะเลิศก็คือทีม M วิทย์ศรีครับนะคะจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับทุนการศึกษา 500,000 บาทโดยมีคุณปัญญานิรันกุลประธานบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและดร.วิชนีศรีสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศและทีมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ก็ได้มอบทุนการศึกษาและกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนอัจฉริยะพันธุ์ใหม่เจนวิทย์ซีซั่น3นะคะผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศในซีซั่น3โดยได้แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้แชมป์และรองแชมป์ว่าเป็นทีมน้องๆที่เก่งมากนะคะมี2ทีมก็มี8คนนะคะพร้อมกับกำชับว่าการแข่งขันแพ้ชนะไม่เป็นไรสิ่งสำคัญก็คือได้ฝึกฝนเบื้องต้นแล้วก็ขอให้เยาวชนนั้นมีความตั้งใจพัฒนาตนเองต่อไปรวมไปถึงตระหนักว่าวันนี้คนได้รับประสบการณ์ความสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเป็นฮีโร่ของเพื่อนเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและก็อยากให้ทุกคนได้จดจำความรู้สึกนี้ไว้โดยรักษาความสามารถเหล่านี้ในอีก 25-30 ปีข้างหน้าก็จะกลายเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศและทวีปในโลกใบนี้ต่อไปสำหรับรายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันธุ์ใหม่บีเซนเต็ดบายบางจากกรุ๊ปซีซั่น3เป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างกลุ่มบางจากกับกับบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเป็นผู้สร้างสรรค์รายการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านสเต็มศึกษาชิงถ้วยพระราชทานพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี2569การจัดซีซั่น3นี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด24โรงเรียนและก็ออกอากาศไปตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง23กันยายนนี้และก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สนุกสนานเพิ่มมากขึ้นมีทั้งหมด15 EP โดยมีศิวัฒน์โชติชัยชลินเป็นพิธีกรดำเนินรายการก็เรียกได้ว่าเป็นรายการที่ได้รับรางวัลมากมายมาด้วยนะคะกวาดรางวัลมาเพียบส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักสักครู่แล้วช่วงที่2เรามีสถานที่เช็คอินแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาให้ได้ชวนไปเที่ยวกันในช่วงกรีนฮิลหน้าฝนกันนะคะสำหรับ5อุทยาน5พิกัดฟินๆแล้วก็เรื่อง5อาหารช่วยบรรเทาอาการหวัดรวมไปถึงข่าวนี้ช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูขุ่นหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ส นับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
0: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะมาชวนไปเช็คอินการท่องเที่ยวพื้นประสบการณ์กรีนในผืนป่าภูเขาและทะเลเมืองไทยเพื่อฮิวใจกันได้5พิกัดพาร่างกายเราไปรับพลังสูดโอโซนธรรมชาติเขียวๆในช่วงที่ตามเสน่ห์เฉพาะตัวในช่วงกรีนซีซั่นก็มีให้ออกไปเช็คอินตามอุทยานแห่งชาติเพื่อฮิวกายฮิวใจกับผืนป่าสายหมอกสายน้ำเย็นฉ่ำสะดวกสบายใกล้อุทยานไหนก็ไปเช็คอินได้ที่อุทยานนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจัดมาให้นะคะ5พิกัดด้วยกันพิกัดที่1เป็นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ไปเดินชมป่าเมฆและมอสสีเขียวชุ่มฉ่ำสัมผัสสายหมอกที่ลอยคลุมยอดภูเขาสูงบนแผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็นลังคาของประเทศครอบคลุมใน4อำเภอคืออำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและก็ดอยหลอนะคะมีไฮไลท์อยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ให้เช็คอินเนี่ยประมาณ4จุดก็คือ1อ่างกาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานมีจุดชมพระทมทะเลหมอกและพระอาทิตย์แล้วก็จุดที่3ก็เป็นพระมหาธาตุนภะเมธนีดลและพระมหาธาตุนภะพลภูมิสิริมหาเป็นพระมหาธาตุคู่บุญบารมีตั้งกลางสวนดอกไม้เมืองหนาวและจุดที่4ก็เป็นน้ำตกวชิรทานนะคะน้ำตกแม่กลางที่มีขนาดใหญ่น้ำไหลได้ตลอดทั้งปีพิกัดที่2ไปที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นออนเซนเมืองไทยชวนไปเที่ยวผ่อนคลายกับน้ำพุร้อนธรรมชาติที่กลางผืนป่าร่มรื่นเขียวขจีในแจ้ซ้อนก็จะไปมีจุดให้เช็คอินเป็นไฮไลท์จุดที่1ก็คือไปอาบน้ำแร่แช่ออนเซนอุทยานเขามีบริการทั้งห้องน้ำทั้งห้องแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวแบบบ่อรวมแบบบ่อแช่เท้ากลางแจ้งจุดที่2ก็เป็นน้ำตกแจ้ซ้อนนี่มีขนาด6ชั้นสวยงามจุดที่3ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ช่วงปลายฝนต้นหนาวพิกัดที่3ชวนไปอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีไปชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์และก็ไปชมมุมมองชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงบนหน้าผานะคะในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มเขาจะมีจุดเช็คอินก็คือ1เช็คอินไปดูตรงบริเวณที่เป็นภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ภาพเขียนโบราณตามแนวหน้าผาหินทรายอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปีแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ประมาณ3กิโลครึ่งนะคะจุดที่2เป็นเสาเฉลียงประติมากรรมหินทรายจุดที่3เป็นจุดชมวิวผาแต้มมองลงมาจากข้างบนสวยสะดุดตาจุดที่4ก็เป็นน้ำตกแสงจันทร์หรือที่เรียกว่าน้ำตกรูนั่นเองส่วนพิกัดที่4ไปอุทยานแห่งชาติเอราวัณที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีไฮไลท์เป็นน้ำตกสายน้ำสีฟ้าอมเขียวมรกตขนาด7ชั้นไหลผ่านชั้นหินปูนมากมายก็แต่ละชั้นก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปทั้ง7ชั้นสามารถไปเช็คอินได้ตามความชอบเลยนะคะพิกัดที่5เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปชมวิวพาโนรามาของหมู่เกาะกลางอ่าวไทยนะคะที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนก็จะมีทั้งจุดชมวิวผาจันจลัดมีทะเลในของเกาะแม่เกาะคล้ายทะเลสาบน้ำเค็มสีเขียวมรกตแล้วก็สามารถที่ไปทำกิจกรรมพายเรือคายักดำน้ำตื้นก็ได้ด้วยไปดื่มด่ำธรรมชาติได้และก็ไปพายคายักในลอดซุ้มหินปูนชมการลังรอบเกาะสามเส้าหรือเกาะท้ายเผานั่นเองนะคะก็ว่ากันไปเที่ยวได้ทั้ง5พิกัดเลยในหน้ากรีนฮิลของประเทศไทยมาที่5อาหารหากินง่ายได้ประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการหวัดด้วยในช่วงสภาพหน้าฝนอย่างนี้ก็ช่วงสภาพที่ฝนสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกตลอดทุกวันนะคะก็มีแนะนำให้รับประทานอาหาร5อย่างเพื่อที่จะได้ช่วยบรรเทาหรือช่วยป้องกันได้อย่างแรกก็คือน้ำผึ้งเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยสามารถช่วยรักษาการไข้หวัดและเจ็บคอได้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคอย่างที่2ก็คือชาเขียวมีความชุ่มชื้นให้กับร่างกายและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารคาเทชินที่สามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้อย่างที่3ก็คือขิงนะคะก็อันนี้บรรเทาอาการไข้หวัดและเจ็บคอซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสารที่เรียกว่าเซควิเทอร์พีนนะคะช่วยกำจัดไวรัสที่ชื่อว่าไลโนได้แล้วก็มีจิงเจอร์เอลในการช่วยต้านความอักเสบได้ด้วยรวมไปถึงอย่างที่4ผลไม้เปรี้ยวก็อุดมไปด้วยวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายแต่ละวันนี้ควรจะหามารับประทานให้ได้อย่างเพียงพอต่อร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กินผักผสมผสานไปด้วยเช่นกินกระหล่ำดาวบรอกโคลีมันเทศสควอชพริกหยวกแดงบัตเทอร์นัทมะเขือเทศมะละกอนะคะชนิดสุดท้ายชนิดที่5ก็คือน้ำซุปนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยหายได้เร็วขึ้นเพราะว่าในน้ำซุปเนี่ยอาจจะมีโซเดียมกับโพแทสเซียมแล้วก็สารอาหารอีกหลายชนิดที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันถ้าได้เติมแครอทหัวหอมขึ้นช่ายเข้าไปก็จะได้ทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน A กับวิตามิน C เพิ่มตามไปด้วยนี่ก็เป็น5อาหารที่หากินง่ายแล้วก็ทำได้ในช่วงหน้าฝนเพื่อป้องกันและบรรเทาหวัดนั่นเองค่ะมาช่วงข่าวท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่แอร์เอเชียเขาก็ประกาศพร้อมที่จะรับไฮซีซั่นในไตรมาส4ระหว่างตุลาคมถึงธันวาคม2569ในช่วงตารางบินฤดูหนาวแอร์เอเชียประกาศกลับมาบินเต็มรูปแบบนะคะจากดอนเมืองไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด46เมือง53เส้นทางอินเดียเนี่ยจะบินมากที่สุด11เมืองแล้วก็จะดึงผู้โดยสารเข้าออกไทยให้ได้มากที่สุดโดยมีไทยแอร์เอเชีย X เป็นหัวหอกสำคัญในการบินบริการเส้นทางไปญี่ปุ่นรวมสูงสุดถึง46เที่ยวต่อสัปดาห์ใน4เส้นทางก็จะมีโตเกียวโอซาก้าซัปโปโรโนาโกย่านะคะและที่บินเป็นจำนวนมากก็คือเอเชียใต้อย่างอินเดียศรีลังกามาลดีฟเนี่ยจะมีทั้งหมด13เมืองรวมไปถึงอัลมาตี้ที่คาซัคสถานด้วยอีก1เมืองนะคะตามที่คุณทันสิตาอัครฤทธิ์พิรมผู้อำนวยการสายการพาณิชย์แอร์เอเชียเขากล่าวว่าไฮซีซั่นปี2569นี้อินเดียจะเป็นตลาดดาวรุ่งที่ให้บริการมากถึง6เส้นทางควบคู่กับการจะกลับมาเปิดบินภูเก็ตเสียมราชในกัมพูชาด้วยรวมและก็เส้นทางกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์อีกเส้นทางหนึ่งนี่ก็รอกันนะคะใครที่จะบินเป็นลูกค้าประจำของแอร์เอเชียก็รอได้เลยอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่คุณกิติพงศ์ประพัททองรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าททได้เดินหน้านโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนข้อมูลด้วยองค์กรก็มีการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าลักนะคะแลกลุ้นก็คือ LUCK ลักที่แปลว่าโชคดีก็คือได้รู้ได้แลกได้ลุ้นชวนคนไทยสมัครสมาชิก Amazing Friend เพื่อรับข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจและใช้สิทธิประโยชน์การท่องเที่ยวโดยได้สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลใหญ่เป็นรถไฟฟ้า BYD Atto 1ของรางวัลด้านการท่องเที่ยวอีกรวมอีกกว่า252รางวัลมูลค่าโครงการนี้ก็ทั้งหมด1ล้านบาทด้วยกันก็เปิดให้เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของ Amazing Friend ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะใครที่อยากได้ลุ้นรางวัลด้วยแล้วก็ได้เป็นสมาชิกด้วยแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลของการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะก็เข้าไปได้เลยนะคะไปสิ้นสุดวันที่6พฤศจิกายนนี้เพื่อลุ้นรับรถระบบรถยนต์ไฟ ฟ้านั่นเองค่ะสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 และเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97.0 ใครอยู่ในรถยนต์ก็สามารถเปิดฟังได้เลยใครที่บ้านที่มีวิทยุก็เปิดฟังได้คลื่น FM 97.0 แล้วก็ยังสามารถหาข้อมูลข่าวทั้งหมดอ่านได้ในบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่ารวมไปถึงในเพจ Facebook เป็นลุงยายสามเสนกับทางด้านโซเชียลมีเดียของเป็นลุงยายสามเสนและกูรูทัวซ่าและขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและก็เตรียมตัวไปทำงานในสัปดาห์หน้าอย่างมีความสุขแล้วกลับมาฟังรายการดีๆทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์11:00 น.ถึง 12:00 น.มีนัดกันที่คลื่น FM 97.0 สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งยายสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามจุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมนูกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลอง คาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพ

0: พร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
1: ท่านประสานการฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยผมว่าต้องสองอาทิตย์อ่ะแต่ถนนเมนผมว่าสองวันสามวันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์ปู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
2: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำ

0: ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
1: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
0: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
3: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งขุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซ ึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอสามชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเตรียมปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
4: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
5: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
4: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สธนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงศ์วงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับ ับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
9: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททั้งนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัย จ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปุนจักจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนินโยอาจเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรีย พร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 น.สำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป2-0เกม 14-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2-0เกม 21-6 และ 21-10 จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม2-0เกม21-16 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย0-2เกม8-21และ22-24ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน0-2เกม15-21และ14-21ประเภทหญิงคู่ แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารัน0-2เกม8-21และ12-21ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแลมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย1-2เกม21-11 20-22 และ19-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชว์ลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีระยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน0-3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 น.ขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เซต15-11 และ15-7เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีก สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา2ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนม ประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
16: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
18: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
20: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของ

เวลา13 นาฬิกาโดยประมาณนะครับถึง14 นาฬิกานะครับ1 ชั่วโมงนะครับที่เราจะพูดคุยกัน หรือ1 ชั่วโมงที่เราจะแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์จากหน้างานสู่การจัดรายการนะครับประสบการณ์จากหน้างานสู่การตอบคำถามประสบการณ์จากหน้างานสู่การพูดคุยกันนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวต่างๆนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับวันนี้ครับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องการก่อสร้างนะครับก็คงอาจจะเป็นการพูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆก็เป็นการจัดรายการของผมสัญชัยขนานเนี่ยนะครับ2 ช่วงเวลานะครับ11 โมงถึงเที่ยงรอบหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็บ่าย 1ถึงบ่าย 2นี่แหละครับทางคลื่น FM 97นะครับติดตามฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนี้คือฟังเสียงนะครับช่องทางที่ท่านฟังเสียงได้อย่างเดียวนะครับก็คือทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับส่วนท่านที่ติดตามแล้วก็จะชมภาพพร้อมเสียงเสียงพร้อมภาพนะครับจากตัวอย่างนะครับของหน้างานจากตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นนำมาสู่การแก้ไขหรือการปรับปรุงการใช้วัสดุนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับผ่านทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือนะครับทางเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับรวมทั้งทางนะครับFacebook สัญชัยขนานและก็ YouTube นะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับสะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่องทางนั้นนะครับสะดวกที่จะฟังแต่เสียงเพราะว่าช่วงขับรถเดินทางนะครับก็สามารถที่จะฟังเสียงอย่างเดียวได้นะครับหรือสะดวกนะครับในช่วงของการชมพร้อมภาพนะครับจะเข้าไปใน YouTube ในเพจใน Facebook นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ1 ชั่วโมงที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมอ่ะแยกมาให้ดูนะครับตอนนี้นะครับฝากติดตามนะครับช่องทางหลักที่ท่านสามารถติดตามผมได้ก็คือทาง LINE นะครับ ID LINE นะครับ @สัญชัยนะครับ ID LINE @sunchai สัญชัยนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น0917893563นะครับ2 ช่องทางนี้ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทาง LINE และส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้นะครับก็สามารถที่จะโทรพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากเพจนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานรวมทั้งทาง YouTube นะครับช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานและผมก็ตั้งกลุ่มนะครับท่านเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับกลุ่มช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านโฟม EPD นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแชร์หรือเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับในส่วนของเรื่องราวนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับเผื่อท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านที่ติดตามนะครับทางไลน์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามในไทม์ไลน์ได้นะครับก็จะมีโพสต์มีคลิปมีแชร์อยู่ในไทม์ไลน์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตก่อนที่จะเข้าไปสู่รายการที่เราพูดคุยกันนะครับก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้นะครับทุกชั่วโมงนะครับผมขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์กันเบื้องต้นก่อนนะครับว่าทุกต้นชั่วโมงนะครับจนกว่าจะโน่นแล้วครับเดือนพฤศจิกานะครับก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะมีงานทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็จะร่วมบุญนะครับตอนนี้นะครับก็อาจจะต้องส่วนหนึ่งนะครับกันเงินเก็บเงินไว้นะครับสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพหรือพื้นที่นะครับที่เสี่ยงภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ต้องเตรียมเงินกันเงินไว้สำหรับในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาบ้านนะครับส่วนท่านที่มีกำลังนะครับหรือว่ามีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับกับงานทอดกฐินสามัคคีกับกองบุญของช่างรู้คู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ผ่านทางนะครับผ่านทางเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ครับ
นี่ครับผ่านทางธนาคารกสิกรไทยนะครับร่วมบุญผ่าน

0: ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชี216-3844-926นะครับ216-3844-926นะครับชื่อบัญชีก็จะเป็นสัญชัยกานันเพื่อทําบุญนะครับก็จะเป็นสองบัญชีนะครับเป็นบัญชีโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่สองบัญชีเป็นบัญชีโดยเฉพาะนะครับเพื่อร่วมทําบุญโดยเฉพาะนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ร่วมบุญกันได้นะครับอ่ะเรามาคุยกันต่อนะครับในส่วนของที่ผมคุยไปเมื่อก่อนเที่ยงนะครับก็ก่อนเที่ยงนั้นก็ได้คุยกันที่ภาพนี้นะครับเรื่องของวัสดุนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกท่านหรือว่าทางแฟนๆรายการนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของวัสดุงานซ่อมนะครับวันนี้ผมก็เรียกว่าน่าจะจับมารวมครบนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้การซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับมันเกิดขึ้นกับหลายๆบ้านนะครับหลายๆบ้านหลายๆสถานที่นะครับแล้วก็หลายๆตำแหน่งนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการใช้งานผิดวัสดุผิดประเภทนะครับซึ่งผมมีโอกาสไปสำรวจแล้วเราก็ไปเจอว่าอ๋อทำแล้วแนมอันแบบเนี้ยที่มันไม่หายเพราะว่ามันผิดประเภทนี้เองนะครับหรือว่าคำแนะนำที่ได้มาจากผู้ขายนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนขายเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เจ้าของสินค้าโดยตรงนะครับอาจจะไม่ใช่เจ้าของสินค้าโดยตรงนะครับคนขายบางท่านอาจจะเป็นก็เรียกว่าเป็น PC หรือเป็นพนักงานอะไรก็ตามนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็เชื่อมโยงมาจากที่ท่านสอบถามผมเนี่ยแหละครับแล้วก็เลยขออนุญาตผมก็เลยนำรูปเนี้ยนะครับมาแชร์เพราะว่าปัจจุบันนะครับผมเองก็ใช้วัสดุเหล่านี้นะครับในการซ่อมในการทำงานอยู่ต่อเนื่องนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาท่านถามนะครับผมก็จะแนะนำวัสดุเหล่านี้แหละครับในการซ่อมในการทำงานนะครับก็นะครับก็เลยขอคุยต่อกันในช่วงบ่ายเพราะว่าในช่วงเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็ได้คุยไปแค่ผลิตภัณฑ์หรือ2ผลิตภัณฑ์เองนะครับผมให้เห็นว่าในการซ่อมนะครับในงานซ่อมโครงสร้างนะครับแล้วอาจจะมีตัวไหนเดี๋ยวผมจะเทียบเพิ่มให้นะครับในการซ่อมโครงสร้างนะครับวัสดุตัวหนึ่งที่แนะนําใช้คือน้ํายาแปลงสนิมนะครับการใช้น้ํายาแปลงสนิมจะต่างกับการใช้น้ํายารองพื้นหรือสีรองพื้นกันสนิมนะครับสีรองพื้นกันสนิมนั้นเป็นการทาเพื่อป้องกันการเกิดสนิมซึ่งส่วนใหญ่จะทาบนเหล็กใหม่หรือเหล็กที่มีการขัดถึงพื้นผิวเหล็กนะครับแต่การใช้น้ํายาสีรองพื้นกันสนิมนั้นหลังจากทาแล้วนะครับสิ่งที่จะทับหน้าก็คือสีน้ำมันหรือสีอีพ็อกซี่หรือสีอุตสาหกรรมแต่ไม่เหมาะกับการที่จะไปฉาบปูนทับบนสีรองพื้นกันสนิมงานเหล็กใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นเหล็กใหม่นะครับถ้าเป็นงานซ่อมนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องทาน้ำยาแปลงสนิมแต่ถ้าเหล็กนั้นเป็นเหล็กเก่าแล้วเหล็กนั้นมีสนิมอยู่เราก็ควรทำความสะอาดแล้วก็ทาด้วยน้ำยาแปลงสนิมมีวัสดุที่ดีกว่าน้ำยาแปลงสนิมผมย้ำนะครับว่ามีวัสดุที่ดีกว่าน้ำยาแปลงสนิมเพียงแต่วันนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้เอามาขายเพราะอันที่หนึ่งมันจะเป็นชุดใหญ่อันที่สองราคาสูงอันที่สามเวลาเราไปใช้งานเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเราต้องเปิดทั้งชุดแล้วที่เหลือมันคือเสียหายแม้กระทั่งน้ำยาแปลงสนิมเนี่ยนะครับขวดหนึ่ง450 กรัมเวลาเราไปใช้เนี่ยครับเวลาพื้นที่มันไม่เยอะเราอาจจะใช้ไม่หมดหมดไม่ถึงครึ่งขวดที่เหลือถ้าเก็บไว้มันก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพนะครับเป็นไปตามวัสดุหรือเป็นไปตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับอันนั้นคือสิ่งสำคัญนะครับแต่ข้อดีคือน้ำยาแปลงสนิมราคามันจับต้องได้การทำงานสะดวกแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ในระยะหนึ่งนะครับแล้วไม่ต้องกลัวใช้ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการสินค้าคุณภาพอย่างดีนะครับท่านก็ต้องใช้เป็นประเภทอีพ็อกซี่อีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นชนิด3ส่วนผสมที่จะนำมาทานำมาผสมและทาบนเหล็กนั้นจะมีคุณภาพที่ดีกว่านี้เยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณอันนี้ขวดหนึ่งก็ประมาณ1,000 กว่าบาทส่วนชุดเคมีก่อสร้างที่เป็น3ส่วนชุดหนึ่งก็ประมาณ8,000-9,000 บาทท่านทาเหล็กยาว2 เมตรหรือผมให้ท่านทาเหล็กยาว10 เมตร ท่านจะซื้อ1,000 กว่าบาทหรือท่านซื้อ8,000-9,000 บาทก็ต้องตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับส่วนแรกในการที่จะใช้งานนะครับมาดูในส่วนที่2นะครับเมื่อเราแปลงสนิมแล้ววัสดุนะครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านคุยกันถึงเรื่องของวัสดุที่แนะนําใช้นะครับท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุท่านก็จําภาพนะครับเช่นตัวแรกผมพูดถึงน้ํายาแปลงสนิมท่านก็อาจจะจดไว้คือน้ํายาแปลงสนิมคําว่าน้ํายาแปลงสนิมครับมันมีน้ํายากัดสนิมน้ํายาลอกสนิมน้ํายาขัดสนิมน้ํายาแปลงสนิมแต่ละตัวทําหน้าที่ต่างกันนะครับน้ํายากัดน้ํายาขัดน้ํายาลอกนั้นคือการเอาสนิมออกแต่น้ํายาแปลงสนิมนั้นคือการทําหน้าที่หรือทําปฏิกิริยากับสนิมเหล็กวิธีการทำงานต่างกันอันนั้นคือน้ำยาแปลงสนิมส่วนตัวที่สองที่เราจะใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้คือรีบาร์ไฟเบอร์โครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องพื้นไม่ว่าจะเป็นเสาไม่ว่าจะเป็นคานนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องพื้นไม่ว่าจะเป็นเสาหรือเป็นคานนะครับเมื่อไหร่ที่เหล็กมันเป็นสนิมและปูนระเบิดแตกออกมาเราก็จะมองเห็นเหล็กที่มันเป็นสนิมบางสถานที่บางจุดบางตำแหน่งบางตำแหน่งเราจะเห็นว่าเหล็กนั้นเป็นสนิมเล็กน้อยคำว่าเป็นสนิมเล็กน้อยนั้นหมายถึงว่ามันเป็นสนิมที่ผิวนะครับยังไม่ถึงกับเป็นลักษณะของสนิมขุมเป็นสนิมแดงๆที่ผิวมากขึ้นมาก็จะเป็นสนิมขุมนะครับก็จะเป็นสนิมที่มันมีเกล็ดสนิมที่ลองไปโดนปุ๊บมันจะร่วงสุดท้ายหรือเลวร้ายสุดก็คือสนิมกินเนื้อเหล็กเสียหายอาจจะกินไป10% 15%ครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเกิดสนิมและตำแหน่งที่เกิดสนิมนะครับเพราะเมื่อไรเหล็กเป็นสนิมเกิน10%ขึ้นไปหรือ15%ขึ้นไปเราก็จะแนะนำว่าเมื่อไรที่เหล็กมันเป็นสนิมนะครับที่ผิวเหล็กเกิน15%ขึ้นไปแนะนำว่าควรจะเสริมเหล็กหรือรีบาร์ไฟเบอร์ชดเชยความเสียหายของเหล็กส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับในการเสริมชดเชยนะครับเราก็จะต้องทำความสะอาดและแปลงสนิมก่อนเหล็กเก่านั้นยังอยู่เราก็จะสกัดคอนกรีตให้ออกให้รอบเหล็กแล้วก็เหล็กเก่านั้นยังอยู่หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทาน้ำยาแปลงสนิมและแห้งแล้วนะครับเราจะทำการเสริมด้วยเหล็กขนาดเท่าเดิมหรือใช้ GFRP รีบาร์ไฟเบอร์ในการเสริมชดเชยเหล็กที่เสียหายการเสริมนั้นเราจะเสริมอยู่ในเหล็กปลอกโดยเฉพาะเสาหรือคานนะครับเสาหรือคานเวลาเราสกัดเราจะสกัดให้มันสามารถเสริมเหล็กหรือ GFRP รีบาร์ไฟเบอร์นั้นลงไปอยู่ในเหล็กปลอกด้านในถ้าเหล็กปลอกขาดเราก็จะมีการเสริมเหล็กปลอกชดเชยประกบเข้าไปแต่ถ้าเหล็กปลอกไม่ขาดเราก็จะสกัดแล้วก็เสริม GFRP รีบาร์อยู่ข้างในการเสริมเจียปรีบาอยู่ข้างในข้อดีของมันนะครับ1เวลาเสริมเข้าไปปั๊บนะครับด้วยแรงที่มันเด้งนะครับยืดหยุ่นได้เวลาเราเสริมเข้าไปนะครับเราสามารถดัดให้มันโค้งโก่งงอได้พอดัดโค้งโก่งงอเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะค่อยๆต่อเข้าไปนะครับพอหลุดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นเส้นตรงได้แต่ถ้าเราเสริมเหล็กเราดัดปั๊บเหล็กเมื่อดัดโค้งมันก็จะโค้งดัดโก่งมันก็จะโก่งดัดงอมันก็จะงอมันจะไม่ดีดกลับเหมือนกับ GFRP รีบาร์นะครับหรือรีบาร์ไฟเบอร์นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการเสริมเข้าไปทีนี้การเสริม GFRP รีบาร์เข้าไปนะครับถ้าเราเสริมเข้าไปนะครับประกบเหล็กเดิมแล้วมีการเจาะนะครับเรามีการเจาะรูนะครับเราจะเจาะนะครับรูนะครับของคอนกรีตนั้นให้มีขนาดใหญ่กว่ารีบาร์ไฟเบอร์ที่เราจะเสริมเข้าไปแล้วก็เป่าฝุ่นออกแล้วเราก็จะผสมอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอัดเข้าไปอัดเข้าไปในรูนะครับเราจะใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กอัดเข้าไปในรูแล้วถึงจะเสียบรีบาร์ไฟเบอร์หรือเหล็กตามเข้าไปนะครับเราจะไม่ใช้วิธีในการจุ่มส่วนใหญ่เวลาเขาใช้นะครับจะชอบเอาเหล็กไปจุ่มแล้วก็ไปเสียบในรูพอเสียบเข้าไปนะครับพอมันแห้งก็บอกเอ๊ะทำไมดึงออกแล้วหลุดเพราะอะไรครับเพราะในรูมีแต่เหล็กไม่มีอีพ็อกซี่ในการเสียบยึดอีพ็อกซี่มันจะอยู่ขอบข้างบนหมดแต่การที่เราเอาเนื้ออีพ็อกซี่เข้าไปในรูแล้วก็เสียบรีบาร์ไฟเบอร์ตามเข้าไปมันจะช่วยนะครับดันอีพ็อกซี่ให้ออกไปอยู่รอบเหล็กหรือรอบรีบาร์ไฟเบอร์ขณะเดียวกันครับเหล็กที่อยู่ข้างในถ้าเรามีสายรัดเราก็จะใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่นะครับไปพันรอบไว้ พันรอบไว้เพื่ออะไรครับเหมือนกับเป็นการรัดไปในตัวนะครับอ่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งของวิธีการนะครับวิธีการทํางานหรือวิธีการที่เราเสริมนะครับรีบาร์ไฟเบอร์นะครับที่จะให้มันอยู่ในจุดในตําแหน่งนะครับที่มันจะยึดนะครับหลังจากที่เราเสริมเสร็จแล้วนะครับการใช้น้ํายาแปรงสนิมทาแล้วก็ต้องรอแห้งการเสริมรีบาร์ไฟเบอร์และยึดด้วยอีพ็อกซี่เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องรอแห้งเราจะต้องรอให้นะครับแห้งสนิทนะครับการใช้อีพ็อกซี่นะครับจริงๆอีพ็อกซี่นั้นมันจะมีหลายตัวนะครับมีตั้งแต่อีพ็อกซี่เสียบเหล็กที่เป็นผสมชุด AB ผสมเองหรือเป็นอีพ็อกซี่เสียบเหล็กที่สําเร็จรูปมาในหลอดความแตกต่างกันนะครับมาในหลอดเนี่ยท่านสามารถยิงไปปั๊บ15นาทีแห้งทํางานต่อได้แต่ส่วนที่เหลือในหลอดถ้าท่านใช้ไม่หมดมันจะแห้งแข็งมันจะใช้งานต่อไม่ได้นะครับในหลอดไม่แข็งครับแต่ปลายหลอดหรือส่วนที่เรายิงออกมานะครับถ้ามันแห้งแข็งคาหลอดนะครับมันก็จะใช้งานต่อไม่ได้แต่แบบผสมมือหรือผสมเองนั้นข้อดีคือมันใช้เวลาในการแห้งช้ามีเวลาการทํางานนะครับข้อเสียคือเราจะทํางานต่อเนื่องไม่ได้ต้องรอจนกว่าอีพ็อกซี่มันแห้งถึงจะทํางานต่อได้อ่ะอันนั้นคือส่วนของการเสริมมาถึงส่วนสําคัญครับส่วนสำคัญเลยนะครับส่วนสำคัญของการซ่อมเนี่ยนะครับอันแรกที่ผมใช้ก็คืออีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตส่วนใหญ่ทุกหน้างานที่ไปมานะครับท่านจะใช้น้ำยาประสานคอนกรีตเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมเตรียมรูปก่อนแล้วผมจะทำเปรียบเทียบให้ว่าวัสดุประเภทนี้นะครับตัวไหนที่จะสามารถใช้ทดแทนกันได้หนึ่งสองสามนะครับแล้วอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวจะทําเทียบไว้นะครับเวลาคุยในรายการนะครับก็จะมาคุยกันได้หรือเวลาท่านเจอปัญหานะครับผมก็จะเอาภาพเนี้ยนะครับให้ท่านได้ติดตามหรือว่าได้เห็นตัวอย่างของการใช้งานนะครับหรือการทํางานกันได้นะครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นนะครับเราใช้ทําหน้าที่อะไรเวลาที่เราจะซ่อมท้องพื้นซ่อมเสาซ่อมคานนะครับก็จะมีการใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นจะใช้คู่กับปูนฉาบซ่อมโครงสร้างและปูนนอนชิงเกลาเวลาเข้าแบบแล้วก็เทแต่เวลาเข้าแบบเทบางครั้งนะครับบางครั้งนะครับก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเราไม่ได้ใช้น้ำอีพ็อกซี่ประสานเพราะอะไรครับเพราะเวลาเข้าแบบนะครับพื้นที่มันจํากัดมันจะไม่สามารถทาอีพ็อกซี่ได้หรือถ้าทาอีพ็อกซี่แล้วมาเข้าแบบทีหลังนะครับถ้าเราซีลแบบไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะไหลออกได้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาเจาะการใช้อีพ็อกซี่ที่ควบคู่กับงานฉาบซ่อมนะครับเวลาที่เราจะฉาบซ่อมนะครับคอนกรีตนะครับเราจะเลือกใช้อีพ็อกซี่ตัวเปรียบเทียบระหว่างอีพ็อกซี่ก็จะมีเรียกว่าน้ำยาประสานคอนกรีตน้ำยาประสานคอนกรีตจะเป็นน้ำยาสีขาวนมนะครับขาวๆนมนะครับก็เป็นน้ำยาที่สามารถทาบนคอนกรีตเก่าก่อนที่จะมีการฉาบซ่อมหรือนะครับโปะปะคอนกรีตเดิมบนคอนกรีตเดิมนะครับเอาคอนกรีตเดิมนะครับคอนกรีตเก่านั้นนะครับทาน้ำยาก็ผสมปูนนะครับหรือผสมคอนปูนที่เราจะฉาบซ่อมนะครับปะไปบนคอนกรีตเดิมโดยมีน้ำยาประสานคอนกรีตเป็นตัวประสานแต่น้ำยาประสานคอนกรีตทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่แต่ไม่ทำหน้าที่การยึดเกาะที่ดีอาจจะยึดเกาะแหละครับแต่ไม่ดีเท่านะครับการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่านั้นทำได้ดีแน่นอนแต่ระหว่างคอนกรีตใหม่กับเหล็กที่เราแปลงสนิมแล้วแผ่น GFRP รีบาร์หรือวัสดุที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับมันจะไม่สามารถยึดเกาะได้ดีโดยการใช้น้ำยาประสานคอนกรีตนะครับนั่นคือข้อจำกัดและที่สำคัญครับการใช้น้ำยาประสานคอนกรีตนั้นก็ต้องมีควรระวังว่าบางพื้นที่ถ้ามันมีความชื้นเยอะๆหรือมันมีน้ำหรือนะครับมันเปียกชื้นก็จะไม่สามารถทาได้ขณะเดียวกันครับการใช้น้ำยาประสานคอนกรีตนั้นท่านจะต้องนะครับท่านจะต้องทาน้ำยาและอย่ารอน้ำยาแห้งท่านสามารถที่จะฉาบตามได้เลยนะครับแต่ในงานส่วนใหญ่เวลาที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตทำหน้าที่อะไรอีพ็อกซี่คอนอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับทำหน้าที่ในการเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่า เหล็กเก่าที่แปลงสนิมแล้วรีบาร์ไฟเบอร์ที่เราเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นน้ำยาหรือเป็นตัวประสานอย่างดีนะครับเป็นตัวประสานอย่างดีมากนะครับเป็นการประสานและก็การยึดเกาะอย่างดีนะครับของปูนที่เราจะฉาบซ่อมที่จะฉาบลงไปเพราะฉะนั้นการใช้อีพ็อกซี่นะครับเราจะทาทั้งบนคอนกรีตเดิมบนเหล็กเดิมที่เราแปลงสนิมแล้วบนเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไปหรือบนรีบาร์ไฟเบอร์ที่เราเสริมเข้าไปทาให้ทั่วเลยครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นนอกจากทําหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเดิมเหล็กเดิมที่แปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่หรือ GFRP รีบาร์กับปูนฉาบซ่อมโครงสร้างแล้วนะครับหน้าที่ที่2ที่มันยังช่วยก็คือการที่เราทาอีพ็อกซี่เคลือบไปที่เหล็กที่เราแปลงสนิมแล้วหรือเหล็กใหม่มันจะทําหน้าที่ป้องกันความชื้นที่จะไม่ให้สัมผัสกับเหล็กนะครับสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมคุยเรื่องของอีพ็อกซี่ประสานผมจะพูดถึงคุณสมบัติหลักๆที่มันจะทําหน้าที่ให้เราสองหน้าที่นี้แน่นอนและมันเป็นการยึดเกาะที่ดีหลังจากที่เราทาไปแล้วนะครับเราจะต้องฉาบปูนตามในทันทีและที่สําคัญครับการใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้วิธีตักๆมาแล้วก็ผสมนะครับทุกครั้งที่ผมแนะนำนะครับการใช้อีพ็อกซี่ประสานนั้นจะต้องชั่งน้ำหนักในการผสมชุด A กับ B 2กิโลน้ำหนักเวลาชั่งนะครับ2ต่อ1ส่วนและในการทำงานนะครับเมื่อมีเขาเรียกว่าอีพ็อกซี่ประสานแล้วนะครับเราก็ยังมีการเตรียมช้อนสำหรับกวน A B เราก็จะมีช้อน2อันกวนแยกกวนแยกเสร็จปุ๊บตักใส่ภาชนะกระป๋องแล้วก็ใช้ตาชั่งชั่ง A และ B ตามสัดส่วนแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้สว่านปั่นนะครับให้อีพ็อกซี่มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้แปรง2นิ้ว2นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วนำไปทาให้ทั่วบริเวณการทาต้องทาให้ทั่วบริเวณในจุดที่เราจะมีการฉาบทุกจุดนะครับทั้งบนเหล็กเหล็กก็ต้องทายรอบเป็นวงกลมทั้งบนผิวคอนกรีตนะครับเราก็จะทายทั่วทาแบบชุมเขาเรียกว่าทาแบบช่ำช่ำชุ่มชุ่มนะครับให้ทั่วบริเวณเพื่อเป็นการเพิ่มตัวประสานในการยึดเกาะนั่นเองนะครับเราทายทั่วเสร็จปั๊บพอหลังจากทาเสร็จนะครับสำคัญครับเรามีเวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงที่เราจะไปผสมปูนมาฉาบซ่อมนะครับในกรณีของการฉาบซ่อมนั้นผมแนะนำว่าท่านควรจะนะครับทาอีพ็อกซี่และยังรอให้อีพ็อกซี่นั้นยังไม่แห้งยังเปียกๆอยู่นะครับยังเปียกๆอยู่แล้วถึงจะผสมในส่วนของปูนฉาบซ่อมโครงสร้างนำไปฉาบซ่อมนะครับนั่นคือการที่เราจะใช้งานนะครับเพราะนะครับในการฉาบซ่อมเสานะครับเราก็จะทาอีพ็อกซี่เสร็จเราก็จะมาผสมปูนฉาบซ่อมโครงสร้างปูนฉาบซ่อมโครงสร้าง1ถุงใช้น้ำประมาณ 3.5 ลิตรวิธีการที่เราจะใช้นะครับแนะนำว่าเราควรจะแบ่งผสมครับอย่าผสมครั้งเดียวทั้งหมดเพราะท่านจะทำงานยากมากการผสมปูนซ่อมโครงสร้างนั้นเราจะแบ่งผสมครั้งละ5กิโลหรือ10กิโลนะครับแบ่งมาประมาณ5กิโลถึง10กิโลนะครับพอแบ่งประมาณ5กิโลถึง10กิโลนะครับเราก็จะมาผสมโดยการที่เราจะต้องตวงน้ำครับเราจะตวงน้ำเพื่อให้ได้ตามสัดส่วนแล้วก็น้ำที่ตวงสมมติปูนครึ่งถุงปูน1ถุงนะครับใช้น้ำประมาณ 3.5 ลิตรเพราะงั้นถ้าปูนครึ่งถุงก็จะใช้น้ำประมาณ 1.75 ลิตรนะครับเพราะน้ำ 1.75 ลิตรเราเตรียมไว้ปูน5 10กิโลเราเตรียมไว้เราใส่น้ำลงไปก่อนประมาณ 80% แล้วก็ปั่นรอแล้วก็เอาปูนนะครับเติมลงไปครับค่อยๆเติมครับใช้ช้อนซึ่งผมก็มีเตรียมไว้นะครับเผื่อใครที่จะใช้เราก็เตรียมช้อนนะครับค่อยๆตักตักแล้วก็เติมลงไปตักแล้วก็เติมลงไปนะครับค่อยๆตักค่อยๆเติมนะครับในขณะเดียวกันครับคนปั่นก็จะปั่นต่อเนื่องตั้งแต่ปั่นน้ำเปล่าๆแล้วก็ปั่นในส่วนของตอนที่เราเติมปูนลงไปข้างในนะครับปั่นไปจนมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับการเอาน้ำ80%ใส่ลงไปในถังแล้วก็ค่อยๆเติมปูนทีละช้อนแล้วปั่นมันจะทําให้ปูนนั้นแตกกระจายนะครับแล้วก็มีความเหลวนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆจนปูนเริ่มหนืดพอปูนเริ่มหนืดก็เติมน้ําส่วนที่เหลือ นะครับแล้วก็ปั่นต่อครับแล้วก็เติมปูนนะครับเติมปูนแล้วก็ปั่นเติมปูนแล้วก็ปั่นพอมันเริ่มลื่นมากๆนะครับเราก็สามารถเอาน้ําส่วนที่เหลือนะครับทยอยใส่ไปทีละนิดทีละนิดจนใกล้นะครับจะหมดเราก็สามารถเอาปูนใส่แล้วก็เติมน้ําแล้วก็ปั่นนะครับถ้าท่านทําแบบนี้ผมตอบได้เลยว่าปูนที่ท่านผสมนั้นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนหลายครั้งที่เวลาท่านเอาไปผมบอกแบบนี้นะครับแล้วท่านไปผสมทั้งถุงสว่านท่านใหญ่ไม่พอแรงไม่พอสว่านไม่ขนาด10 กิโลนะครับถ้าสว่านท่านเล็กมากนะครับมันอาจจะป่านไม่พอเพราะบางครั้งบางคนก็ผสมแบ่งทีละ5 กิโลเพราะสามารถที่จะเอามาฉาบบางๆก่อนได้แล้วก็ฉาบตามได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ปูนฉาบเราจะต้องใช้ปูนฉาบซ่อมตามในขณะที่อีพ็อกซี่ยังไม่แห้งหรือยังเปียกๆอยู่ย้ำนะครับเราจะทาอีพ็อกซี่ลงไปและยังเปียกๆอยู่เราถึงจะเอาปูนนั้นมาผสมปูนผสมเสร็จก็จะนำไปฉาบนะครับเพื่อนะครับเป็นการซ่อมการฉาบนั้นเราจะทำทีละชั้นครับชั้นละประมาณ1 เซนโดยประมาณเราจะไม่ฉาบทีเดียวหนา3 เซน4 เซน5 เซน6 เซนนะครับเราจะฉาบทีละชั้น1 เซนฉาบชั้นแรกเพื่อปิดพื้นผิวของอีพ็อกซี่ที่ทาไปบนโครงสร้างนั้นให้มิดนะครับย้ำนะครับว่าเมื่อเราทาอีพ็อกซี่แล้วเราผสมปูนฉาบทีละสัดส่วนแล้วนำไปทาซึ่งมีเวลาในการฉาบนะครับประมาณ45 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะฉาบทีละชั้นหนาประมาณ1 เซนนะครับครึ่งเซน1 เซนเซนครึ่งขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานนะครับแล้วก็ใช้วิธีการโปะอัดนะครับใช้วิธีการโปะอัดให้แน่นเพื่อให้ปูนที่เราฉาบนั้นมันดันไปแนบกับอีพ็อกซี่ลงไปตามร่องรูพรุนต่างๆเข้าไปตามช่องว่างต่างๆนะครับอันนี้แหละครับถึงทำให้การยึดเกาะระหว่างอีพ็อกซี่กับปูนฉาบซ่อมโครงสร้างนั้นมีความเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีความแน่นหนานั่นเองนะครับอ่ะอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านกับผมสันชัยกนานะครับที่เราพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างเรื่องราวของวัสดุต่างๆนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับซึ่งผมขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์ที่เราพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันให้เห็นภาพและเสียงท่านฟังทางวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพเข้าไปที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพครับท่านก็สามารถที่จะชมภาพในปัจจุบันหรือติดตามผมได้ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็สามารถที่จะติดตามคลิปเรื่องราวต่างๆทาง YouTube หรือทางเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับรวมทั้ง Facebook ส่วนตัวสัญชัยขนานนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามนะครับจะพูดคุยหรือจะแชร์ประสบการณ์นะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ผมนะครับ ID line @สัญชัยนะครับ @sunchai นะครับ @สัญชัยนะครับหรือนะครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านแอดไลน์นะครับไลน์ผมเนี่ยที่ต้องใช้เป็นไลน์แอดเพราะว่าไลน์ส่วนตัวมันเต็มนะครับขออนุญาตว่าลายส่วนตัวมันเต็มจริงๆนะครับพอลายส่วนตัวมันเต็มนะครับผมก็เลยต้องตั้งเป็นลายแอดนะครับซึ่งลายแอดนั้นมีผมและแอดมินอีกคนหนึ่งช่วยอ่านเท่านั้นท่านไม่ต้องกังวลคนที่ถามหรือคนนอกไม่สามารถมองเห็นและไม่มีใครตอบแทนผมได้การตอบคำถามในลายแอดผมตอบคนเดียวนะครับอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนมาที่ลายแอดสัญชัยนะครับแอดแล้วก็ SUNCHAI นะครับหรือเบอร์โทรผมก็จะเป็น0917893563นะครับ0917893563ช่องทางที่ท่านสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านได้ฟรีนะครับหรือติดตามทางเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับ แล้วก็ฟังกันไทยทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับท่านฟังวิทยุนะครับทางสถานีวิทยุคือคลื่น FM 97.0 MHz แล้วก็เข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนี้คือฟังเสียงอย่างเดียวนะครับท่านจะไม่เห็นภาพได้ยินแต่เสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ต้องการฟังเสียงพร้อมภาพภาพพร้อมเสียงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับฝากเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับสัญชัยขนานแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานกันไว้ด้วยนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องวัสดุเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่ผมทำอยู่นะครับท่านก็ติดตามผมได้นะครับไม่ว่าจะทาง LINE ที่ LINE ID @sai สัญชัยนะครับใส่เครื่องหมาย @sai แล้วก็ sunchai @สัญชัยนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น0917893563แล้วก็ YouTube นะครับเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุการก่อสร้างท่านเข้าไปอยู่ในกลุ่มท่านแชร์ได้โพสต์ได้นะครับท่านจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มท่านก็แชร์ได้นะครับหรือแชร์ปัญหาหรือแชร์การรับงานต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามหรือเข้าไปแชร์กันได้นะครับในกลุ่มนั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแต่ท่านต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพกันเองนะครับผมไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องมิจฉาชีพได้อ่ะนะครับอันนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับแล้วก็กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็ขออนุญาตฝากนะครับฝากอันนี้ฝากเป็นเรื่องของเพจที่ผมทำขึ้นมานะครับเป็นเพจตามความชอบนะครับเพจตามความชอบคือเพจ Amulet by สัญชัยขนานนะครับก็ฝากเพจไว้อีกเพจนะครับเพจ Amulet by สัญชัยขนานก็จะเป็นเพจที่ไว้แชร์สำหรับเรื่องของวัตถุมงคลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ช่วยแชร์นะครับจริงๆไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นศูนย์จองไม่ได้เป็นเซียนไม่ได้เป็นอะไรนะครับแค่ชอบแชร์ช่างเช่าพระมาแชร์นะครับเพราะว่าคลื่นถ้าเกิดท่านจะฟังเรื่องของพุทธคุณเรื่องของเกจิท่านก็ฟังนะครับเพราะคลื่น97ก็มีรายการที่เกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ลองไปฟังกันดูนะครับแต่ของผมเนี่ยผมก็เรียกว่าทำตามความชอบนะครับไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษานะครับที่จะมาพูดอันนั้นดีไม่ดีไม่นะครับก็เป็นความชอบอย่างเดียวนะครับอ่ะเรามาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็วันนี้นะครับผมใช้เวลานะครับชั่วโมงนี้พูดถึงเรื่องของวัสดุนะครับพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์กันแบบเจาะลึกนะครับไม่รีบวันนี้ขออนุญาตแบบไม่รีบนะครับเจาะลึกเป็นตัวเพราะว่าหลายครั้งนะครับเราก็จะคุยกันไปแบบรีบๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะเจาะปกติการเจาะลึกวัสดุนะครับผมก็จะคุยไว้ในวันที่ในกรณีที่ผมไม่ได้จัดรายการสดนะครับวันที่จัดเป็นส่งเสียงตามสายนะครับเนื่องจากว่ามาไม่เห็นภาพแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับถึงแม้เป็นรายการสดแล้วก็เห็นภาพพร้อมเสียงเพราะว่าจะมีรูปของวัสดุให้ท่านได้ดูทาง Facebook กันนะครับให้ท่านได้ดูกันทาง Facebook กันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะครับได้ยินเสียงฝนมาอีกแล้วนะครับก็วันนี้จริงๆช่วงนี้นะครับมีงานซ่อมอยู่แต่ไปทำต่อไม่ได้นะครับมีงานซ่อมไปทําต่อไม่ได้ด้วยปัจจัยคือนะครับน้ํามันท่วมนะครับบ้านช่างพลที่รังสิตเนี่ยครับน้ําท่วมนะครับทักทายไปหาพี่ทิศนะครับที่สายไหมไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าน้ําท่วมกันไปถึงไหนอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับบ้านช่างช่างพลนะครับพลพรมพุ้ยนะครับที่รังสิตนั้นน้ําท่วมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ถามข่าวคราวกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่รังสิตนะครับน้ำท่วมกันเยอะพอสมควรอยู่นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับผมจัดรายการอยู่ได้ยินเสียงอีกแล้วนะครับผมจัดรายการอยู่ที่นนทบุรีนะครับอยู่นนทบุรีนะครับห้องก็ไม่ได้เก็บเสียงอะไรมากมายนะครับมีบางส่วนนะครับที่มีส่วนเก็บเสียงบ้างแต่ไม่ได้เป็นห้องจัดรายการโดยเฉพาะนะครับก็ยังมีเสียงลอดเข้ามาได้อยู่แต่เนื่องจากว่ามันอยู่ข้างบนแล้วก็มันมีความเงียบในตัวของมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นซอยอยู่ในซอยนะครับก็จริงๆถ้าเกิดท่านที่ติดตามนะครับก็เคยมาเจอที่ผมที่ร้านช่างรู้คู่บ้านนะครับหน้าร้านเราก็จะมีวัสดุพวกนี้ครับแต่ผมก็จัดรายการอยู่ข้างบนเมื่อก่อนเนี่ยเราจัดอบรมอยู่ข้างบนนะครับแต่หลังจากโควิดนะครับการอบรมสัมมนาต่างๆก็ค่อยๆห่างหายไปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะครับในเรื่องของการพอเป็นโควิดหรือหลายๆปัจจัยนะครับแล้วมามีไข้หวัดยงไข้หวัดใหญ่นะครับผมก็เลยงดก็เลยเปลี่ยนเป็นขายพร้อมสอนใครที่ใช้วัสดุนะครับก็จะซื้อวัสดุจากผมไปก็จะไปสอนหน้างานเลยนะครับเนี่ยอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าไม่ได้จัดรายการสดพร้อมภาพแน่นอนเพราะอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นการไปเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับที่สุขุมวิทนะครับตอนนี้ก็เตรียมของอยู่นะครับอาทิตย์หน้าของครบนะครับวันธรรมดาทำไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นสำนักงานนะครับก็จะทำได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็คิดว่าวางแผนไว้จะเป็นอาทิตย์หน้าที่จะเข้าไปทำกันนะครับอ่ะเรามาต่อนะครับในส่วนของวัสดุนะครับที่เราพูดถึงอีพ็อกซี่ไปแล้วทีนี้การใช้อีพ็อกซี่นะครับหลังจากใช้อีพ็อกซี่แล้วนะครับวัสดุที่เราจะใช้ในการซ่อมนะครับมันจะแบ่งเป็น2แบบแบบฉาบกับแบบเข้าไม้แบบแล้วก็เทนะครับแบบฉาบนั้นเมื่อทาอีพ็อกซี่แล้วเราจะทำการฉาบซ่อมตามได้ทันทีนะครับการฉาบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นท้องพื้นหรือคานนะครับถ้าความเสียหายมันไม่เยอะจนเกินไปความหนาไม่เยอะเช่นอาจจะเซนหนึ่งสองเซนนะครับหรืออาจจะบางจุดอาจจะถึง5เซนหรือ4เซนนะครับเรายังสามารถใช้วิธีการฉาบซ่อมได้เพราะปูนที่เราใช้ในการฉาบซ่อมนั้นมันจะเป็นปูนชนิดพิเศษนะครับที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์นะครับในการฉาบซ่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการฉาบซ่อมนั้นเราสามารถที่จะฉาบซ่อมนะครับแล้วก็นะครับปุ๊บนะครับในการฉาบซ่อมนั้นเราสามารถที่จะฉาบซ่อมนะครับโดยใช้ปูนซ่อมที่มีส่วนผสมของใยไฟเบอร์และที่สำคัญคือต้องฉาบซ่อมในขณะที่อีพ็อกซี่ยังเปียกๆอยู่ปูนที่ใช้ในการฉาบซ่อมนั้นนะครับมันจะเป็นปูนชนิด20กิโลเวลาใช้งานควรจะแบ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่ฉาบซ่อมเส้นงานบางงานนะครับเหมาะกับการที่เข้าแบบแล้วเทการเข้าแบบแล้วเทด้วยปูนนอนชิงเกลานั้นแข็งแรงกว่าการฉาบซ่อมเพราะสเตรนท์ของคอนกรีตหรือสเตรนท์ของปูนนอนชิงเกลานั้นสูงกว่าปูนฉาบซ่อมแต่การทำงานบางครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดเช่นถ้าเราไปเข้าแบบแล้วเทคานเราจะเทไม่ได้เราต้องไปเจาะรูพื้นข้างบนมันก็จะมีแต่ละจุดหรือข้อจำกัดแต่ละจุดก็จะมีความแตกต่างกันนะครับข้อจำกัดหรือความแตกต่างนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้างานแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าแบบแล้วเทนะครับถ้าแบบที่เราใช้เป็นแบบไม้นะครับการทาอีพ็อกซี่ก่อนเทนั้นจะทำงานค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเหล็กนะครับเข้าแบบไว้ก่อนแล้วเว้นบางจุดแล้วประกบแบบทีหลังนะครับในการเข้าแบบเนี่ยแล้วก็เทเนี่ยอันเนี้ยทายพ็อกซี่ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการฉาบผมแนะนำว่าท่านทายพ็อกซี่แต่พอท่านใช้ปูนนอนชิงเกลาข้อดีของปูนนอนชิงเกลาคือมันจะมีความละเอียดมันสามารถไหลเข้าไปทุกซอกทุกมุมไปแนบอยู่กับผิวคอนกรีตเดิมได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องเลือกว่าระหว่างการฉาบซ่อมกับการเทนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้างานเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจองค์ประกอบของลักษณะงานที่ต้องทำความยากง่ายข้อจำกัดพื้นที่ต่างๆนั้นจะเป็นองค์ประกอบในการที่จะตัดสินใจการใช้นะครับในการฉาบหรือเทนั่นเองนะครับเมื่อมีการฉาบหรือซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานก็จะจบที่ขั้นตอนนี้เช่นการซ่อมเสานะครับถ้าเกิดเสียหายไม่เยอะซ่อมเสาเสร็จนะครับฉาบเสร็จเราก็สามารถที่จะรอหมาดๆแต่งผิวจับเสียมแต่งผิวเสร็จนะครับหรืออาจจะทำฉาบบางรอแห้งแล้วก็ทาสีปูนอนชิงเกลาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเข้าแบบและเทนะครับพอปูนอนชิงเกลามันแห้งหรือเซตตัวเรารื้อไม้แบบออกนะครับเราก็จะสามารถทาสีรองพื้นทาสีทับหน้าได้แต่ในบางงานนะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องติดตั้งเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างซึ่งผมนำรูปนี้นะครับมารวมอยู่ในวัสดุที่ใช้ในการทำงานด้วยเผื่อท่านที่นะครับติดตามแล้วก็เห็นภาพแล้วว่าเมื่อไหร่ที่จะมีการซ่อมแบบนี้นะครับมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างก็สามารถรับรู้ได้ว่าหลังจากจบแล้วนะครับวัสดุที่จะไปใช้นะครับก็จะมีตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นแผ่น CFRP แผ่น CFRP นั้นก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบแบบเพลทและแบบชีท CFRP แบบเพลทนั้นไว้สำหรับในการเสริมใต้ท้องพื้นเสริมใต้ท้องคานนะครับเพื่อเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับคานหรือท้องพื้นเมื่อไหร่จะเสริมส่วนไหนอันนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความเสียหายและวิศวกรผู้ออกแบบนะครับเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดในการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างผมเองผู้รับเหมาเองนะครับอยู่ๆเราไม่ได้บอกว่าเราจะเสริมได้นะครับบางงานอาจจะไม่ได้ต้องการลายเซ็นไม่ต้องการวิศวกรอันนั้นใช้ประสบการณ์ในการแนะนำได้แต่บางงานนะครับอาจต้องการความรับผิดชอบหรือเรียกว่าหรือคำแนะนำจากวิศวกรอันนั้นต้องเป็นการจ้างออกแบบให้กับวิศวกรผู้ออกแบบเขาก็จะมีการสำรวจตามหลักการที่ถูกต้องก่อนแล้วถึงจะออกแบบในการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างโดยใช้แผ่นเซฟอพีอ่ะทีนี้ผมมาจ่อให้ฟังว่าแผ่นเซฟอพีนั้นมี2แบบคือแบบเพลทและแบบชีท CFRP แบบเพลทที่ผมใช้ปัจจุบันกว้าง5เซนนะครับหนา 1.2 มิลซึ่งเซฟอพีแบบเพลทนั้นอาจจะมีแบบอีกแบบนึงเขาเรียกว่ากว้าง10เซนความหนาคือ 1.2 มิลเราสามารถสั่งแบบ10เซนมาติดก็ได้หรือจะใช้แบบ5เซน2แผ่นติดแนบกันก็ได้นะครับแต่วัสดุที่เรารองรับเตรียมไว้สำหรับการขายปลีกหรือตัดขายตามต้องการนั้นนะครับผมมีขนาดเดียวคือขนาดกว้าง5เซนเพราะถ้าเก็บทั้งกว้าง5เซนและ10เซนไม่ไหวครับเพราะม้วน1100เม็ด1ม้วนราคาแสนกว่าบาทแล้วผมก็มาตัดขายวันนี้เผื่อใครที่เป็นแฟนรายการนะครับต้องการเสริมเซฟอพี1เม็ด2เม็ดอย่างวันก่อนส่งไปที่จังหวัดนครราชสีมาเงี้ยครับ2เม็ดเราก็จะตัด2เม็ดท่านก็สั่ง2เม็ดผมก็จะขายลงเม็ด1เม็ด2เม็ดนะครับท่านใช้2เม็ด50ท่านก็ซื้อไป3เม็ดนะครับก็จะตัดแบบนี้นะครับการใช้แผ่นซีมาพีคือการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างที่เราใช้แผ่นพวกนี้แทนเหล็กแทนที่เราจะเอาเหล็กบีมขนาดใหญ่ไปเสริมใต้ท้องคานเสริมใต้ท้องพื้นเราใช้แผ่นซีมาพีแบบนี้นะครับไปเสริมแผ่นมันบางก็จริงครับนะครับแต่มันมีความแข็งแรงเดี๋ยวท่านติดตามผมมีตัวอย่างเดียวผมจะหาวิธีว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เห็นน้ำหนักว่าน้ำหนักแบบนี้นะครับมันขึ้นไปวางอยู่แผ่นแบบนี้ทำไมถึงอยู่ได้ทำไมถึงไม่หักนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยนะครับผมก็มีติดไว้นะครับแผ่นซีมาพีนะครับมาติดบนคอนกรีตเหล็กไม้ได้นะครับได้ทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กทั้งไม้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเซฟอพีแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบชีทหรือแบบแฟบริกนะครับก็เป็นแบบที่ใช้ในการติดใต้ท้องคานใต้ท้องพื้นและเสาเพราะมันจะเป็นแผ่นบางๆนะครับนี่เป็นแผ่นเซฟอพีแบบนี่ครับแผ่นบางๆแบบนี้ความกว้างของมันก็คือ50เซนนะครับความกว้างของแผ่นนะครับกว้าง50เซนความยาวต่อม้วน100เมตรอันนี้คือความกว้าง5เซนความยาวคือ100เมตรอันนี้กว้าง50เซนยาว100เมตรทั้งหมดเนี่ยนะครับม้วนยาวเต็มของมันก็คือ100เมตรนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับตัวแผ่น CFRP plate เนี่ยมันจะต้องใช้คู่กับลูกกลิ้งนะครับแล้วก็อีพ็อกซี่นี่ครับมันจะมีอีพ็อกซี่สำหรับติดแล้วก็ลูกกลิ้งสำหรับรีด แล้วก็มีแท่นสำหรับรีดพ็อกซี่อ่ะอันนั้นแหละครับเป็นอุปกรณ์ในการทำงานที่ผมนะครับก็จะมีเตรียมไว้ค่อนข้างครบไว้รองรับนะครับส่วนแบบชีทก็แบบเดียวกันนะครับมันก็จะมีลูกลิงอีกแบบหนึ่งไว้รีดนะครับก็นะครับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกวัสดุในการใช้งานได้นะครับการติดตั้งนั้นนะครับรายละเอียดการติดตั้งเทคนิคการติดตั้งช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับผมมีพร้อมให้กับทุกท่านได้แต่รายละเอียดของการออกแบบกำหนดว่าจะต้องติดตำแหน่งไหนเท่าไหร่นั้นต้องให้เป็นการคำนวณโดยวิศวกรนะครับการติดแผ่นเซฟอาร์พีนั้นนะครับแบบเพลทก็จะมีอีพ็อกซี่สำหรับแบบเพลทแบบชีทก็จะมีอีพ็อกซี่สำหรับแบบชีทนะครับเมื่อติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีแล้วมันจะมีคำถามต่อว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะปล่อยเปลือยหรือทำฝ้าปิดหรือจะมีการฉาบปูนเพิ่มถ้าติดตั้งแล้วมีการทำฝ้าปิดนะครับท่านสามารถปล่อยเปลือยได้แต่ทำเมื่อไหร่จะมีการฉาบปูนปิดผิวหรือกำโชนะครับจะต้องมีการเตรียมพื้นผิวไว้เนื่องจากอีพ็อกซี่นั้นมันจะมีความลื่นอีพ็อกซี่นะครับที่อยู่บนแผ่นเซฟอาร์พีเพลทนั้นสามารถฉาบปูนติดได้แต่เซฟอาร์พีเพลทเมื่อเราติดนะครับมันจะเป็นแผ่นนะอีพ็อกซี่แล้วก็เป็นแผ่นแล้วก็ปล่อยเปลือยถ้าจะฉาบปูนต้องเอาอีพ็อกซี่นะครับมาทาบนตัวมันเองนะครับขณะเดียวกันครับแบบชีทนะครับเป็นแบบชีทนั้นถ้าจะมีการฉาบปูนนะครับเนื่องจากแบบชีทต้องติดทายอีพ็อกซี่ติดแผ่นแล้วก็ทายอีพ็อกซี่ถ้าจะมีการฉาบปูนจะต้องทาชั้นที่3แล้วก็โรยสายทิ้งไว้แล้วก็สามารถฉาบปูนปิดทับได้เห็นไหมครับนี่คือการทำงานหรือการใช้นะครับในการซ่อมหรือในการแก้ไขนะครับวัสดุนะครับเพื่อการเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างนะครับวันนี้นะครับครบนะครับครบในตัวผลิตภัณฑ์ภาพพร้อมเสียงในรายการช่างรู้คู่บ้านท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพถ้าท่านอยากเห็นภาพท่านเข้าไปที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือดูได้ใน YouTube ไม่มีการลบออกนะครับอยู่ใน YouTube ตลอดเพราะว่าในเพจใน Facebook นะครับมันจะมีระยะเวลาของ Facebook อยู่นะครับอาจจะโดนลบทิ้งตามระยะเวลาแต่อยู่ใน YouTube นะครับอยู่ตลอดไปนะครับผมไม่ได้เก็บไม่ได้ลบพวกนี้ออกนะครับก็จะเก็บไว้นะครับไว้นะครับสำหรับให้ท่านได้ติดตามหรือว่าได้ชมกันอย่างต่อเนื่องได้นะครับอ่ะนะครับทั้งหมดวันนี้ครับท่านติดตามแล้วก็สามารถมาดูย้อนหลังศึกษาฟังทวนย้อนหลังได้นะครับกับในส่วนของวัสดุที่จะใช้ในการฉาบซ่อมนะครับยังมีเวลาอ่ะยังพอมีเวลาอยู่นะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครบนะครับเนี่ยที่เพิ่งทำไปถ้าเกิดท่านติดตามก็จะเห็นว่านะครับคานส่วนนี้หักจะเกิดจากการสุดตัวนะครับเราก็จะสกัดซึ่งอันนี้ไม่ได้ฉาบซ่อมอันนี้แบบนี้นะครับเข้าแบบและเทด้วยปูนนอนชิงเกลาดีที่สุดนะครับการฉาบซ่อมไม่ดีไม่เหมาะไม่แข็งแรงนะครับการเข้าแบบจะเหมาะกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าแต่การเข้าแบบนั้นเราจะต้องสกัดครับสกัดออกจนไปถึงคอนกรีตที่แข็งแรงแล้วก็ทำการแปลงสนิมหรือถ้าจะต้องการอย่างดีก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของอีโปเซม110นะครับที่เป็นเคมีพันอีกตัวนึงครับที่มาทานนะครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นการเสริมนะครับเมื่อน้ำยาแปลงสนิมแห้งก็จะเสริมด้วยรีบายไหมครับว่าครบนะครับตอนแรกตัวแรกก็คือน้ำยาแปลงสนิมตัวที่2ที่ผมพูดถึงก็คือ GMRP Rebar Fiber ยึดด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปก็คือที่เราไม่ได้ใช้ก็คืออีพ็อกซี่เพราะเนื่องจากอันนี้นะครับเข้าแบบแล้วเข้าแบบแล้วนะครับเนื่องจากใช้แบบไม้การใช้แบบไม้จะเข้าแบบเสร็จแล้วทาแล้วเทเลยนะครับไม่ได้เพราะไม่งั้นนะครับมันจะมีรูรั่วเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับเราเข้าแบบเสร็จเราต้องซีลทิ้งไว้1คืนเพื่อให้วัสดุที่เราซีลนั้นมั่นใจว่าแห้งรับแรงดันจากปูนนอนชิงเกลาได้นะครับนี่ขนาดว่าเราเตรียมไว้1คืนนะครับสุดท้ายมันจะมีรูตามดเล็กๆนิดเดียวนะครับที่มันวิ่งออกไปนะครับก็ต้องตามอุดนะครับหลังจากเทเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ7วันนะครับที่จะไปแก่แบบนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้เช็คกับผู้รู้นะครับเขาบอกว่าโดยประมาณถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับงานซ่อมแบบนี้หลังจากใช้ปูนนอนชิงเกลา3วันก็สามารถเทแก่แบบเทได้นะครับอ่ะแต่เนี้ยเราทิ้งไว้เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยสบายใจทั้งเจ้าของบ้านผู้รับเหมานะครับแล้วก็สบายใจทั้งคนทำนะครับเราเลยทิ้งไว้ประมาณ7วันแล้วก็ไปแกะไม้แบบออกนะครับแล้วก็ติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีทั้งแบบเพลทและแบบชีท นะครับแล้วก็เตรียมไว้สำหรับการโรยทรายเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนันนะครับก็จะพูดคุยกันเรื่องราวของการใช้วัสดุในการซ่อมเรื่องราวของการแก้ปัญหาเรื่องบ้านนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านติดตามกันได้เป็นประจำนะครับกับรายการเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะครับวันนี้ท่านติดตามรายการฟังรายการนะครับก็ฝากรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับแฟนๆรายการที่ติดตามอยู่ทางวิทยุก็เข้ามาติดตามกันเพิ่มทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือท่านที่ทางฟังอยู่ทางเพจวันนี้นะครับไม่อาจจะเพิ่งฟังครั้งแรกก็ติดตามกันต่อไปแล้วก็ฝากช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับไว้ด้วยนะครับฝากเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับเพจก็เพจผมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านก็จะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็YouTube ก็จะเป็นช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับรวมทั้งทางกลุ่มนะครับผมก็มีทํากลุ่มไว้นะครับเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มช่างรู้คู่บ้านคุยเพื่อเรื่องบ้านโฟม EPD นะครับและทุกช่องทางที่ท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเพื่อนไว้ทาง LINE ครับ ID LINE ครับสัญชัยนะครับ ID line S sign สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI ID line มี @ sign อยู่ข้างหน้าแล้วต่อด้วย S Singapore U United N Norway C China H Hong Kong A America I India ท่านเพื่อนๆมานะครับทักมา LINE ผมจะชื่อสัญชัยบ้านโฟมหรือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับก็จะเป็น0917893563นะครับ0917893563นะครับมีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถทักทายมาทาง LINE นะครับหรือว่าพูดคุยทาง LINE กันได้นะครับแล้วก็ช่องทางที่ติดตามนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับก็ติดตามกันได้นะครับก่อนนะครับหมดเวลาก็ฝากประชาสัมพันธ์ปิดท้ายนะครับท่านที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการนะครับเชิญชวนร่วมทำบุญนะครับเป็นช่างรู้คู่บ้านขออนุญาตเป็นสะพานบุญร่วมบุญทุกท่านนะครับทอดกฐินสามัคคีนะครับทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับ1พฤศจิกายนนะครับเหลืออีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับนี้กันยาแล้วนะครับจะสิ้นเดือนแล้วก็ตุลาอีก1เดือนนะครับท่านที่จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี216-3844-926นะครับ216-3844-926ชื่อบัญชีสัญชัยขนานเพื่อทำบุญนะครับก็เชิญชวนนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเป็นประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ ขตหายไปแล้ว
7: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
12: นางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภราสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
4: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
13: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไพพื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก จังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
14: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
1: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
0: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
1: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
0: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
1: จะชอบกินมื้อเล็ก
0: มื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
0: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
6: กระด้งไหวสัตว์เท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
8: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
9: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569นะคะเป็นอาทิตย์ส่งท้ายเดือนกันยายนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เป็นวันส่งท้ายสำหรับการจัดงาน Thailand Smart Money ที่สัญจรไปที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่นครปฐมนะคะที่ไปจัดงานเนี่ยนะคะแล้วก็จัดปีแรกนะแล้วก็เจอน้ำท่วมเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่านะคะบรรดาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะที่ไปร่วมออกบูธกับงานแถลงสมาร์ทมันนี่เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็มีนะคะส่วนที่ติดน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดอยู่ที่โรงแรมไปไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอน้ำลดปั๊บเขาก็ไปกันทันทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกหลายบูธนะคะก็พร้อมที่จะให้บริการทันทีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าถึงตอนนี้นะคะน้ำส่วนใหญ่นะคะที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยก็แห้งแล้วรถบางพื้นที่นี่แห้งเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนนครปฐมที่น้ำแห้งเร็วนะคะแล้วก็คนนครปฐมจำนวนมากเหมือนกันนะคะที่ตั้งแต่วันเสาร์นะก็คือเมื่อวานเนี่ยนะซึ่งอดฝนตกน้ำท่วมหนักเราหลายพื้นที่ในกรุงเทพเราเห็นกันนะคะแต่ปรากฏว่าที่นครปฐมนะคะก็คนไปห้างกันนะคะเขาบอกเป็นไปห้างกันจำนวนมากเลยนะคะคงจะไปซื้อข้าวของกันแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ยังแวะมาที่งาน Thailand Smart Money ด้วยนะคะแล้วก็มาทำธุรกรรมทางการเงินกันนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมกันไป

0: เงี้ยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นวันส่งท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะที่นครปฐมนะคะหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะจะที่น้ำท่วมอาจจะเป็นในเมืองนะคะเพราะว่านครปฐมเนี่ยเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็ในเมืองเนี่ยตรงส่วนที่เป็นโซนองค์พระนครปฐมอ่ะนะคะพระปฐมเจดีย์อ่ะนะคะก็ตรงนั้นเป็นโซนเมืองเก่าน้ำก็จะท่วมง่ายอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้นะคะน้ำก็ลดลงไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็เรียกว่าอัปเดตสถานการณ์กันนะคะส่วนทางด้านของกรุงเทพเรานะคะคุณผู้ฟังก็มีเห็นแดดแล้วนะคะแดดลำไรแล้วก็แดดสลับฝนด้วยเหมือนกันในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในกรุงเทพก็ถือว่าหลายพื้นที่นะคะก็ยังผจญนะความลำบากอยู่นะคะยังมีน้ำท่วมขังยังอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะแยะมากมายนะคะหลายพื้นที่ถูกตัดไฟตัดน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ลำบากแน่ลำบากมากด้วยนะคะก็ความช่วยเหลือกำลังพยายามนะคะเติมเข้าไปนะคะช่วยเหลือกันให้เต็มที่ให้มากที่สุดแหละนะคะว่าโอ้นะแต่ละพื้นที่นะขาดอาหารขาดน้ำขาดไฟนะคะอย่างที่เมื่อวานนะคะจัดรายการแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังไปเนาะบอกว่าสิ่งที่จำเป็นเลยสำหรับทุกบ้านเลยถ้ายังมีไฟอยู่ก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ให้เต็มนะคะแบตเตอรี่มือถือ power bank อะไรต่างๆที่มีอยู่นะคะจะกี่ก้อนก็ตามนะคะเอาชาร์จเอาไว้ให้เต็มที่เอาไว้นะคะจะดีที่สุดนะคะอย่างน้อยมีอะไรก็จะสามารถที่จะสื่อสารติดต่อขอความช่วยเหลือกันมาได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแล้วนะคะก็เอาให้ดีที่สุดก็คงจะต้องรอละค่ะว่าจนถึงคืนนี้นะคะต่อเนื่องไปถึงเช้าวันจันทร์พรุ่งนี้เนี่ยนะคะไอ้เจ้าสภาพของลมพายุนะคะที่มันถูกเขาเรียกว่าคลื่นความเย็นนะคะจากจีนเนี่ยที่มันมากดทำให้เมฆฝนเนี่ยมันอยู่กับที่กลายเป็นฝนตกแช่ตั้งแต่วันพฤหัสเย็นวันพฤหัสมาจนเกิดฝนตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะมันเรียกว่าทั้งคืนทั้งวันก็ตกกันไม่หยุดนะคะไม่ได้เห็นแสงพระอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนเนี้ยนะคะก็เริ่มคลี่คลายละไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็รอลุ้นกันจนถึงคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกหน่อยหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคะก็ในเรื่องของการทำงานนะคะก็ต้องดูแหละแต่ละพื้นที่นะคะว่าคนไหนไปทำงานได้คนไหนไปทำงานไม่ได้เราต้องดูกันคนที่จะต้องเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็จำเป็นแหละนะคะคุณผู้ฟังว่าจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้นะคะว่าจะเดินทางนะไปยังไงดีนะถ้ามันผ่านบางช่วงเราก็ไม่รู้ว่าน้ำท่วมมันรถวิ่งไปได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะบางทีเขาออกไปรถไฟฟ้าดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องเผื่อเวลาเอาไว้นะคะสำหรับการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าแล้วก็จะกว่าจะไปถึงสนามบินเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเผื่อเติมจากเดิมเนี่ยนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะอันนี้เขาก็เตือนมานะคะจากทางด้านของฝั่งสนามบินนะคะบอกว่าเผื่อเอาไว้แหละดีที่สุดนะคะไปถึงสนามบินก่อนจากเดิมเนี่ยที่เราเกิดไปกันก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ให้เพิ่มเป็น4ชั่วโมงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เผื่อเอาไว้นะคะก็จะได้ไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะก็เป็นการเตรียมการที่จะรับมือกันนะคะคุณฟังนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็เรื่องของธุรกรรมต่างๆนะคะก็คงจะต้องดำเนินต่อไปแหละนะคะคุณผู้ฟังธนาคารพาณิชย์นะคะหลายธนาคารนะคะที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็ต้องแน่นอนว่าต้องปิดแต่ว่าระบบธนาคารไม่ได้ปิดนะคะยังคงจะเปิดได้อย่างเงี้ยค่ะก็ให้ออนไลน์ได้อะไรได้ตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตลาดซื้อขายการลงทุนอะไรต่างๆนะคะก็คงจะต้องดำเนินต่อไปเพราะว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยนะอย่างเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ยังคงจะซื้อขายต่อไปแหละนะคะแล้วก็ดูซิว่าสัญญาณทองจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังราคาทองคำนะคะก็ตกอกตกใจนะจากเรื่องของแนวโน้มนะคะว่าเฟดนะจะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งที่เหลือในปีนี้ หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยนะคะโอ้โหมันขึ้นเหนือระดับ 5% นะคะคุณผู้ฟังบอนด์ยิลด์30ปีเนี่ยนะคะขึ้นไปถึง 5.48 เกือบ 5.5% เลยทีเดียวนะคะก็สูงที่สุดเลยนะคะนับจากปี47เนาะก็โอ้โห47 57 67นะคะก็20กว่าปีแหละนะคะแล้วก็ตัว10ปีเนี่ยนะคะก็ขึ้นไปถึง 5.21% นะคะเทียบกับระดับที่เคยสูงสุดเมื่อปี50นะคะก็ถือว่าสูงสุดในรอบ19ปีเลยทีเดียวนะคะก็สูงมากแล้วก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะคะแข็งค่าด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนมันสะท้อนมาที่ทองคำนะคะแล้วอ้าวถ้าอย่างนี้บรรยากาศแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเราวันนี้เราเชิญคุณธีรรัตน์จุฑาวรากุลนะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทอินเตอร์โกโกเทนนะคะมาพูดคุยกับเราแล้วก็จะให้ท่านช่วยวิเคราะห์สถานการณ์นะคะสินทรัพย์ต่างๆกระแสทุนแล้วก็ทองคำนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะคะซื้อได้ไหมเนี่ยถ้ามันลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะขายอะไรยังไงตรงไหนดีนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณธีรรัตน์เลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชาภาสวัสดีครับท่านผู้ฟังเป็นไงครับน้ำท่วมรอดใช่ไหมครับ
0: กำลังจะถามเลยค่ะผู้ชายชอบถามเดี๋ยวจะไปคุยถามก่อนตอนนี้ที่บ้านเนี่ยค่ะน้ำล้อมบ้านไว้หมดแล้ว
1: อ๋อล้อมบ้านแต่ว่าไม่เข้าบ้านใช่ไหม
0: ไม่เข้าบ้านใช่ค่ะ
1: อ๋อดีผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันจะท่วมฝั่งตอนออกของกรุงเทพใครที่บ้านอยู่โซนพระรามเก้าสุขุมวิทบางนาหรือว่าไปทางแบบพระประแดงหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะท่วมครับแต่ว่าถ้าผมอยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยฝั่งทนโดยเฉพาะนะครับผมว่าอันนี้น่าจะค่อนข้างรอดกันนะครับเท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใช่เพราะถามอยู่ว่าคนทางแถบฝั่งทนเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะแห้ง
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ที่บ้านอยู่ทางฝั่งทนใช่ไหมคะก็แห้ง
1: ใช่ใช่
0: แต่อันนี้อยู่มาทางฝั่งมาทางดอนเมืองไปทางสงไปทางรามอินทราไปทางเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเจอเต็มเต็ม
1: อ๋อเจอเต็มเต็มแต่ว่าผมว่านี่ผมพอดีมองมาข้างนอกพอดีผมเห็นว่าฝนหยุดตกมาหลายชั่วโมงคือตกก็แบบปล่อยๆนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจให้คุณวิชาแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยครับผมว่าน่าจะก่อนสองวันนี้น่าจะ
0: คลี่คลายนะแต่ว่าแดดก็ออกมาแล้วนะคะที่เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะมีแดด
1: ใช่ใช่เพิ่งเห็นแดดวันนี้ครับในรอบหลายวันเลยเนาะในรอบหลายวันเพิ่งเห็นแดดวันนี้ครับ
0: สองวันเพิ่ง
1: ค่ะใช่ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย
1: ใช่เช่นกันครับเช่นกันครับก็เห็นใจมากเลยเห็นรูปเห็นวิดีโอแล้วแบบก็ต้องสู้ๆกันทุกคนนะครับมันเข้าใจแหละว่าเป็นเราก็ต้องลำบากเป็นทุกคนก็ต้องลำบากนะครับแล้วก็จะผ่านไปครับ
0: ใช่ค่ะจริงค่ะแล้วนักลงทุนทองคำล่ะคะลำบากไหมคะตอนนี้หรือว่ากำลังดีกำลังรุ่งโรจน
1: ์ครับผมมองว่าราคาทองตอนนี้มันอยู่ในช่วงปรับฐานที่นานนะครับคือมันต่ำสุดสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็หลังจากนั้นราคาทองก็ซึมยาวครับร่วงลงมาเรื่อยๆจาก 5,000 กว่าเหรียญลงมาเหลือ 4,000 จนมันร่วงหมด 4,000 กว่าด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็วิ่งอยู่แถวมันค่อนข้างจะไซด์เวย์นะครับอยู่ล่าสุดก็อยู่ประมาณ 4,200 ถึง 4,300 กว่าในช่วง 1-2 อาทิตย์มาเนี้ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้ดูตื่นเต้นอะไรมากนะก็คือวิ่งขึ้นไป 4,300 กว่าไปผ่านก็ลงมา 4,200 กว่านะครับก็ยังอยู่ในกรอบตรงนี้มาสักพักหนึ่งละนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันทองเนี่ยมันดูระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยผมยอมรับว่ามันมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินคุณพิชาภาพูดเรื่องเฟดเรื่องอะไรเรื่องบอนด์ยิลด์เรื่องอะไรเงี้ยแน่นอนทุกอย่างมันกดทองอยู่ละนะครับบอนเฟดเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปใช่ไหมครับแล้วก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งอีกปีนี้ยังเหลืออีกรอบหนึ่งนะแล้วก็บอนยูก็พุ่งไปแล้วปกติแล้วเนี่ยบอนยูพุ่งระดับประมาณเนี้ย30ปีขึ้นมาบอนยู30ปีขึ้นมา 5% เนี่ยผมว่าโดยส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่สาที่ดีของทองสักเท่าไหร่อยู่ละนะครับแล้วก็ประกอบกับที่สำคัญเลยคือว่าเวลาเราเห็นสำคัญเลยว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์ขึ้นเราต้องดูว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงเกิดเงินเฟ้อแรงเนี่ยวิ่งอย่างนั้นทองชอบอยู่เพราะว่ามันถือว่าเงินเฟ้อชนะดอกเบี้ยแต่ปรากฏว่ามาดูเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ย CPI เนี่ยตัวเลขส่งเสริมที่ 3.4% นะครับก็คือเรียกว่าไม่ได้เฟ้อมากนะครับเทียบกับช่วงประมาณช่วงที่พีคที่อเมริกาช่วงเงินเฟ้อเยอะๆเนี่ยอาจจะไปรับ 5-7% ได้เลยนะครับในแต่ละช่วงตอนนี้อยู่ที่แค่ 3.4% เมื่อเทียบกับเฟดอัตราดอกเบี้ยของเฟดปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ไม่ถึง 4% เลยประมาณ 4% แล้วกันบวกลบแล้วกันนะครับเกิดขึ้นรอบหน้าก็น่าจะประมาณสัก 4-4.25% อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยทองไม่ค่อยชอบเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณใกล้เคียงกัน 3-4% ดอกเบี้ยก็ 3-4% แต่ถ้าเกิดซื้อพันธบัตรได้ 5% ซื้อพันธบัตรยังชนะ
0: ยังชนะซื้อเยอะกว่าย
1: ังชนะเงินเฟ้อใช่อย่างนี้ทองไม่ค่อยชอบทองจะขึ้นในสถานการณ์ที่มันปรับหัวกันสถานการณ์ที่เงินเฟ้อพุ่งแรงดอกเบี้ยจะสูงหรือไม่สูงก็ไม่รู้แหละแต่เงินเฟ้อมันชนะแต่เนี้ยเงินเฟ้อมันดูไม่ค่อยชนะเงินเฟ้อมันดูใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่านิดนึงด้วยซ้ำต่ำกว่าดอกเบี้ยที่รัฐที่เฟดเขาประกาศหรือว่าต่ำกว่าดอกเบี้ยหน้าตั๋วของบอนด์ยิลด์ด้วยซ้ำครับซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้ทองมันขึ้นยากช่วงนี้นะครับอันนี้ปัจจัยหลักๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีปัจจัยเสริมมาอีกนะครับก็คือเรื่องของคุณพิชภาน่าจะเห็นภาพสีจิ้นผิงกับทรัมป์เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผมว่าก็หวาดชื่นละกันนะครับคิดว่าก็ไม่ได้เห็นภาพที่ดูเป็นอย่างนี้มาสักพักละนะครับก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้ประกาศออกมาว่าสรุปมาว่าคุยอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นการคุยที่ private แต่ว่าสิ่งที่เขาประกาศออกมาชัดเจนคือว่ายืดเวลาภาษีการค้าระหว่างกันออกไปอีก2เดือนแต่ว่าภายใน2เดือนนี้ก็คือไปถึงมกราคม2027ประมาณนั้นที่จะยังไม่มีการเก็บภาษีระหว่างกันเพิ่มนะครับไม่มีสงครามการค้าตรงคำภาษีที่จะตั้งทาริฟระหว่างกันเพิ่มเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้ดูว่าตลาดก็ลดอาการแพนิคลงไปว่ามันคงไม่มีมันก็ดูควบคุมได้แล้วกันดูว่าถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันทางการค้าแต่ว่าก็ไม่ได้ดุนแรงถึงขนาดที่อย่างที่เคยเจอต้องยอมรับว่าตอนช่วงที่ทรัมป์ขึ้นทำสงครามภาษีการค้าเมื่อประมาณสักปีก่อนอันนั้นมีผลกับราคาทองมากเลยตลาดหวือหวามากนะครับการที่เขาเบรกพักยกอย่างเงี้ยนะครับมันยิ่งเป็นสัญญาณว่าทองก็จะต้องพักตัวด้วยเหมือนกันนะครับคือปัจจัยระยะสั้นเนี่ยกดดันทองหมดเลยยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่จะทำให้ทองดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เร็วๆนี้แล้วกันนะครับครับแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยก็มันก็มีปัจจัยระยะยาวด้วยคือผมปัจจัยระยะสั้นเนี่ยเรากำลังมองระดับสักจนถึงสิ้นปีนี้ละกันปลายปีถึงสิ้นปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรเยอะแต่ว่าด้วยความที่ระยะยาวเนี่ยคือทองมันถูกซื้อสะสมในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยจากธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะจีนนะครับจีนเนี่ยซื้อติดต่อกันหลายเดือนมากนะครับอาจจะมีเบรกบ้างเล็กน้อยจะแบบซื้อ10 เดือนเบรก1 เดือนอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ซื้อแหละแล้วแต่สำคัญคือล่าสุดเนี่ยคือปกติเขาซื้อหลังๆเนี่ยพอทองมันเริ่มแพงเนี่ยพอทองมันแตะระดับตั้งแต่ขึ้นไปเกิน3,000 เหรียญ4,000 เหรียญ5,000 เหรียญเนี่ยเขาซื้อนะแต่เหมือนเขาซื้อเป็นพิธีเขาซื้อทีละตันหนึ่งครึ่งตันไม่ถึงตันอะไรเงี้ยล่าสุดนะครับประกาศตัวเลขมาเขาซื้อเดือนสิงหาคมซื้อไป20 ตันเดือนเดียวครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ว่าเขาพร้อมซื้อทุกราคายิ่งลงยิ่งซื้อเยอะแปลว่ามันมีคนรับแปลว่าการที่ทองจะลงเยอะๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกันนะครับเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงว่าระยะสั้นเนี่ยมันถูกกดดันด้วยข่าวต่างๆเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาอะไรต่างๆพอมันควรจะเป็นขาลงบ้างแล้วแหละแต่ว่ามันมีคนรอรับอยู่ตอนลงเนี่ยมีคนรอรับอยู่เรื่อยๆนี่แค่จีนอย่างเดียวยังมีประเทศอื่นๆอีกที่พร้อมจะซื้ออีกนะครับแล้วก็จริงๆมีตัวเลขเสริมให้คุณพิชภากับท่านผู้ฟังด้วยว่าในช่วง8 เดือนแรกของปี2026เนี่ยจีนที่เราประกาศตัวเลขเนี่ยก็คือประกาศตัวเลขจากธนาคารกลางของจีนในการซื้อทองแต่ว่าตัวเลขที่จีนมีการนำเข้าทองเนี่ยทั้งที่เป็นปีที่ทองก็ถือว่าสูงเนาะก็อยู่ระดับ 4,000-5,000 เหรียญถ้าเทียบกับปีก่อนๆก็2,000-3,000แล้วแต่ที่ค่อยๆขึ้นมา ปีนี้มันคือเป็นช่วงที่แต่เป็นปีที่ปีมีการนำเข้าทองสูงสุดเป็นสถิติถึง 1,141 ตันนะครับแปลว่าความต้องการทองคำจีนเนี่ยแข็งแกร่งทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่ธนาคารกลางแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่ธนาคารกลางประกาศว่าซื้อ10ตัน1ตัน5ตันแล้วแต่เดือนเนี่ยจริงๆแล้วเขาซื้อเท่าไหร่เขาอาจจะธนาคารกลางซื้อเท่านี้แต่เขาอาจจะฝากบริษัทที่ธนาคารกลางเขาอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจจีนเขาก็ไม่ได้นับตรงนี้เพราะว่าเวลาตัวเลขเขานับแค่ธนาคารกลาง
0: นะครับ
1: ใช่เขาอาจจะฝากธนาคารเพราะว่าต้องบอกว่าจีนมันคุมธุรกิจหลายอย่างมันคุมโดยรัฐบาลเนาะทั้งแบงค์ทั้งอะไรเงี้ยสมมติว่าแบงค์พันธุ์ที่จีนซื้อทองอาจจะซื้อเราไม่รู้นะเขาจะซื้อให้ธนาคารกลางของจีนก็ได้แต่ว่าตัวเลขไม่ถูกเปิดเผยละเพราะเปิดเผยที่ธนาคารกลางเปิดเผยเนี่ยซื้อทุกเดือนแต่เดือนนึงไม่เยอะ20ตันนี่ก็เยอะสุดละ
0: ค่ะอย่างนี้ที่ซื้อซ่อมเก็บไว้ที่รับวิสาหกิจดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับไม่ก็มีคนคาดเดาอย่างกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยภาพระยะยาวของทองเนี่ยมันก็เลยลงยากมันก็เลยกลายเป็นว่าทองพอหมดจะลงก็มีคนพร้อมที่จะช้อนพร้อมที่จะรอรับและเป็นเจ้าใหญ่ด้วยเจ้าใหญ่ระดับธนาคารกลางหลายๆประเทศนะครับภาพทองโดยทั่วไปคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับ
0: ก็เลยจะดูเหมือนคือถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้านับจากแถวๆปลายเดือนกุมภาพันธ์ทองมันก็ขึ้นไปสูงแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมันก็มีสงครามอิหร่าน
1: ครับ
0: มันก็ราคาทองมันก็ลดไปสัก18-20% ในแถวเนี้ยใช่ไหมคะก็คือคนดูจากสภาพเนี่ยคนที่เสียหายจากส่วนเนี้ยส่วนโซนตรงนี้เนี่ยจะเอาคืนได้มั้ยคะ
1: อ๋อครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆผมมีรีเสิร์ชจากทั้งข้อมูลภายในบริษัทผมเองแล้วก็จากแบงก์ธนาคารที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมีรีเสิร์ชว่าคนไทยเนี่ยติดดอยอยู่ที่ประมาณราคาทองเฉลี่ยนะครับ 71,000 บาทนะครับที่เป็นราคาไทยส่วนราคานอกเนี่ยติดประมาณ 4,900 เหรียญนะครับนี่คือราคาที่ติดดอยเฉลี่ยนะคำว่าติดดอยเฉลี่ยคืออาจจะติดดอยสูงกว่านี้แล้วก็ติดดอยต่ำกว่านี้นี่คือราคาเฉลี่ยละนะครับถามว่าราคาเพราะฉะนั้นผมกำลังพูดถึงราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 4,900 เหรียญแล้วกันว่า 4,900 เหรียญเนี่ยมันจะถึงมาให้คนไทยได้หลุดดอยไหมเพราะผมถือว่าเป็นราคาเฉลี่ยแล้วกันที่คนส่วนใหญ่มีแล้วกันนะครับผมคิดว่ามันถึงครับแต่ว่านักลงทุนต้องใจเย็นทองยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีมากด้วยนะครับดีมากจากเราเห็นจากคือเจ้าใหญ่ยังซื้ออยู่อ่ะตราบใดที่เจ้าใหญ่ซื้ออยู่สินทรัพย์ทุกอย่างในโลกนี้ครับราคามันจะขึ้นจะลงเนี่ยมันเจ้าใหญ่มันมีผลเยอะแล้วกันนะครับตราบใดที่เจ้าใหญ่คือเจ้าใหญ่ของทองก็คือธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังพร้อมใจซื้ออยู่เรื่อยๆยังแบบลงก็ซื้อเนี่ยมันยากที่มันจะลงนะครับที่มันจะลงไปแบบระดับสมมติว่าต่ำกว่า 4,000 หรือ 3,000 กลางๆเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วกันนะครับในทางกลับกันมันง่ายกว่าที่มันจะใช้เวลาค่อยๆทำฟอร์มตัวขึ้นมาขึ้นไป 4,500 4,800 5,000 นะครับให้คนหลุดดอยเนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่าเพียงแต่ว่าผมว่าหลายๆนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะใจร้อนว่าว่ามันติดดอยนานแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาในรอบหลายๆปีเนี่ยทองมันเป็นขาขึ้นพอเป็นขาขึ้นเนี่ยติดดอยแป๊บเดียว3เดือนก็หลุด4เดือนก็หลุดอันนี้คือที่ผ่านมาในรอบ 2-3 ปีเนาะมันก็แบบไม่มันย่อแป๊บนึงก็กลับมาขึ้นมาทำหายก็คือสามารถหลุดดอยได้ภายในเวลาสัก3เดือนแล้วกัน4เดือน5เดือนแล้วแต่นะรอบเนี้ยมันผ่านมาตั้งแต่เดือน3 4 5 6 7 8 5 6 6เดือนละยังไม่ได้ใกล้เคียงที่จะหลุดดอยเลยนะครับผมก็อยากบอกว่าคือทองเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนด้วยเงินเย็นแล้วจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับคือผมก็คิดว่าสมมติว่านักลงทุนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยถือไปสักผมว่าควอเตอร์หนึ่งปีหน้าหรือต้นแค่ต้นปีหน้าเนี่ยครับหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วอีกสักครั้งหนึ่งหรือจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามเนี่ยแต่ตามโพลก็คือขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่เขาพักลบครบสองเดือนแล้วเนี่ยผมว่าคือต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจหรือภาพรวมต่างๆระดับมหาภาคเนี่ย มันไม่มีความแน่นอนเอาซะเลยแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ได้มีความเชื่อถือดอลลาร์กันมาตั้งนานละ
0: ค่ะ
1: นะครับทองยังมีของดีของมันอยู่ที่มันจะฟอร์มตัวขึ้นไปได้แต่มันเหมือนสินทรัพย์ทั่วๆไปครับอะไรที่ขึ้นมาเยอะมากๆขนาดนี้มันต้องมี correction ก็คือมีการพักตัวนะครับมันต้องมีการยิ่งมันขึ้นมาแรงมากมันมีการพักตัวที่นานนะครับมันเป็นธรรมดาผมอยากให้นักลงทุนเข้าใจว่าเราจะคาดหวังให้มันขึ้นแล้วมันก็ขึ้นผ่านไป2เดือนแล้วก็ขึ้นตลอดมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ารอบล่าสุดในช่วงต้นปีมาเนี้ยมันขึ้นทีนึงเป็นพันเหรียญเลยนะมันไม่ได้เหมือนปีก่อนๆที่มันขึ้นทีละ200เหรียญ300เหรียญ
0: แต่เอา 2-3 ปีก่อนไม่ได้
1: ใช่ 2-3 ปีก่อนมันขึ้นทีละ 2-300 เหรียญมันก็อาจจะพักฐานสัก 2-3 เดือนแล้วก็ขึ้นต่อแต่รอบนี้มันขึ้นมาเป็นพันเหรียญเลยในช่วงต้นปีนะมันขึ้นมาเยอะมากแบบไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยนะครับการพักฐานจะยาวกว่าปกติเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะรับได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าดีด้วยส่วนพักฐานแล้วมันขึ้นต่อเนี่ยมันยังฟอร์มตัวสวยให้มันขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆทำต่อไปได้เรื่อยๆนะครับมีข้อมูลจากGoldman Sachs กับ JP Morgan นะครับเขายังเมนเทนเป้าทองอยู่ที่ 4,500 ถึง 4,900 นะครับในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้านะครับก็ดังวิเคราะห์ต่างประเทศเขาก็ยังมีทิศทางในเชิงบวกอยู่
0: ค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับครับครับผมเชิญครับ
0: ถ้าคนยังพอจะมีเงินถือเงินสดเอาไว้ในมืออยู่พอสมควรจังหวะนี้ถือเป็นจังหวะที่ซื้อด้วยไหมคะหรือว่ายังไม่ควรซื้อเหมือนกันรอย่อก่อนดีกว่า
1: ผมสมมติว่าตั้งแต่ติดดอยช่วงต้นปีแล้วไม่มีอีกเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อครับซื้อตอนนี้เลยก็ได้นะครับช่วงเนี้ยประมาณสัก67,000-68,000เนี่ยผมว่าซื้อได้เลยนะครับหรือว่าจะรอแต่ว่าก็จะไม่ต้องซื้อหมดเพราะว่าคือผมว่าราคามันก็จะเหวี่ยงอยู่แบบนี้แหละครับมันจะไม่ได้ซื้อแล้วรีบขึ้นแล้วกัน
0: ซื้อแล้วต้องอดทน
1: ใช่ใช
0: ่คือ
1: แปลว่าถ้าซื้อแล้วต้องอดทนเนี่ยสมมติซื้อตอนเนี้ย67,000ผ่านไปอีก2-3 เดือนก็ยังอยู่67,000-68,000อยู่เนี่ยจะหงุดหงิดไหมอาจสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าเราถามตัวเองก่อนว่าสมมติว่าเราซื้อวันนี้ราคา67,000ปลายๆแล้วกันนะครับเราซื้อไปผ่านไปอีก3เดือนราคาก็อยู่ประมาณเนี้ย68,000ทวนๆแล้วกันจะหงุดหงิดไหมผมว่ารู้สึกว่าถ้างั้นหงุดหงิดเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นค่อยๆทยอยซื้อค่อยๆทยอยเก็บดีกว่าสมมติว่า67,000เดี๋ยวเรามันย่อมอาจจะมีย่อมาสัก67,500 67,000ทวนอาจจะมีขึ้นพอขึ้นไว้ถึงเราคิดว่าตีสัก68,000เกิน68,500เราจะไม่ซื้อแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเราจะซื้อหรือเกิน68,500เราจะขายก็ทำกำไรก็ขายระยะสั้นเล่นระยะสั้นไปก่อนบางส่วนก็ได้บางส่วนเก็บไว้ยาวเอาไว้ถั่วกับตัวที่ติดดอยบางส่วนก็เอามาเล่นระยะสั้นครับผมคิดว่า
0: เป็นนั่นยังไงดอกเบี้ยไทยก็คงจะไม่ขึ้นต่อให้ดอกเบี้ยโลกขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ
1: ไม่น่าจะขึ้นครับ
0: โอกาสซื้อทองมันก็น่าจะดีกว่า
1: ใช่ครับครับผม
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาคุยกันเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะติดต่ออินเตอร์โกเนี่ยต้องทำยังไงดีคะแบบเผื่อจะได้ปรึกษาว่าจะซื้ออะไร
1: โอเคได้ครับอินเตอร์โกเรามีแอปพลิเคชันสำหรับนักลงทุนรายย่อยอยู่แล้วนะครับคืออินเตอร์โกต้องบอกก่อนว่าเราเป็นบริษัทที่ทำ business กับร้านทองเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรามีแอปพลิเคชันออกมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนรายย่อยชื่อแอปพลิเคชัน4to4นะครับก็เป็นสามารถซื้อทองได้ตั้งแต่100บาทนะครับ100ซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับซื้อเป็นหน่วยย่อยได้นะครับแล้วก็ขายได้ทันทีนะครับซื้ออยากจะซื้อ500 1,000 บาทไม่ต้องซื้อเป็นถึง1สลึง1บาทจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเปิด24ชั่วโมง7วันนะครับหลักสามารถรับทองจริงได้ขั้นต่ำ 0.5 กรัมซึ่งมันก็จะเทียบเท่าประมาณสัก 2,000 กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับก็สามารถรับทองจริงได้ละรับทองจริงมาสามารถมาที่สาขาเราหรือไปตามที่ตัวแทนต่างจังหวัดของอินเตอร์โกก็ได้หรือว่าอยากไม่สะดวกเลยอยากให้เรา EMS ไปส่งที่บ้านก็เราก็สามารถ EMS แบบมีประกันภัยแบบมีประกันได้ด้วย
0: ครับมีประกันให้ด้วยแล้วก็ทองเต็มเนื้อเต็มทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เต็มแน่นอนครับเต็มแน่นอนครับอันนี้เราอยู่ในสมาคมอยู่ครับ
0: ค่ะนะก็ขอบคุณผู้ฟังอยู่เนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยแล้วก็มาดูเปิดเป็นสมาชิกต้องอะไรยังไงไหมคะหรือว่า
1: ใช่ครับมันต้องสมัครก่อนครับก็เ ลองโหลดแอปพลิเคชัน Go to Go นะครับ GOLD Go แล้วก็เลข2นะครับแล้วก็ GO นะครับ Go to Go นะครับ
0: ครับ
1: ก็ลองครับลองโหลดลองโหลดแอปพลิเคชันดูครับก็จะมีในนั้นก็จะมีให้สมัครให้อะไรหลังจากที่ดาวน์โหลดไปนะครับ
0: แล้วก็ทำแค่3ขั้นตอนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จได้เลยขอบคุณคุณธีรรัตน์มากนะคะวันนี้นะคะที่มาแนะนำให้เราฟังแล้วก็ให้เราใจชื้นขึ้นหน่อยนึงเป็นกำลังใจให้กับเรื่องของคนที่ติดน้ำท่วมอยู่แล้วก็ให้กำลังใจคนที่ติดทองด้วยขอบคุณมาก
1: ครับหวังว่าจะหลุดรอดทั้งน้ำท่วมและทองกันไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วเขานั่งเรามาคุยกัน อ
1: ี
0: กน
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณวิชาภาสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
0: ค่ะผู้ฟังคุณธีรรัตน์จุฑาวรางกูลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกโกเทรดนะคะหรือเพจGo to Go นะคะที่จะไปเทรดทองกันก็อันนั้นก็เป็นช่องทางนะคะเราพักสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันนะคะถึงเรื่องของไอ้บอนด์ยิลด์เรื่องดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไทยเราควรจะรับมืออย่างไรนะคะกับอาจารย์สุชาติธดาธำรงเวชค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธ
14: พิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะว่าตอนนี้เราคงจะต้องมาฟังนะคะคนที่มีความรู้เยอะๆนะคะช่วยแปลสัญญาณต่างๆให้เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันกำลังจะหมดเดือนกันยายนไตรมาส3แล้วก็เหลืออีก3เดือนของปี69นะคะเราจะได้วางตัวถูกว่าจะทำอย่างไรนะคะนั่นก็คือต้องพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชค่ะอาจารย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมาพูดคุยกับเราตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพิชาภาครับ
0: ค่ะอาจารย์ตอนนี้นะก็คือกำลังจะสิ้นไตรมาส3แล้วนะคะก็คือเข้าไตรมาส4แล้วก็เข้าปีงบประมาณใหม่ด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะมันบอนด์ยิลด์มันก็ขึ้นพุ่งสูงผิดปกติไหมคะแล้วมันหนักหนาแล้วก็เรื่องของหนี้สาธารณะอะไรต่างๆมันจะแย่ไหมคะ
1: คือบอนด์ยิลด์นี่เราหมายถึงค่าตอบแทนของพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐนะฮะทีนี้จะพูดเรื่องนี้ให้ละเอียดนิดนึงก็คือว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ออกสัญญาเงินกู้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเป็นรัฐบาลก็เรียกว่าพันธบัตรทีนี้พันธบัตรเนี่ยอันนี้พูดถึงพันธบัตร10ปีของรัฐบาลสหรัฐก็แล้วกันเขาก็เอามาขายให้ที่ต่างๆให้ทั่วโลก
0: อ
1: ะนะฮะทีนี้เขาขายไปแล้วเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญเนี่ยคือใหญ่เท่ากับGDP ของสหรัฐนะ GDP สหรัฐก็ประมาณ20 21เนี่ยทีนี้พอเขาขายนี่ออกมาเนี่ยเขาก็เขียนดอกเบี้ยบนหน้าพันธบัตรแล้วก็ให้คนไปถือคนถือส่วนใหญ่ก็คือเป็นธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกเดิมเนี่ยที่เขาออกมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขามีคนถือประมาณ 80% เป็นเงินสำรองของทั่วโลกแล้วก็มีนักเก็งกำไรด้วยนะกองทุนตรงนู้นตรงนี้ถือปัจจุบันเนี่ยจำนวนการถือเนี่ยมันลดลงมาเหลือ 57% ของเงินทุนสำรองทั่วโลกอะคือก็คือหลายประเทศไปถือเงินสกุลอื่นเช่นปัจจุบันก็เป็นถือเงินเยนถือทองคำถือหลักทรัพย์อื่นเนี่ยอันนี้แนวโน้มนี้มันก็ลดลงมาเยอะแล้วนะจากไอ้กองทุนสำรองทั่วโลกเนี่ยของประเทศต่างๆนะเคยถือถึง80หรือ57%อันที่สองก็มีคนขายออกมาเรื่อยๆเดิมเนี่ยคนขายเนี่ยทำให้ราคาหน้าตั๋วมันลดลงเหรอมาสมมติราคาหน้าตั๋วมันร้อยหนึ่งจ่าย 3% พอคนขายมาราคาหน้าตั๋วมันจะลงไปอย่างเช่นไม่ใช่ราคาหน้าตั๋วลดตัวมันลดนะตัวมันลดราคามาเหลือ90 เหรียญเดิมเนี่ยขาย100 เหรียญใช่ไหม
0: ร้อยเหรียญ
1: ครบปีก็จะได้5%ตอนนี้ถ้าผมไปซื้อ90 เหรียญเนี่ยครบปีผมก็จะได้เกิน 5% ถูกไหมเขาก็ต้องจ่าย 5% บนหน้าตั๋วนะ
0: uh-huh. อ
1: ันนี้เรียกว่าราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไม่ใช่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมันสูงขึ้นใช่ไหมยิวเรียกว่ายิวมันสูงขึ้นยิวสูงขึ้นแปลว่ามีคนขายออกมานะเพราะพันธบัตรเนี่ยมันเป็นว่าที่มันขายไปแล้วมันก็อยู่ในsecondary market ตลาดที่2 อยู่แล้วขายไปขายมาอันนี้เป็นตัวชี้ตัวหนึ่งที่มองว่าสงสัยจะมีปัญหาคือคนซื้อเนี่ยซื้อจากความเชื่อมั่นเท่านั้นนะสหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่จะพิมพ์เงินมาใช้แล้วก็คนเชื่อมั่นคนก็ไปเอากระดาษที่สหรัฐพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยไปใช้ใช่ไหมเราก็ใช้แลกไปแลกมาใช่ไหมอย่างเงี้ยถือเป็นเงินสำรองตอนนี้เราดูตัวนี้เนี่ยยิวของ US government 10 year bonds เนี่ยมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆมันพุ่งขึ้นก็คือไอ้ราคาตัวมันลดลง
0: ใช่ไหม
1: อันนี้จบแค่นี้ก่อนนะ
0: ่ะอาจารย
1: ์ตอนนี้มันขึ้นจากประมาณ 1-2% ขึ้นมาถึง 5.188% ละใช่ไหมตั้งแต่ปี2007เนี่ย2007ก็หลายปีมาแล้วนะอันนี้2026ก็20 30ปีมาแล้วก็คนก็คือเริ่มไม่เชื่อมั่นต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐใช่ไห
0: ม
1: แต่นี้ไม่เชื่อมั่นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งมันจะล้มคืนเหมือนคนไม่เชื่อมั่นตลาดหุ้นไทยอ่ะในปี40มันก็ล้มลงมาไอ้นี่มันค่อยๆออกมาแต่นี้ถ้ามันล้มก็แปลว่าไอ้ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมันจะลดลงอย่างพรวดพราบเลยใช่ไหมแต่นี้เหตุก็มาจากว่าความไม่สมเหตุสมผลของตัวประธานาธิบดีอเมริกันณวันนี้เงี้ยเป็นต้นคือดูเขาแล้วเขาเหมือนเป็นคนที่ไม่เต็มสติไม่เต็มอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็ไปสร้างอะไรต่างๆแล้วเขาก็ไม่พยายามที่จะดูแลเรื่องของการขาดดุลการคลังซึ่งมันเพิ่มขึ้นมากเลยนะ 7% ของ GDP อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ประเทศใหญ่กันนะเวลาคุณขาดดุลการคลังคุณก็ต้องไปกู้ใช่ไหมการกู้อันนั้นก็คือออกพันธบัตรเนี่ยแหละเดิมก็ออกในประเทศอ่ะแต่ว่ามันขายไปทั่วโลกอ่ะใช่ไหมก็คือคุณกู้มากินมาใช้อ่ะกู้มากินมาใช้อ่ะแล้วเวลาใช้ก็ไม่สมเหตุสมผลไปทำสงครามตรงนู่นตรงนี้อะไรเต็มไปหมดอ่ะคนก็หันไปถือเงินจีนไงไอ้คนไปใช้ก็คือใช้ดอลลาร์ถูกไหมพันธบัตรดอลลาร
0: ์
1: นะถือเงินจีนถือเงินอะไรมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดูน่าจะยิ่งใหญ่นะ
0: สำหรับมันจะเกิดเป็นแบบ recession อะไรอย่างที่กลัวกันก่อนหน้านี้เป็น
1: มันเกิดการล้มละลายถ้าดูอย่างประเทศแรกๆก็คือตอนที่ประเทศไทยล้มละลายปี40แล้วก็ดึงเอามาเลเซียเกาหลีใต้อะไรก็เกือบล้มละลายไปอันนี้มันก็เป็นไปได้แต่นี้ถ้าล้มละลายเนี่ยมันก็จะเกิดกลาหลกันมากก็คือเขาจะไม่จ่ายหนี้หรืออะไรหรือนี่มีก็พิมพ์กระดาษถึงมาปะเป็นรูปดอลลาร์เข้าไปมาจ่ายอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็เกิดเงินเฟ้อทั่วโลกเกิดไอ้มูลค่าดอลลาร์มันไม่มีค่ามีค่าที่ทุกวันนี้ค่ามันก็ลดลงมาเยอะๆแล้วนะถูก
0: คือ
1: เคยสัญญาว่าถ้ามีเงิน
0: เยอะละ
1: มีเงิน31ดอลลาร์เนี่ยประมาณเนี้ยไปเอาทองคำได้หนึ่งหน่วย
0: มันก็คือว่าภาวะหนี้มันเยอะนะคะแล้วก็ที่อื่นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าน้อยหน้าอเมริกาอย่างญี่ปุ่นก็กำลังมีปัญหา
1: ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเงินเขาไม่ออกนอกประเทศฮะเขาไม่มีปัญหาเงินสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปกู้ต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะหมายว่าเขาให้สหรัฐอเมริกากู้ให้ประเทศต่างๆกู้แต่ดุลการคลังของญี่ปุ่นเนี่ยเขากู้ประชาชนเขาประชาชนเขาเนี่ยมีเงินมากกว่าที่ญี่ปุ่นกู้ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับจีนนะไม่มีปัญหาอันนี้ต้องดูอันนี้หน่อยคือเราอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะเราขาดดุลการคลังเยอะเป็นเพราะว่าเรากู้ลูกหลานเราใช้เนี่ยคือกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะยังเป็นเศรษฐีอยู่เพียงแต่ว่าพ่อเนี่ยเอามาใช้มากเกินไปเนี่ยแต่สหรัฐอเมริกาทั้งประเทศเนี่ยนะฮะไปกู้คนข้างบ้านมาหมดเลยแล้วก็เป็นหนี้เยอะแยะดูอันนี้ด้วยครับแต่นี้เดิมเนี่ยคนก็เชื่อเหมือนเชื่ออังกฤษสมัย
0: ฮะมันก็จะซ้ำรอยตอนซับพรามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ซับพรามเหรอซับพลาสเนี่ยเป็นการล้มละลายของทรัพย์สินในสหรัฐของเอกชนที่ขึ้นราคาสูงเกินไปเขาก็ขายทิ้งใช่ไหมขายทิ้งซึ่งตอนนั้นซับพลาสมันเกิดทำให้ประเทศไทยก็มีปัญหาตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีคลังอยู่พอดีเราก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยให้คำมั่นใจว่าเงินที่ฝากกับแบงค์เนี่ยรัฐบาลยินดีดูแลครบถ้วนไม่ต้องวิ่งไปหน้าแบงค์ไปถอนอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นเป็นซับพลาสม์แต่คราวเนี้ยมันจะหนักกว่าซับพลาสม์เพราะมันเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลเดิมซับพลาสม์เนี่ยมันก็มีบริษัทเอใหญ่ใช่ไหมที่เป็นบริษัทการเงินอ่ะ สองสามอันเจ๊งไปอ่ะตอนนั้นอ่ะเพราะว่ามูลค่าหุ้นมันสูงเกินไปในตลาดหลักทรัพย์นะแต่วันนี้ไม่ไอ้ที่บริษัทออกใบให้เราซื้อเนี่ยเป็นการขายหุ้นกู้เอกชนแล้วก็เจ๊งถูกไหมแต่นี้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยขายพันธบัตรเองแล้วก
0: ็เจ๊งเอง
1: ไม่คนเริ่มไม่เชื่อมั่นอ่
0: ะ
1: เวลาไม่เชื่อมันมันล้มเลยนะตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นสำหรับโลกตอนนี้เราก็จะมีคนยืนค้ำอยู่เช่นตอนสปรามล้มเนี่ยรัฐบาลจีนก็ค้ำอยู
0: ่
1: คือเขาไม่ลดค่าเงินหยวนตามนะเขาก็ค้ำอยู่คนก็ไปถือเงินหยวนจีนเยอะขึ้นเยอะอ่ะตอนนี้น
0: ะ
1: ประมาณ 20-30% ก็ถือเงินหยวนเป็นเงินสำรองแล้วเป็นเพราะว่าเหตุที่ประเทศต่างๆถือเป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเงินที่เขาถือเนี่ยมันจะไม่ลดค่าถูกไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เขาถือเงินสหรัฐมันลดค่าลงอย่างรวดเร็วอ่ะ
0: ค่ะ
1: เชิญ
0: ค่ะแต่ทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ยูบอนด์ยูของสหรัฐก็ขึ้นบอนด์ยูของญี่ปุ่นก็ขึ้นนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสหรัฐก็ขึ้นญี่ปุ่นก็ขึ้น
1: บอนด์ยูญี่ปุ่นขึ้นใช่ไหมโอเคครับอันนั้นเป็นเรื่องในประเทศครับเชิญ
0: ค่ะ
1: แล้วของเราทำไม
0: ของเราเนี่ยดอกเบี้ยคงจะขึ้นยากเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยมันถ่างแล้วอย่างนี้เราจะต้องเป็นยังไงคะมันจะกระทบใคร
1: คือของเรามีหน้าที่ดูแลประเทศเรานะตอนนี้ปัญหาในอดีตก็คือเราเนี่ยไม่เคยทำให้ประเทศเจริญเติบโตปัญหาใหญ่สุดคือคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันนี่มีทั้งในระบบรัฐบาลมีเกือบทุกระบบเต็มไปหมดเลย
0: ค
1: ่ะและในตัวรัฐบาลด้วยนี่พออย่างเงี้ยปุ๊บไอ้คนมาลงทุนอ่ะ Foreign Direct Investment เงี้ยหรือคนไทยเศรษฐีใหญ่ๆที่จะลงทุนก็ลงทุนน้อยไปลงทุนที่อื่นเยอะๆไปเวียดนามอะไรเวียดนามก็คอร์รัปชันน้อยเงี้ยประเทศก็ไม่เจริญเติบโตอันนี้พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตลาดการเงินมันเป็น reflection เป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจจริงเท่านั้นนะแล้วอันที่สองคือเราก็ขาดดุลงบประมาณเยอะๆประเทศเล็กๆอะฮะไม่มีปัญญาไปกู้เงินที่ไหนเท่าไหร่คุณขันดุลงบประมาณเยอะได้ยังไงเหมือนคนจนนั่งขายขนมคกอยู่อะคุณจะไปกู้เงินที่ไหนมันไม่มีใครให้คุณกู้เท่าไหร่คุณต้องดูแลรายจ่ายของคุณเทียบกับรายได้นะเกินไปของเราก็ขาดเยอะนะแล้วนี่เราก็เพิ่มเร็วนะประกอบกับความไม่เชื่อมั่นในแง่ของการบริหารประเทศอะเรียกว่าความเชื่อมั่นนะถ้าคุณคอร์รัปชันเยอะเขาก็ไม่เชื่อมั่นง่ายๆอะใช่ไหมก็บริษัทของนายอีลอนมัสก์ก็ไปพูดที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ว่าไปประเทศไทยคอร์รัปชันเยอะอันที่สองก็คือคุณยังโอ้กู้เงินมาใช้อะไรก็ไม่รู้ไม่สมเหตุสมผลเงี้ยนะแล้วก็ทุกเกือบหลายรายจ่ายงบประมาณดูแล้วเหมือนมีการกินเงินทอนอะไรเงี้ยอันนี้มันทำให้ประเทศแย่อันนี้ผมพูดให้ตรงก็คือว่าคุณทำอย่างเวียดนามได้ไหมใช่ไหมคุณเลิกคอร์รัปชันคุณลดขนาดข้าราชการซึ่งเยอะเกินไปมีอะไรก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาตั้งหน่วยงานขึ้นมาก็ไปเอาเงินภาษีประชาชนมาใช้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วไม่มีอันไหนเลยแก้ไขปัญหาได้ทุกที่ต้องบูรณาการหมดเลยแสดงว่ามีหน่วยงานเกินความจำเป็นอยู่ตั้งหลายหน่วยงานแล้วใช้เงินประชาชนทั้งนั้นประชาชนก็ต้องจนเนี่ยครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สร้างเงินอะไรขึ้นมาเองนะว่าไปเอาเก็บภาษีประชาชนมาจ่ายอ่ะ
0: ไม่แจกนี่ประมาณไปที่ข้าราชการเยอะค่ะ
1: และคอร์รัปชันเยอะกว่า เยอะมาก เยอะมาก ผมพูดนี้ดังๆหลายทีนะพูดในสภาอะไรต่างๆเนี่ย ขอให้คนที่มีความรับผิดชอบอ่ะรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ไม่งั้นคุณก็จะอยู่ไม่ได
0: ้ค่ะทีนี้ภาคเอกชนคนจะทำยังไงดีคะในภาวะ
1: เศรษฐกิจชนก็ไปเวียดนามมันหมดไงภาคเอกชนไทยก็จะเป็น SME กู้ไม่ได้เหตุที่กู้ไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเศรษฐกิจไม่ดีก็ขายของไม่ได้คุณไปกู้ไม่ได้ระบบธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้ใช่ไหมธนาคารก็ไปฝากเงินที่แบงก์ชาติตอนนี้เงินส่วนเกินของธนาคารเงินฝากกับเงินให้กู้เงินให้กู้มันต่างเงินฝากเยอะไปฝากแบงก์ชาติ แม้ดอกเบี้ยต่ำมากเลยนะเนี่ย 1%
0: ค่ะ
1: ถ้าจะไปขึ้นดอกเบี้ยตามเขาเหรอยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ตอนในภาวะแบบนี้อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคะ
1: ไม่เห็นด้วยฮะคือแค่เราคงดอกเบี้ยอันเนี้ยแต่ว่าเงินเฟ้อเราติดลบนะเงินเฟ้อสหรัฐได้ 5-6% ไปแล้วนะตอนนั้นดูดอกเบี้ยที่แท้จริงอ่ะของสหรัฐมันติดลบอยู่อ่ะไอ้ดอกเบี้ยเราติดบวกแต่เงินเฟ้อเราติดลบอ่ะนั่นดอกเบี้ยที่แท้จริงมันมากกว่า 1% อ่ะทำให้คือเมื่อไหร่ก็ตามดอกเบี้ยที่แท้จริงของเราสูงกว่าดอกเบี้ยของโลกนะในประเทศอุตสาหกรรมดีๆนะค่าเงินเราจะแข็งขึ้นมาพอค่าเงินเราแข็งขึ้นมาแล้วก็ขายของไม่ได้แม้ของที่ผลิตก็มีต้นทุนสูงอยู่แล้วนะไปเจอค่าเงินบาทที่แข็งอยู่อ่ะค่าเงินบาทเนี่ยมันควรเท่ามาเลเซียตอนนี้มาเลเซียตอนนี้1ริงกิตมัน10บาทใช่มั้ยตอนนี้เงินริงกิตมาเลเซียมัน4เทียบเงินไทยเป็น45บาทแล้ว
0: ของเราตอนนี้33อยู่34
1: ก็ยังถือว่าตอนนั้นเราผลิตข้าวขายมาเลเซียนะมาเลเซียได้เงินมาจำนวนเท่ากับเราเนี่ยเขาแลกได้45บาทเราแลกได้33อ่ะมันก็ขายไม่ได้พอขายไม่ได้กลับมาดูเอระบบในเมืองไทยนะมันผูกขาดดังนี้นะผูกขาดไฟฟ้าผูกขาดพลังงานราคาน้ำมันนี่แหละแล้วผูกขาดระบบการขายส่งขายปลีกไปกันใหญ่ต้นทุนก็สูงราคาขายก็ต่ำในรูปในรูปเงินบาทนะได้ดอลลาร์มาแล้วได้บาทน้อยลง
0: ได้ค่ะอาจารย์ก็เท่ากับว่าตอนนี้พอดีมีเวลาแต่มันไม่ถึง1นาทีจะเข้าข่าวสถานีอาจารย์มองว่าตอนนี้ไทยเราก็ยังปิดกับดักอยู
1: ่กับดักคอร์รัปชันน่ะลีกุนยูเข้ามาประเทศสิงคโปร์ก็ย่าอย่างเงี้ยฮะเขาปราบคอร์รัปชันอย่างเดียวสิงคโปร์ก็เจริญน่ะแบบเดียวกันอันนี้ยังไม่รู้สึกตัวกันเหมือนคนไม่รู้แล้วก็ยังพยายามโกงกันอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่ครอบครัวตัวเองเราต้องเห็นว่าประชาชนไทยน่ะเป็นครอบครัวของเรานะถ้าเราเป็นผู้บริหาร
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแล้วเราก็จะเอาเปรียบลูกจ้างนะ
0: ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวยังไงเราก็มาคุยกันอีกแต่ว่าถ้าจะคุยต่ออีกสัก10นาทีนี่อาจารย์ไม่สะดวกแล้วใช่ไหมคะ
1: สะดวกคร
0: ับ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังเราพักสักครู่ค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
10: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
11: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
3: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
12: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวท.ชัยภูมิรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

0: ตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
6: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank หรอ
6: ใช่ Exim Bank เป็น ExportCopilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
6: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
9: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
11: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
14: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้ามาชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังเราจะได้พูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงละค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุยกันก็อยากจะให้เพิ่มเติมนะคะว่าอย่างนี้ไทยเราแนวโน้มจะไปยังไงต่อนะคะอาจารย์สวัสดีอีกครั้งค่ะ
15: ครับสวัสดีครับพี่สภาครับ
14: ค่ะอาจารย์รบกวนถามรบกวนอาจารย์อีกสักไม่เกิน10นาทีเนาะค่ะก็คือว่าคำถามก็คือเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้ค่ะต้นทุนของเงินมันพุ่งขึ้นแพงขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นบอนด์ยิลด์ก็ขึ้นนะคะแต่ทีนี้ของไทยเราอ่ะยังอยู่ที่ระดับ 1% ซึ่งอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถูกต้องแล้วล่ะก็ต้องคงเอาไว้อย่าเพิ่งขึ้นตอนนี้สถานการณ์ไม่ถูกต้องไม่ควรขึ้นด้วยนโยบายการเงินจะเป็นไปทางนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วทางฝั่งกระทรวงการคลังนโยบายควรจะเป็นยังไงคะอาจารย์เพราะว่า ที่ผ่านมา

0: นะคะอย่าง
1: คือ
0: ฟิต
1: คือกระทรวงทางนโยบายคงตอนนี้ใช้จ่ายเกินตัวอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นมีระบบราชการใช้จ่ายถึงประมาณกว่า1ใน3ของเงินที่เก็บภาษีนะเงินงบมารายจ่ายด้วยนะรายจ่ายประมาณ 3.8 ล้านล้านเนี่ยเก็บภาษีก็ประมาณ3ล้านล้านเนี่ยแต่ว่า 3.8 ล้านล้าน1ใน3ไปใช้จ่ายที่มันไม่ก่อให้เกิดผลผลิตอ่ะเหมือนในบ้านน่ะมีคนทำงานบ้านมากเกินไปคนรับจ้างทำงานบ้านนะแล้วก็มีเราก็ไปเก็บภาษีจากลูกหลานมาใช้จ่ายมากเกินไปแล้วเขาจะสร้างครอบครัวได้ยังไงอ่ะไม่ได้ต้องลดรายจ่ายลงตอนนี้มีบางคนก็บอกให้ไปขึ้นภาษีคุณนี่สิก็ไอ้ภาษีที่คุณเก็บไปแล้วเนี่ยคุณใช้จ่ายไม่เหมาะสมผมไม่เห็นด้วยคนเรียกต้องขึ้นภาษีคือมันไม่เหมือนประเทศที่เขาดีๆไม่มีคอร์รัปชันใช่ไหมเขาก็เก็บภาษีก็ไปใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นของเรามีทั้งคอร์รัปชันแล้วเราใช้จ่ายเกินตัวมีตำแหน่งในระบบราชการของเราเต็มไปหมดที่ทำงานซับไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ได้สร้างผลผลิต
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าไม่แก้ไขก็จะเป็นประเทศจนต่อไปเรื่อยๆฮะ GDP ก็โตหนึ่งเพราะว่าเรากู้เงินมาแจกนี่มันพูดตรงๆนะประชาชนอาจจะชอบแต่ว่ามีที่ไหนไปกู้เงินมาเป็นแสนล้านเลยคราวนี้คือ
0: 4แสนล
1: ้
0: าน
1: แจก2แสนล้านน่ะมีไหมพ่อบ้านเนี่ยที่ในบ้านแล้วบ้านไม่เคยมีกำไรขายของไม่เคยได้กำไรเงี้ยแล้วก็พ่อก็ไปบอกลูกๆไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปกู้เงินมาแจกให้ไปกินไปใช้เท่ากันเท่าเดิมอันนี้เป็นอย่างนี้เลยตอนนี้คุณแจกเงินหมดไปแล้วเนี่ยไอ้เขาเลือกจากไปของการจะแจกอีกนะแล้วก็มันไม่มีถนนยาวขึ้นใช่ไหมไม่มีน้ำที่กว้างขึ้นไม่มีทางรถไฟที่ดีขึ้นไม่มีโรงงานใหม่ขึ้นแล้วก็จบไปคุณก็มีหนี้มากขึ้นครอบครัวประเทศไทยนี่ก็เป็นหนี้มากขึ้นอีก400,000 ล้านใช่ไห
0: ม
1: แล้วมาบวกกันหนี้เดิมก็เกิน 70% แล้วนะแล้วทำยังไงฮะเขามีคนคิดกันฮะจะไปขึ้นภาษีประชาชนแน่ๆนะดังนั้นประชาชนอย่าเพิ่งไปดีใจโอ้วันนี้ได้คนละครึ่งอันนั้นคนละครึ่งอะไรเนี่ยเขาจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคุณอ่ะในอนาคตอ่ะคุณก็มาไอ้ครึ่งที่คุณใช้ไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นวิธีการบริหารประเทศไม่ถูกเลยอ่ะบริหารประเทศเนี่ยต้องเก็บภาษีน้อยๆใช้จ่ายน้อยๆเหลือเงินจะมาเหมือนครอบครัวฮะได้รายได้มาต้องออมไม่ว่ากินน้อยๆไอ้กินมากนะอย่างรัฐบาลแต่ละออมก็เอาไปลงทุนดิจะมาขยายร้านขยายอะไรต่างๆให้พรุ่งนี้จะได้ขายของได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนี่ทำตรงอยู่ฮะพูดไปให้ก็ไม่มีใครฟังอ่ะ
0: แล้วทีนี้ถ้าจะไปยังขึ้นไม่ขึ้นภาษีก็ไม่ได้นะ
1: เขาคงขึ้นนะแต่ผมไม่เห็นด้วยผมจะแสดงความไม่เห็นด้วยไปเรื่อย
0: ๆแล้วขยายเพดานนี่ล่ะคะอาจารย
1: ์มันเป็นนี่เกินไปอยู่แล้วก็ดูสหรัฐที่กำลังจะล้มละลายอยู่แล้วคืออย่างนี้นะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนเห็นว่าล้มละลายไปแล้วเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ถือพันธบัตรสหรัฐถือเงินสำรองเป็นดอลลาร์เนี่ยเขายังไม่ได้ขายมาทันทีทันใดผมวาดภาพบทความผมที่เขียนวันนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาจริงๆเนี่ยจะล้มละลายแต่นี้ล้มละลายเนี่ยภาพมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะคือคุณจะขยายขนาดเศรษฐกิจคุณไม่ได้แล้วคุณจะคล้ายๆประเทศอังกฤษที่มันอยู่เฉยๆเคยเป็นเจ้าโลกแล้วก็หายไปแล้วก็จะมีประเทศใหม่ขึ้นมาซึ่งผมก็จะเป็นประเทศจีนนะที่เขาจะขึ้นมาค้ำประกันค่าเงินเขาว่าถือเงินหยวนแล้วรับรองมันไม่ลดค่าอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคุณมั่นใจได้อย่างเงี้ยฮะมันก็ไอเครื่องจักรใหม่ก็จะไปอยู่ที่จีนแล้วจีนก็ยังมีโอ้โหกำลังการผลิตอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดทั้งชาติสหรัฐอเมริกามีแต่นักกฎหมายคอยฟ้องไอ้คนนู้นคนนี้แย่งเงินเก่ากันเอนจิเนียร์ก็ไม่มีอะไรไม่มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆอังกฤษเดี๋ยวนี้ ซึ่งก่อนอังกฤษเนี่ยประเทศที่เจริญก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะที่เป็นเจ้าของเงินของโลกอ่ะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์เนี่ยทีนี้ถ้าสมมติวันนี้อาจารย์นั่งคุมคลังอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าไม่ให้ขึ้นภาษีอาจารย์ก็ผ่านด้วยแล้วคุณจะทำยังไงดีคะ
1: ลดรายจ่ายรัฐบาลนะฮะแล้วก็ขจัดคอร์รัปชันแค่ขจัดคอร์รัปชันเงินทุนโดยตรงจากต่างก็จะเข้ามาเยียวยาขจัดคอร์รัปชันเนี่ยง่ายๆเลยนะคอร์รัปชันเนี่ยเพราะว่านักธุรกิจแต่ละคนเขาไม่รู้มาเข้ามาแล้วเขาต้องจ่ายคุณเท่าไหร่แล้วตัวคุณเป็นผู้กำหนดนโยบายคุณคอร์รัปชันเองเนี่ยคุณเรียกเงินเองเนี่ยมันได้เหรอมันไม่มีประเทศไหนที่เจริญขึ้นมาเป็นเพราะคอร์รัปชันเยอะๆให้ผมเล่าสิงคโปร์หน่อยตอนลีกุนยูเข้าไปปีประมาณ 1950-60 เนี่ยน
0: ะ
1: เชื่อไหมตำรวจบนถนนก็เรียกรับเงินจากคนขับรถในถนนในสิงคโปร์เนี่ยลีกุนยูจะทำไงสิงคโปร์ไม่มีอะไรสักอันนึงเขาตั้งใจเลยฮะหนึ่งผู้นำบางทีต้องไม่คอร์รัปชันแล้วเขาไม่คอร์รัปชันพรรคเขาไม่คอร์รัปชันคนก็เชื่อมั่นใช่ไหมแล้วก็ของอะไรก็โปร่งใสหมดของเราก็มีแต่ติดเป็นหมดจัดตั้งบริษัทสิงคโปร์ในสิงคโปร์เนี่ยนะจัดตั้งออนไลน์อ่ะของเราต้องไปเดินจ่ายโต๊ะนู้นโต๊ะนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะมาทำไมแล้วก็ต้นทุนเขาก็ต่ำหมดไม่มีผูกขาดไม่มีอะไรแข่งขันหมดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ฟื้นจากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยอ่
0: ะ
1: เป็นประเทศที่ตอนนี้น่าจะรวยที่สองของโลกแล้วอ่ะเราก็ทำแค่นั้นเองอะฮะก็เหมือนครอบครัวโดยทั่วไปที่เป็นคนดีหัวหน้าคนดีอะไรต่างๆแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อคู่ค้าอะไรต่างๆต่อลูกจ้างอะไรเงี้ยประเทศมันก็ต้องเจริญเนี่ยประเทศบริษัทนั้นต้องเจริญไอ้บริษัทที่โกงลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์โกงคู่ค้าโกงคู่แข่งเอาเปรียบมันก็ล้มละลายแน่ๆ
0: มัน
1: ทฤษฎีเบื้องต้นง่ายๆ
0: เข้าใจแต่ว่า
1: เราไปคิดในแง่ว่าโครงสร้างอะไรต่างๆใช่ไหมแก้นู้นแก้นี้แต่ที่แท้จริงก็คือประเทศเราเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันมากแล้วก็ใช้ทุจริตไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะอำนาจด้วยนะเห็นอยู่ว่าตอนเนี้ยมีการบิดเบือนอำนาจทางกฎหมายแล้วที่ว่าทั่วโลกก็ไม่เห็นโอ้โห
0: แต่พออาจารย์พูดแบบนี้มันก็มีแนวคิดนะคะที่บอกว่างั้นก็จ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษมาเลยให้มันถูกกฎหมายจะได้ไอ้ค่าใต้โต๊ะเนี่ยดึงขึ้นมาซะให้มันถูกกฎหมายแล้วก็จะได้บริการ
1: ไอ้คนคอร์รัปชันมันเป็นคนทำผิดกฎหมายอยู่แล้วจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษมันไม่ไปถึงมือคอร์รัปชันไอ้ประโยชน์เนี่ยธรรมเนียมพิเศษเนี่ยค่าธรรมเนียมเราก็แพงอยู่แล้วนะ
0: ค่ะบอกให้พิเศษขึ้นไปอีกบอกให้พิเศษขึ้นไปอีก
1: มันไม่ได้หรอกมันเดี๋ยวผมพูดอีกนิดนึงมีคนไปคิดนะมีนักท่องเที่ยวมา33ล้านคนจะไปตั้งด่านเก็บค่าเหยียบแผ่นดินแล้วนักท่องเที่ยวมันก็จะหายไปการท่าก็ไปขึ้นเงินค่าเข้าประเทศนะอีก300กว่าบาทจาก700บาทไปขึ้น 1,000 กว่าบาทเกือบเท่าสนามบินชางฮีสิงคโปร์เลยแต่สิงคโปร์เนี่ยเขาปรับปรุงจนมันสวยเนี่ยแล้วเขาก็เก็บมันก็เหมาะสมค่าของเราไม่ได้ปรับปรุงอะไรบอกจะเก็บแล้วจะไปปรับปรุงไอ้ค่าเหยียบแผ่นดินก็บอกจะเก็บแล้วก็จะไปปรับปรุงก็กระทรวงต่างๆมีซ้ำซ้อนตั้งเยอะแยะก็ทำอยู่แล้วคุณทำไม่ดีแล้วคุณจะไปเก็บเงินแล้วก็ไปเก็บภาษีเองด้วยนะไม่ผ่านระบบภาษีของรัฐบาลนะเหมือนตั้งแก๊งขึ้นมากลุ่มนึงอ่ะแล้วก็ตั้งด่านเก็บภาษีเองตั้งเพื่อนขึ้นมาแล้วก็แล้วต่างชาติที่ผมคำนวณแล้วนะต่างชาติจาก33ล้านคนจะเหลือ32ล้านกว่าหายไปประมาณ 7-8 แสนคนนะไอ้ 7-8 แสนคนนะคนมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะค่าเฉลี่ย 47,000 ต่อคนต่อ1ทริปนะเงินเนี่ยมันจะคุณเก็บภาษีได้ประมาณสัก 50,000 ล้านบาทเงินจะหายไปประมาณแสนล้านเงินที่จะมาใช้จ่ายร้านขนมครกร้านอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ต่างชาติมาใช้มาซื้ออะไรต่างๆเนี่ยหายไปเงินเข้าไปจะแล้วคุณก็ไปตั้งด่านเก็บเงินเข้าตัวคุณเองนี่เป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่เก็บค่าเหยียบแผ่นดินมีประเทศยากจนเท่านั้นในยุโรปไม่มีใครเก็บเลยหรือเขาเก็บภาษีเข้าเมืองอย่างเวนิสเนี่ยเก็บภาษีเข้าเมืองเป็นเพราะเขาจะไปปรับปรุงอะไรต่างๆค่าที่เขาทำให้นักท่องเที่ยวใช่ไหมไอ้ของเราคิดแบบอะไรเนี่ยดึกดำบรรพ์แบบพัฒนาคิดแบบประเทศเพื่อนบ้านของเราทางตะวันออกเนี่ย ข้าใจภาษีค่าเหยียบแผ่นดินแล้วเมืองจีนเนี่ยเขาภาษีให้คนอยากไปเที่ยวจีนเนี่ยนะคุณซื้อของจีนเนี่ยเขาลดภาษีให้มันคิดคนละแบบคิดแบบคนไม่อยากจะพูดอ่ะคิดแบบคนขาวอ่ะคนโกงคนขาวอ่ะยากผมยังหมดกำลังใจเลย
0: ค่ะอย่าเพิ่งหมดค่ะอาจารย์เดี๋ยวพลอยหมดไปด้วยเป็นกำลังใจให้กันก่อน
1: ก็ฝากรายการนี้คืออย่าวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเท่านั้นเป็นเพราะว่าประเทศเราโครงสร้างใครๆก็พอทำได้ใช่ไหมแต่มันปัญหาเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่หน้า
0: ย่อยลงมา
1: ต้องมาไม่ได้คิดจะพัฒนาทั้งแบบ
0: ไ
1: หนต้องมาคิดจะไม่ตัวเองเยอะมากขึ้น
0: ได้ค่ะอาจารย์ก็ได้ไอเดียอาจารย์แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ไอเดียอาจารย์ไปด้วยแล้วเช่นเดียวกันน่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับที่เชิญครับขอบคุณคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นรองศาสตราจารย์ดร.สุชาติ ชาดาธรรมรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะถ้าใครบ้านน้ำท่วมบ้านอะไรเนี่ยนะคะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะว่าเลี้ยวมาทางนี้ก่อนเพราะว่าถ้ายังไงถ่ายรูปเอาไว้นะคะถ่ายรูปสินทรัพย์ต่างๆรถน้ำท่วมแค่ไหนครึ่งคันค่อนท่วมมิดคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ่ายเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเคลมประกันนะคะที่ทำประกันเอาไว้จะต้องมีหลักฐานอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกลางธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะคะก็พร้อมที่จะมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือแล้วล่ะค่ะนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเป็นลูกค้าธนาคารไหนติดต่อธนาคารนั้นนะคะเขาจะมีเรื่องมาตรการช่วยเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็ฝากบอกกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลหรือนายหมูบินนะคะเอาเป็นว่าพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันกับคุณนาสิทธิ์ค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิป Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิป Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
12: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้า
4: ชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: Investment Talkปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับเซียนเศรษฐกิจนะคะกับเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนปิดเบรกนะคะแล้วก็คุยกับอาจารย์สุชาติเป็ดนะคะก็ไปถามตำแหน่งอาจารย์แหมผิดนะคะต้องจับตัวเองตีมือนะคะซึ่งจริงๆอาจารย์ต้องเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะไม่ใช่รองศาสตราจารย์นะคะอาจารย์ต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ดร.สุชาติชดาธรรมรงเวชค่ะขอบคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะคะกับคุณนาสิกเกษตรสกุลหรือนายหมูบินละค่ะเพราะว่าตอนนี้หุ้นนะคะก็พยายามยืนขึ้นมาเหนือ1,600ขึ้นมาให้ได้แล้วนะคะคุณนาสิกมองเรื่องนี้ยังไงกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบอนด์ยิลด์เรื่องของค่าเงินและกระแสทุนต่างๆด้วยนะคะสวัสดีคุณนาสิกค่ะ
13: สวัสดีคุณพิพัฒน์และผู้ฟังสวัสดีครับ
0: ค่ะที่บ้านน้ำท่วมไหม
13: เป็นคำถามไม่ท่วมครับบ้านผมไม่เคยท่วมครับ
0: ไม่เคยท่วมเนาะย่ำไปเลยค่ะค่ะก็สบายใจได้แล้วนะคะทีนี้เรื่องหุ้นนะคะต่อกันมาเรื่องของการลงทุนในหุ้นกันเลยบอนด์ยิลด์ขึ้นเยอะค่ะ
13: คือตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเอาทีละเรื่องเอาตลาดหุ้นโลกก่อนแล้วกันนะครับตลาดหุ้นโลกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังคงปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลีดของตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดหุ้นสหรัฐจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นถูกไหมครับตลาดหุ้นสหรัฐ S&P 500เนี่ยขึ้นมา 1.2% นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมา 4.54%
0: เออใช่
13: ซึ่ง2ประเทศเนี้ยหุ้นเขาขึ้นเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติไอ้ประเทศอื่นเนี่ยไม่ปกติอันหลักการของฉันนะครับโฟกัสทีละเรื่องนะครับเอาเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐกับญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องน้ำท่วมในไทยนะนะครับสั้นๆก็คือว่าตลาดหุ้นของอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อได้จากฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าอันนี้อยู่แล้วเพราะสองประเทศเนี้ยเพิ่งจะปรับขึ้นดอกเบี้ยไปสมมติคุณวิชภานะครับล่าสุดนะครับอเมริกาก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยไป 0.25% ของเฟดนะครับตอนนี้ตัวเลขก็ดอกเบี้ยนโยบายก็ 3.75 ถึง 4นะครับขณะเดียวกันธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ก็เพิ่งจะขยับปรับขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นก็ 1.25 นะครับขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคงดอกเบี้ยหมดนะโฟลว์มันก็ไหลกลับไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐกับญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วแนวโน้มก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเราไปดูปัจจุบันเนี่ยเอาเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐกับไทยก่อนแล้วกันนะถ้าเราไปดูนะครับปัจจุบันเนี้ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับประมาณ10เอา10ปีนะประมาณ 5.17 นะครับส่วนของไทยเองเนี่ย10ปีประมาณสัก2ต้นๆนะครับดังนั้นส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยนะครับของไทยกับสหรัฐเนี่ยนะครับวันเนี้ยมันแตกต่างกันอยู่ประมาณ 2% กว่าๆเกือบๆ 3% นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่เราเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิตลาดหุ้นไทยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ4ใน5วันเนี่ยขายหมดวันศุกร์ก็ขายมาค่อนข้างแรง 3,386 ล้านบาทอันนั้นคือหลักการก่อนคือในเมื่อส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับที่มันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยฟลอไหลออกเป็นเรื่องปกติซึ่งมันควรต้องเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ที่1ก่อนอันที่2ในเชิงของ valuation เนี่ยนะครับเอาในแง่ของ flow ก่อนแล้วกันเอาให้จบนะสุขที่ผ่านมาต่างชาติขายตลาดหุ้นไป 3,000 กว่าล้านขายบอนด์ไป 3,800 เบ็ดเสร็จขายไปเฉพาะวันสุขวันเดียวเนี่ยเกือบ 8,000 ล้านบาทภาพตรงนี้ชัดเจนแล้วงั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนไปกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรของเขาซึ่งเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดและเป็นอัตราผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเมื่อเทียบกันระหว่างอเมริกากับไทยเนี่ยเขายังให้ผลตอบแทนมากกว่าเราเกือบ 3% เนี่ยดังนั้นเนี่ยฟลอไหลออก ป็นเรื่องปกติอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยนะครับพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมันปรับขึ้นนะครับตลาดหุ้นไทยเองนะครับนะในเมื่อเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะครับพอโฟลว์ไหลออกไปปั๊บเนี่ยโดยหลักนะครับหุ้นที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าแต่หุ้นที่เรียกก็จะมีแรงขายออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเอเชียและตลาดหุ้นไทยเลยว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หุ้นไม่ยอมลงหลังจากที่เกิดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับแล้วมันเป็นตัวเทคความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำพอถ้าเราไปดูนะครับนะเหตุและผลนะครับในเชิงฟันดัมเมนทัลเนี่ยมันอาจจะพอบอกเราได้ว่าเฮ้ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือโครงสร้างของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้เสี่ยงนะครับแล้วมันไม่ได้รับผลกระทบมากนักต่อการปรับตัวขึ้นของกอลเมนบอลยูสหรัฐซึ่งก็ถูกระดับหนึ่งนะครับเพราะหุ้นไทยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็แบ่งครึ่งๆนะครับหุ้นที่รับประโยชน์คือหุ้นที่รับประโยชน์จากเทรนด์เดียวกับโลกอ่ะก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันน้อยนะครับขณะเดียวกันนะครับในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็แบ่งเป็นหุ้นที่อิมแพคทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเราได้ประโยชน์นะครับจากราคาน้ำมันเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งถูกไหมครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหุ้นที่เป็นตัวโดเมสติกเพย์เป็นโอนเวิลด์อีโคโนมีจริงๆซึ่งรอบนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงค่อนข้างที่จะเยอะถูกไหมครับอย่างที่ผมได้เรียนไปอ่ะโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับเพราะว่าประเทศตะวันออกกลางซึ่งเขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยทั้งนั้นแหละเขาไม่ยอมงอมืองอเท้านะครับให้ตัวเองมีความเสี่ยงจากการส่งน้ำมันออกจากฮอร์มุสไม่ได้เพียงแค่อย่างเดียวแล้วนะครับเวลาผ่านไป 7-8 เดือนเนี่ยเขามีช่องทางใหม่ในการส่งออกแล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเหตุผลที่คนบอกว่าเนี่ยโอ้ยอิหร่านเขามีท่าทีเบาลงนะเขาจะคุยกับอเมริกาเรื่องเปิดฮอร์มุสมันไม่ใช่เหตุผลที่ละนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ราคาน้ำมันจะลงไม่ใช่ตอนนี้นะครับเนี่ยพวกเทรดเดอร์ตลาดน้ำมันเนี่ยเขาไม่สนใจฮอร์มูสแล้วเพราะถ้าเขามัวแต่สนใจเรื่องฮอร์มูสแล้วคิดแต่ว่าประเทศตะวันออกกลางจะต้องพึ่งฮอร์มูสอย่างเดียวนั่นคือความเสี่ยงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สองประเทศนี้พูดง่ายๆคุณวิทยาห้ำหันกันอะหึ่มหึ่
0: ม
13: คือไม่อยากใช้คำว่าฟัดนะเพราะมันจะกลายเป็นไม่ใช่คนกับคนเนี่ยได้หรือไม่อะนะการมาหึ่มหึ่มนะใส่กันอีกรอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงต่อภูมิภาคซึ่งวันนี้คนไม่สนใจฮอร์มุสคุณจะเปิดไม่เปิดเรื่องของคุณแต่วันนี้ซาอุวันนี้โอมานเขาส่งออกน้ำมันได้แล้วถูกไหมผ่านท่อที่ซาอุเริ่มกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงดังนั้นเนี่ยพอราคาน้ำมันปรับตัวลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีของเราซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้ถูกขายหนักมากจากต่างชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่พอดีว่าเราก็โชคดีว่าอีกครึ่งนึงของเราเนี่ยมันเป็นหุ้นที่พูดง่ายกับพี่ภามันไม่ได้ผลกระทบจากเรื่องของอัตราดอกบุ้งดอกเบี้ยราคาน้ำมันน้ำมันมันอย่างพวกแบงค์พวกสื่อสารพวกค้าปุ่งค้าปีมันไม่อิมแพคถูกไหมครับมันก็เลยค้ำตลาดอยู่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่น่ากังวลก็คือว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลีดอีกกลุ่มหนึ่งของโลกเนี่ยแล้วมันไปดึงตลาดหุ้นไทยขึ้นมาด้วยให้เป็นแบบนั้นก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีถูกไหมครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI เนี่ยในอเมริกาในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้มันปรับตัวขึ้นมาอีกรอบนึงคุณวิทยาภาจากที่เมตาหรือว่า Facebook เนี่ยนะครับภายใต้การนำของ Chief AI Officer Alexander Wang เนี่ยนะครับเขาออกตัวเอเจนต์ตัวใหม่ออกมาชื่อว่า Muse นะครับมันก็เลยดึงให้หุ้นกลุ่มพวกนี้มันปรับตัวขึ้นหมดเลยคุณวิทยาทั้งโลกเลยถูกไหมครับหุ้นเมตาเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเมตาหรือ Facebook นะครับมันก็เลยส่งผลให้หุ้นในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอย่างเดลต้ากลับมาคึกคักด้วยอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าเราไปดูตลาดหุ้นไทยเนี่ยคุณวิภาครับเซ็นเด็กปรับตัวขึ้นมาเพียงแค่5จุดนะนะครับแต่ว่าเป็นตัวเดลต้าตัวเดียวเนี่ยมีอิมแพคต่อเซ็นเด็กถึง 7.9 จุดหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าวันศุกร์หากเดลต้าออกหุ้นไทยติดลบนะครับ
0: จ
13: ะได้ผมว่าเราจะบอกเซ็นบุ๊กฟังอย่างนี้ครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในเชิงเทคนิคก่อนในเมื่อส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระหว่างไทยกับสหรัฐมันปรับตัวขึ้นกว้างขึ้นขนาดนี้จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งวันนี้ตัวบอนด์ยิวสิบปีของสหรัฐเนี่ยมันทะลุไปถึงจุดที่สูงที่สุดตั้งแต่มิถุนาปี2550เข้าไปแล้ว นะครับตัว30ปีตอนนี้ตัวเลขมันแตะตัวเลข 5.5% สูงสุดตั้งแต่ปี47คุณวิทยาสูงสุดในรอบกี่ปีถูกไหมฮะ
0: เยอะมาก
13: โดยเชิงโดยในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับตราบใดก็ตามบอนด์ยูอเมริกาทั้ง10ปีทั้ง30ปียังคงยืนเหนือตัวเลข 5% อยู่ได้เนี่ยแล้วพูดแล้วแบงก์ชาติของเรายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยบอนด์ยูของเรายังไม่ขยับขึ้นไปให้มีสเปรดที่แคบกว่านี้เนี่ยโดยหลักการแล้วโฟลว์ต้องไหลออกก่อนเป็นเรื่องปกติวิพากษ์วิจารณ์ออกไหมฮะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นแน่นอนนะครับแล้วค่าเงินบาทควรอ่อนค่าอะเกนดอลลาร์อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พอค่าเงินบาทเราก็อ่อนอะเกนดอลลาร์แต่อ่อนไม่เยอะนะแต่หุ้นกลับขึ้นผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงเพราะคุณยังไม่ได้ลงตามทิศทีเคอร์อ่ะคุณยังไม่ได้รับข่าวปัจจัยลบอันนี้เลยถูกไหมครับอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยที่น่ากังวลคือหุ้นไทยเซ็นเด็กที่พยายามยืนตรงเนี้ยมันเป็นการยืนอยู่เพราะการขับเคลื่อนของหุ้นเดลต้าซึ่งปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI ในสหรัฐในญี่ปุ่นแล้วก็ในเกาหลีใต้รวมทั้งไต้หวันด้วยซึ่งผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นการปรับตัวขึ้นบนเซนติเมนต์เอ็กซ์ปีเคชันว่า AI ยังไปต่อแรงๆซึ่งไม่ได้ผิดแต่ผมกำลังจะบอกคุณว่าคุณต้องไม่ลืมปัจจัยลบเรื่องนึงแล้วมันอาจจะกดดันในอนาคตซึ่งผมคิดว่ากดดันแน่ก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI ณปัจจุบันนี้ทั่วโลกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นยูโฟเรียโซนหรือราคาขึ้นมาแบบอยู่บนความคาดหวังที่ต้องเรียกว่าดาวดึงอ่ะคุณวิทยาภาพอได้หรอไหมฮะคือแบบโอ้โหบนฟ้านะครับซึ่งโดยปกตินะครับหุ้นที่ถูกไพรซิ่งจากตลาดด้วยราคาแบบนี้ระดับแบบนี้เนี่ยจะวอลาทายมากโดยเฉพาะจากอิมแพคของการปรับขึ้นดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปัจจุบันนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลขยับขึ้นมาในจุดสูงสุดในรอบหลายสิบปีเนี่ยโดยหลักหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอเมริกาต้องลงเหมือนแพทเทิร์นในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาจำได้ไหม5ปีที่ผ่านมาพอบอลยูเมกาขึ้นไม่สูงเท่านี้ด้วยนะโอ้โหหุ้นในกลุ่ม AI กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อเมริกาเนี่ยลงกันแบบระเบิดเถิด
0: ร่วงเลย
13: นะวันนี้ยังแข็งอยู่ได้ผิดปกติคุณวิชาเพราะฟันดัมเบิลท์มันตามบอลยูไม่ทันหรอกนะตรงนี้ผมมองว่ามันยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่ซึ่งนักทุนต้องใช้ความระมัดระวังผมไม่ดีอกดีใจหรอกครับกับโอ้โหหุ้นมันยืนได้เก่งจังเลย
0: บวกอะไรอย่างเงี้ยนะ
13: คือมันเก่งมันต้องเก่งแบบมีเหตุผลนะมันเก่งแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยง
0: แสดงว่าคุณมาสิทธิ์มองว่าตอนนี้หุ้นมันก็เหมือนกึ่งที่กำลังพองตัวอย่างนี้ใช่ไหม
13: ผมว่ามันโอเวอร์ในช่วงสั้นนะมันไม่ได้คำว่าหุ้นมันเป็นฟองสบู่แล้วฟองสบู่จะแตกไม่ใช่นะแต่ผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยถูกป่ะตอนนี้คีย์หลักของผมเนี่ยผมมองว่าเรื่อง AI เรื่องที่ Meta นะครับออก AI เป็นตัวใหม่คือตัวของ Muse มาเป็นปัจจัยบวกตลาดหุ้นโลกมากสุดไม่ใช่ผมมองว่าเรื่องGovernment Bondอยู่อเมริกาเนี่ยเป็นคีย์สำคัญมากกว่าแล้วเฟดระบุท่าทีชัดเจนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้งั้นบอนด์ยูอเมริกาไม่มีทางหยุดที่ตรงนี้วิลาจำได้ไหมผมเคยพูดหลายครั้งถูกไหมฮะซึ่งตอนนี้เซนมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์อะไรบนหลักการเนี่ยเรายืนอยู่เรื่องของแอสเซทไพรซิ่งทีเรี่ยคือบอนด์ยูขยับแบบนี้มันไปต่อไม่ได้เอาจริงคุณพิชภาพรเนี่ยออกมาต้องลงก่อนคุณยิ่งขึ้นราคามันยิ่งแพงอ่ะพอราคามันยิ่งแพงแล้ว discount factor มันยิ่งพองขึ้นไปอ่ะโอกาสที่คุณจะถูกฉุดลงมาแรงๆมันมีงั้นในภาวะแบบนี้ผมแนะนำว่าให้ wait and see ไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนแต่ตลาดหุ้นไทยดาวเซลิสมันไม่ได้เยอะนะเพราะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันซึ่งระยะต่อไปลงแน่น้ำมันเนี่ยนะครับที่เป็นหุ้นในกลุ่ม domestic play ของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆแบงก์เราแข็งแกร่งสื่อสารเราแข็งแกร่งค้าปลีกเราแข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยดาวไซลิสไม่ใช่ปัญหาตลาดหุ้นแต่การที่คุณขึ้นต่อตอนนี้มันเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงให้คุณถูกขายได้ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ถ้าคุณดูจากสิ่งที่ต่างชาติเขาทำกับตลาดหุ้นไทยอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วคุณไม่ยอมลงใช่ไหมคุณขยับขึ้นต่อผมขายเลยเห็นไหมพี่อาขายมา4วันติดแล้วครับนะงั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่นักทุนต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากนะครับนี่คือในแง่ของอิมแพคจากต่างประเทศครับ
0: ค่ะก็คือมันมีคนพูดมีข่าวอะไรเงี้ยมาด้วยบอกว่าถึงขั้นบอกว่าเฟดก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยทั้ง2ครั้งเลยของปีนี้ไปเลยอันนั้นมันก็โอเวอร์ไปไหม
13: ผมว่ามันโอเวอร์คุณดูดอทพอตคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังเวลาคุณดูแอคชั่นของเฟดให้คุณดูดอทพอตหลังจากการประชุม FOMC เป็นหลักก่อนซึ่งดอทพอตจะมาจากความคิดเห็นนะครับคุณพิพาถูกไหมฮะของสมาชิก FOMC ทุกคนเนี่ยซ ึ่งโดยหลักแล้วเนี่ย .pot จะ aggressive ที่สุดอ่ะมันจะไม่มีอะไรโอเวอร์กับ .pot อ่ะถูกไหมถูกไหมครับซึ่งวันนี้ตัวเลขที่มาจากค่าการจด .pot เนี่ยมันขึ้นแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยมันแม็กซ์สุดมันแค่ครั้งเดียวมันคือขึ้นกับไม่ขึ้นมันไม่มีขึ้น2ครั้งวิทยาครับ
0: คุณสิทธิ์แล้วบอนด์ยูที่ญี่ปุ่นก็ขึ้นสูงเยอะด้วยเป็นประวัติการ30ปีด้วยเหมือนกันอย่างเง
13: ี้
0: ย
13: นั่นแหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดอีกอันหนึ่งท่านผู้ฟัง
0: ค
13: ือท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นพยายามรักษาเสถียรภาพค่าเงินเยนอย่างต่อเนื่
0: อง
13: เขามองว่าค่าเงินเยนมันอ่อนเกินไปถูกป่ะเขาจึงต้องเข้าแทรกแซงถูกไหมครับนะแล้วก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ผ่านมาก็หวังว่าจะทำให้ค่าเงินเยนมันมีเสถียรภาพแต่ปรากฏว่าตอนนี้บอนด์ยูญี่ปุ่นขึ้นสิทธิภาแต่ค่าเงินเยนกลับอ่อนค่าลงอีกถูกไหมครับตลาดก็เริ่มมองแล้วว่าอย่างเงี้ยมันเปิดช่องให้ BOJ สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้อีกจากวิทยาพรนอกไหมครับซึ่งตอนนี้บอนด์ยูของญี่ปุ่นที่ขยับขึ้นไปเนี่ยมาสะท้อนเรื่องนั้นว่าเฮ้ย BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยอีกหลายคนเนี่ยชอบไปตีความตรงกันข้ามบอกเฮ้ยเนี่ยบอนด์ยูญี่ปุ่นขยับขึ้นไปแล้วสูงสุดแล้ว30ปีอย่างนี้ BOJ ไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วเฮ้ยคุณมองผิดคือคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเรื่องตลาดพันธบัตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของอินเวสเตอร์ถูกป่ะซึ่งแอคชั่นของอินเวสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะอยู่บนการคาดการแอคชั่นของผู้กำหนดนโยบายอ่ะซึ่งถ้าเป็นนโยบายการเงินคือ BOJ ถูกป่ะ BOJ เนี่ยเขาไม่ขยับขึ้นดอกเบี้ยตามการคาดการของตลาดหรอกตามตลาดบอลหรอกเขาไม่ทำอย่างนั้นนึกออกไหมฮะแต่ที่บอลยูญี่ปุ่นมาขยับขึ้นไปรอเนี่ยเพราะว่าคนก็มองว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยถูกป่ะซึ่ง BOJ ก็ต้องดูจากเรื่องของเงินเฟ้อและค่าเงินเขาไม่สนใจหรอกบอนด์ยูตลาดเป็นยังไงถูกป่ะเขาเป็นเรื่องของนักลงทุนถูกไหมฮะเฟดเนี่ยเขายังไม่สนเลยเห็นไหมล่ะเฟดเนี่ยบอนด์ยู above 5% ยังขึ้นดอกเบี้ยเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเวลามองเนี่ยต้องมองว่าเฮ้ยหน้าต่างหรือแว่นตาของนักลงทุนหรือว่าแต่ละ stakeholder เนี่ยเขามองอย่างไรถูกไหมครับมองอย่างผมเนี่ยปกตินะไอ้มองประเภทว่า BOJ จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะบอนด์ยูขยับขึ้นแล้วอันนี้เป็นการมองแบบของคนไม่ปกติรู้ไหมครับไม่ออกแต่ถึงเรื่องนี้อันตรายพอถ้า BOJ ขึ้นดอกเบี้ยหรือตลาดเชื่อว่า BOJ ขึ้นดอกเบี้ยบอนด์ยูญี่ปุ่นก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยซึ่งพอขยับขึ้นไปเรื่อยพวกนี้มันทำให้ต้นทุนทางการเงินในญี่ปุ่นเนี่ยมันสูงขึ้นถูกไหมครับโอกาสที่จะได้เห็นโฟร์สวิตชิ่งออกจากตลาดการเงินต่างๆของโลกกลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อปิดสายเยนแคริเทดมันก็จะสูงขึ้นแล้วผมถึงบอกว่าเป็นตอนนี้ประเด็นสำคัญของตลาดหุ้นโลกถ้าไม่นับเรื่องน้ำท่วมในประเทศไทยซึ่งเป็นสเปซิฟิกแฟกเตอร์ของไทยเองเนี่ยตอนนี้คีย์แฟกเตอร์การลงทุนในตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันคือเรื่องฟันโฟล้วนๆเลยฟันดัมเบลท์แทบไม่เกี่ยวตอนนี้เลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็สำคัญมันเหมือนกับว่ามี2แรงขึ้นไปอีกเนาะ
13: ถูกต้องครับแล้วสำหรับผมเนี่ยเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยผมให้น้ำหนักไม่เยอะหรอกผมว่าเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยน้ำหนักจะเยอะและอิมแพคจริงๆกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในอเมริกาวิทยาซึ่งมันควรจะต้องปรับตัวลงได้แล้วจากบอนด์ยูที่ขึ้นขนาดนี้ในอเมริกาเนี่ยหรอไหมฮะซึ่งมันได้ส่งผลให้หุ้นได้ถึงทั่วโลกอย่างไทยก็จะสะสมเดลต้าตัวเดียวเป็นหลักถูกป่ะแต่สำหรับผมเนี่ยเมเจอร์อิมแพคที่ผมมองว่าเป็นเรื่องของญี่ปุ่นมากกว่าเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวกำหนดฟันโฟลว์จริงๆพอที่ผ่านมาเนี่ยการทำเยนแคริเทดมันเป็นตัวที่ผลักให้ตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากถ้าโฟลว์ไหลกลับไปญี่ปุ่นก็จบข่าวเลยคุณวิชภาครับถือว่าละครรอบนี้จบแล้วครับ
0: ค่ะซึ่งจริงๆแนวโน้มมันเป็นไปอย่างนั้นได้มากที่สุดด้วย
13: เป็นอย่างนั้นได้มากที่สุดไหมมีความเป็นไปได้แต่ผมยังไม่คิดว่าจะหนักขนาดนั้นครับแต่แล้วลงทุนควรเทคเรื่องนี้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนไงไม่ใช่คุณไม่สนใจกับมันเลยคุณมองหุ้นมันยังขึ้นอยู่ว่าอย่างนี้ก็ต้องขึ้นยาวๆไม่ใช่บางทีมันเป็นอิลูซีฟอยู่เป็นภาพลวงตาตลาดการเงินอยู่ถูกไหมฮะคุณต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตลาดการเงินตลาดหุ้นแล้วคุณดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมถูกป่ะนั่นแหละคือเรื่องสำคัญครับ
0: แล้วเรื่องที่สีจิ้นผิงไปเจอทรัมป์อันนั้นไม่มีผลอะไรทั้งสิ้น
13: ไม่มีผลอะไรหรอกครับก็แพ้ถ้ามันมีผลจริงสิ่งที่ผิงก็คงอยู่ต่อมันก็อยู่แป๊บเดียวเองอ่ะถูกไหมครับ
0: อยู่ดินเนอร์
13: คือสิ่งที่ผิงคือสิ่งที่ผิงเขาอีกระดับนึงเขาไม่ใช่พาคุณไปเที่ยวกับรถทำไม่ได้หรอกถูกไหมไม่มีคอมมิชเมนต์อะไรจากดูสิ่งที่ผิงหรอกครับนะครับไปก็คือแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยหนูวันนี้เฮียเป็นเบอร์หนึ่งนะทำอะไรเกรงใจเฮียหน่อยเท่านั้นเองครับผมไม่เห็นทรัมป์แข่งก้าวเหมือนตอนโพสต์ทวิตเตอร์เลยอ่ะไม่เห็นโพสต์เอ็กซ์เลยอ่ะหนูหน้าสิ่งที่ผิงเห็นก็เดินกุมห่อดีครับไม่
0: แบบหอมแก้มได้ก็หอมแก้มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
13: ใช่ครับแต่สิ่งที่ผิงคงไม่อยากหอมเท่าไหร่เพราะว่าเอาทิชชู่ไปน้อย
0: นี้มาที่หุ้นไทยนะคะการที่บอกว่ามันควรจะลงด้วยซ้ำไปอะไรถ้าไม่มีเดลต้าอะไรนะแต่ว่ามันก็ยังติดเหนือความ
13: หกร้อยลงก่อนมันควรต้องลงก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่โดยหลักเป็นอย่างนั้นแต่ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนแต่คุณฝืนแบบนี้เป็นผิดปกติถูกไหมมันเป็นการเพิ่มลิสต์เข้าไปคุณพี่พาปัจจุบันนี้ดู valuation เนี่ยถ้าบอลยูขยับขึ้น valuation ต้องหดตัวลงถูกไหมล่ะนั้นราคาเนี่ยคือในเมื่อมูลค่าแท้จริงหดตัวลงราคาตลาดก็ต้องหดตัวลงด้วยถูกไหมครับทีนี้พอมูลค่าที่แท้จริง intrinsic value เนี่ยมันหดตัวลงแต่ราคาตลาดกลับขยับขึ้นมันยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกถูกไหมนะครับ
0: แต่ที่บางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าจะเป็นทางด้านเทคนิคก็ถือว่ามันขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยอะไรแล้วอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีสี่อะไรเงี้ยค่ะ
13: คุณวิชภาถ้าเป็นเทคนิคเข้าอ่ะ
0: ค่ะ
13: ผมไม่ฟังใครหรอกผมฟังตัวเองผมไม่เชื่อว่าผมยังมีความมั่นใจว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่ดูเรื่องนี้ดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเรื่องเทคนิคเข้าถูกป่ะ
0: ทีนี้
13: ผมยังไม่เห็นให้ผลว่าทำไมคุณต้องเชื่อแบบนั้นถูกไหมครับแน่นอนตลาดหุ้นไทยวันนี้ถามว่าทำโกลเด้นคอร์สครบไหมคำตอบก็คือครบแต่คุณดูแบบเดียวแบบคุณดูเท่านั้นไม่ได้ไงวิทยาพรได้หรอไหมครับในเชิงโมเมนตัมอ่ะวันนี้นะครับไปสู่หลักการปกติเลยนะครับในช่วงวันที่16กันยายนที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยลงไปทำจุดต่ำสุดเนี่ย 1,561 จุดเนี่ยมันถือว่าทำโลเวอร์โลทีเนี้ยหลักการเทคนิคเข้า101เลยอ่ะหลักการแรกเรื่องดาวตีรี่อ่ะถ้าคุณทำโลเวอร์โลแล้วคุณยังไม่ทำไฮเออร์ไฮคุณไม่ทำจุดสูงสุดต่ำสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนแน่นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ 1,630 จุดเนี่ยคุณเบสขึ้นไม่ได้คุณต้องเบสว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวก่อนถูกไหมเวลาเราดูเทคนิคเนี่ยเราไม่ดูล่วงหน้าคุณวิชภาให้ผู้ฟังฟังผมไม่ดีนะคุณอยากคาดการล่วงหน้าโดยที่สัญญาณยังไม่เกิดพอนึกออกปะคือคุณต้องรอคอนเฟิร์มครบถ้วนก่อนคุณถึงจะไปได้ดังนั้นเนี่ยการลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางด้านการเงินทางด้านสถิติไม่ใช่เทคนิคอย่างเดียวหรอกครับเครื่องมือที่ใช้แมทแมติกทั้งหมดอ่ะคุณต้องรอให้องค์ประกอบมันครบทั้งหมดก่อนคุณคาดการล่วงหน้าไม่ได้พอได้หรือไม่
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าไอ้ตัว September effect อะไรเงี้ยมันก็ยังทำงานอยู่ด้วยตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีผล
13: คือมันถึงสิ้นเดือนแล้วว่านะครับโอกาสที่มันจะเป็นไปตามสถิติเดิมมันก็น้อยแล้วแหละเดี๋ยวไปถึงไปคิดอะไรให้มันอย่างนั้นเลยครับนะคือผมคิดว่าไอ้พวก seasonality เนี่ยคุณดูแฟกเตอร์เป็นปีต่อปีดีกว่านะครับในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วพอหลังเกิดเหตุการณ์แล้วผมคิดว่าคุณก็ไปตาม fundamental แหละคือเอาอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคุณบอกหุ้นไทยจะไปต
0: ่อ
13: คุณดูแค่ตัวเซ็นดิ้งอย่างเดียวไม่ได้ไงเพราะถ้าคุณดูเซ็นดิ้งแบบนักวิเคราะห์หรือว่าคนดูเทคนิคแบบขอโทษทีนะอนุบาล1 2 3อ่ะคุณมาคุยกับพวกผมที่ระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้ไงถูกป่ะเฮ้ยมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วอะไรของน้องรู้มั้ยซีนเด็กปัจจุบันเนี้ยมันถูกได้ด้วยเดลต้าตัวเดียวอ่ะถูกมั้ยวันเนี้ยที่มันยืนได้ตามที่น้องๆเขาบอกกันเนี่ยมันมาจากเดลต้าหรือวิภาพรรู้มั้ยฮะทีเนี้ยไอ้ความแข็งแกร่งของเดลต้าคุณต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วย1ที่สำคัญเลยคุณต้องดู AD line ด้วยว่าหุ้นมันขึ้นน่ะ AD line อ่ะมันบอกอยู่แล้ว advance and decline lineถูกไหมคุณต้องดูด้วยที่มันขึ้นมาเนี่ยไอ้หุ้นขึ้นจำนวนหุ้นขึ้นกับจำนวนหุ้นลงมันสอดคล้องกับอินเด็กซ์ที่มันขึ้นไหมถ้ามันไม่สอดคล้องก็ถือว่าเป็นเนกาทีฟไดเวอร์เจนซ์อันนี้ที่หนึ่งถูกไม่ถูกเพื่อนบอกได้หรอไหมคือหุ้นมันจะไปต่อแบบสมูทแต่จำนวนหุ้นขึ้นมันต้องมากกว่าจำนวนหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญถูกป่ะแต่เนี่ยมันมีเดลต้าตัวเดียวไงถูกไหมครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองคุณต้องดูเรื่องโฟลว์ด้วยแล้วตลาดหุ้นไทยในเชิงสถิติเนี่ยมันเป็นนักทุนต่างชาติเท่านั้นแหละที่เป็นตัวที่ drive ตลาดได้วันนี้ต่างชาติขายมา4วันติดอ่ะคุณจะไปชวนคุณจะไปบอกนักลงทุนให้เขามั่นใจว่าโอ้ตรงนี้ต้องซัดเถอะในขณะที่ต่างชาติขายอยู่อ่ะคุณจะเอายังไงดีอ่ะถ้าคุณจะเอาอย่างนั้นเนี่ยมันได้เหมือนกันนะคุณต้องซัดเดลต้าตัวเดียวอ่ะซึ่งเอาไหมล่ะไม่มีใครกล้าซื้ออีกไม่มีใครกล้าซื้อก็จบครับก็รอครับนั่นเองครับ
0: นะการที่มันเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนี่มีคนบอกนะคุณสิทธิ์มันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเดลต้าอย่างเดียวที่มันสูงหุ้นขึ้นน่ะมันเป็นเพราะนายกไปสั่นระฆังที่ตลาดนิวยอร์กด้วย
13: โอ้ใครเขาสนใจเหรอครับ
0: ค่ะ
13: มันไม่มีใครสนใจมันครับเรื่องนายกไปสั่นระฆังนะครับคือถ้านายกสั่นระฆังแล้วมีผลกับตลาดอ่ะผมว่านายกกลับมาเร็วกว่านี้นิดนึงอ่ะแล้วมาดูเรื่องน้ำท่วมจะมีผลกับตลาดมากกว่านี้ครับ
0: ค่ะ ต่พอพูดแบบนี้แล้วถ้าอย่างนั้นถามเลยอ่ะคุณนสิทธิ์ว่าปัจจัยอ่ะปัจจัยของไทยเรานะณวันนี้เลยเนี่ยคุณนสิทธิ์มองเรื่องอะไรมั่งน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องของ
13: คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมว่ามันโตได้ด้วยตัวของมันเองระดับนึงอยู่แล้วนะเราคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วหุ้นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตลาดกับเศรษฐกิจโดยลากย่าจริงๆเนี่ยผมว่ามันไปได้ธนาคารสื่อสารค้าปลีก whatever เนี่ยมันไปได้ถูกไหมครับนะแล้วปีนี้คาดการณ์ของแบงก์ชาติสภาพัฒน์เศรษฐกิจโต 2.8 2.3 อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ผิดคาดหรอกมันน่าจะไปได้อยู่แล้วอันนี้ที่หนึ่งแต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยคุณต้องยอมรับมันโตแบบไม่ทั่วถึงหรอกหรือว่าเป็นการโตแบบ K-shapeพอมันโตแบบ K-shape เนี่ยคุณจะลงทุนเนี่ยคุณไปดูเศรษฐกิจภาพใหญ่ไม่ได้คุณไม่กล้าลงหรอกเศรษฐกิจโต 2.8 เลยคุณจะกล้าซื้อหุ้นหรอถูกไห
0: ม
13: คุณต้องดูไปในรายละเอียดว่าไอ้ 2.8% เนี่ยแล้วไอ้กลุ่มไหนมันยังอยู่ได้ซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่ากลุ่มธนาคารมันอยู่ได้กลุ่มค้าปลีกกลุ่มสื่อสารถูกไหมครับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มอาหารมันอยู่ได้คุณก็ต้องว่าไปตามนั้นแล้วก็กลุ่มอ่ะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นซิติเคิลอ่ะก็มันก็อยู่ของมันได้กลุ่มพลังงานอ่ะมันก็อยู่ของมันได้มีเรื่องสต็อกเกสสต็อกอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับมันก็ต้องไปตามนั้นแต่ถ้าคุณไปดูเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วคุณบอกโอ๊ยมันตายแล้วคุณก็ไม่ต้องซื้ออะไรเลยครับแล้วคุณต้องดูไอ้หุ้นเนี่ยไอ้3กลุ่มใหญ่ที่ผมว่ามาเนี่ยโดเมสติกเพย์ที่ผมว่าไป5กลุ่มพลังงานกระที่ประโยชน์จากราคาน้ำมันสต็อกเกนกำไรไตรมาส3น่าจะดีเนี่ยเดลต้านะครับวิ่งตามตลาดหุ้นโลกเนี่ยเฉพาะไอ้3กลุ่มนี้มันกินมาร์เก็ตแคปไป 80% แล้วคุณจะให้หุ้นไทยมันลงยังไงถูกไหมครับ
0: ค่ะ
13: เดียวกันเรื่องน้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเทียบกับปี54ไม่ได้นะครับปี54มันแพนิคเซลหนักแหละแต่เพราะตอนนั้นเนี่ยเซนเด็กมันปรับตัวลง 25% เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันมี impact ต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตเนี่ย5เดือนคุณจําได้มั้ย5เดือนแต่รอบนี้นะครับผลก็ตกอยู่ตอนนี้แหละนะครับแต่ต้องเรียนว่าวงมันจำกัดนะครับเพราะตอน54เนี่ยมันกระทบแหล่งอุตสาหกรรมกระทบนิคมกระทบห่วงโซ่อุปทานหลายกลุ่มธุรกิจว่าจะเป็นรถยนต์ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์มันกระทบหมดถูกไหมครับแต่ว่ารอบนี้มันจะจัดความเสียหายอยู่พอสมควรจะอย่างมันก็อยู่ในเขตชุมชนอยู่เกษตรกรสัญจรไปมาอะไรประมาณนี
0: ้
13: ซึ่ง impact มันไม่ขนาดนั้นเนี่ยผลกระทบต่อ GDP เนี่ยเผลอๆคุณวิทยาภามันจะไม่ลบนะมันจะกลายเป็นบวกเพราะท่านผู้ฟังผมไม่ได้บอกว่าน้ำท่วมมันดีนะมันไม่ดีหรอกนะครับแต่ผมพูดในเชิงของตัวเลขนะเราพูดทางแมทริกซ์นะท่านผู้ฟังฟังให้ดีน
0: ะ
13: ถ้าเป็นน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยมันกระทบซัพพลายเชนถูกป่ะมันกระทบนิคมอุตสาหกรรมกระทบโรงงานมันทำให้ภาคการผลิตมันหยุดตัวและภาคส่งภาคการผลิตหยุดตัวปั๊บภาคส่งออกนำเข้ามันหยุดด้วยถูกป่
0: ะ
13: ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไอ้เครื่องจักรตรงนี้มันหยุดหมุนไปเลยมันก็อิมแพคหนักถูกไหมครับนะแต่ไอ้รอบนี้มันไม่กระทบตรงนั้นถูกไหมครับนะต่อให้คนยังไปทำงานอะไรนะแต่สุดท้ายผมคิดว่าโรงงานมันรันได้อยู่ดีถ้าไปเชนมันไม่ได้กระทบขนาดนั้นมันกระทบแค่การสัญจรไปมาถูกไหมครับแต่ในทางตรงกันข้ามพอมันกระทบเฉพาะเขตชุมชนเนี่ยคุณวิภาพอน้ำลดปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องน้ำลดหรอกวันนี้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณว่ายอดค้าปีกขึ้นไหมระเบิดเถิดเทิงเห็นไหมคนซื้อของจริงกันระเบิดเลยพอหลังน้ำลดปั๊บเดี๋ยวก็ต้องมีการซ่อมแซมนู่นนั่น1 2 3 4 5ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยรายได้ของคนไม่ลดแต่เขาจะใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวทุนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีด้วยถูกไหมครับคือถ้าโรงงานอุตสาหกรรมมันเจ๊งอ่ะมันท่วมอ่ะซัพพลายเชนมันกระทบหมดอ่ะส่งออกมันไม่ดีนำเข้ามันไม่ดีเนี่ยมันกระทบต่อรายได้ของคนเนี่ยถูกป่ะเพราะคุณมีโอกาสถูกเลย์ออฟถูกไหมงานเข้าไปทำไม่ได้รายได้คุณไม่มีแต่วันนี้ทุกคนรายได้ปกติหมดแต่เดี๋ยวคุณมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่แล้ววันนี้ทั้งส่อมรถส่อมลาถูกไหมครับส่อมบงส่อมบ้านผมมองว่า GDP ในช่วงเดือนของปีจะบวกมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าน้ำท่วมครับ
0: เรื่องจำไปแล้วเรื่องที่วันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องคดีบาร์โค้ดเลือกตั้งอันนี้จะมีผลไหมคะ
13: ถ้าเขาตัดสินเป็นว่ามันไม่ชอบอ่ะก็มีผลมากด้วยมากแบบมากเลยนะเพราะมันจะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลความไม่แน่นอนทางการเมืองถูกปะแต่คุณวิทยาภาเชื่อเหรอว่าเขาจะตัดสินให้มันเป็นให้มันเป็นแง่ลบโมฆะอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: เสียงในหูมันบอกว่าไม่โมฆะ
13: ถ้าคุณวิทยาภามีเสียงในหูอย่างนั้นคนทั่วไปก็คงมีเสียงในหูแล้วใครที่มีเสียงในหูคุณวิทยาภาก็ลืมเรื่องนี้ไปเถอะค
0: ือ
13: ขอโทษทีนะครับนี่ประเทศไทยอ่ะคือเราอยู่ประเทศไทยเราต้องเข้าใจประเทศไทยด้วยนะคือหลายคนเนี่ยอยู่ประเทศไทยบางคนก็อยู่นานมากนะผมเห็นนักวิชาการต่างๆหรือว่ากระทั่งพวกคนที่แบบออกมาพูดเรื่องเนี้ยเฮ้ยคุณก็อยู่มานะผมก็อยู่มาจะ50ปีอ่ะ อยู่มานานขนาดนี้คุณยังไม่เข้าใจเหรอว่าของประเทศไทยคุณยังหวังประเทศไทยจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเหรอเหมือนสิงคโปร์อย่างเงี้ยเหรอเหมือนอเมริกาคุณหวังอะไรอ่ะถูกไห
0: ม
13: ถ้าคุณหวังอย่างนั้นนะคุณก็จะเหมือนกับคนไทยในอดีตที่เคยมีอุดมการณ์แล้วเขาก็ตายไปพร้อมกับความหวังที่ไม่สมหวังเนี่ยวันนี้คุณต้องอยู่กับปัจจุบันถูกไหมครับแล้วคุณก็ช่วยกันพัฒนาประเทศบนสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี
0: ้
13: มันถึงจะไปได้ครับ
0: ได้คุณสิทธิ์มีอีกไม่เกิน1นาทีนะถามคำถามหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังก็ถามมาหุ้นปตท.เข้าถืออยู่ตอนนี้เขาตัดสินใจขายเป็นการตัดสินใจที่ถูกไหมคะ
13: ก็โอเคนะครับจะคุณลองงบออกก่อนไหมล่ะแต่ตอนนี้ผมบอกให้นักฝรั่งขายต่อเนื่องเหมือนกันนะก็ลองดูเป็นสเต็ปไปสเต็ปแล้วกันเนี่ยนะครับถ้าถือไปยาวๆต้นทุนต่ำแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเล่นสั้นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเสี่ยงนะฝรั่งขายอยู่ครับ
0: โอเคได้ค่ะก็งั้นเราลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะคุณอสิทธิ์เวลาหมดแล้วแล้วติดต่อมาพบกันอาทิตย์หน้านะสวัสดีค่ะค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
19: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
20: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
21: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
20: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิจปาโลรายงาน
17: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
17: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: ระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณครับก็แพร่ภาพออกอากาศที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97และการคุยเฟื่องเรื่องพระทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับก็เราพูดถึงเรื่องพระเรื่องพิธีกรรมต่างๆก็มาค่อนข้างที่เยอะๆนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นพระเกจิรุ่นเก่ารุ่นโบราณหรือจะเป็นพิธีกรรมสวดนพเคราะห์หรือพิธีมหาพุทธาภิเษกนะฮะครับก็มีท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศสอบถามมาเห็นผมนัดยานะฮะก็อยากจะถามว่ามันเป็นยานัดหมอมีหรือหมอชิดนะฮะครับต้องเรียนตรงนี้นะฮะเป็นยานัดนอกจากประเทศเยอรมนีนะฮะครับก็ขวดที่บางทีขวดสวยๆนะเราจะขึ้นขวดเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับคำที่ผมพูดเป็นขวดที่ทำจากประเทศจีนและต่างประเทศบางขวดก็มีราคาแพงมากๆแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องยานัตก่อนนะฮะยานัตเนี่ยมีราคาปอนด์หนึ่งเนี่ยขวดหนึ่งนะประมาณ 2-3 ปอนด์เนี่ยก็ประมาณล้านกว่าบาทท่านฟังแล้วท่านอาจจะไม่เชื่อนะฮะก็คือเขาเรียกว่ากิมฮวยในโลกนี้มีไม่กี่ขวดนะฮะเป็นมวลสารเป็นสมุนไพรที่เก็บมาจากบนหลังคาจักรวาลก็คือที่ทิเบตก็เรียกดอกไม้แดงปัจจุบันไม่มีนะแล้วก็มีสูตรมาผสมมวลสารต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะครับก็เริ่มต้นประเทศเยอรมันที่ทำยานัตขึ้นมาเพราะอะไรไหมครับประเทศเยอรมันเขาจะมีเมืองหินเมืองหินเนี่ยเยอะเลยตอนนี้พอคนที่ทำเหมืองเสร็จแล้วออกมาเขาก็จะมาฟักยานัตเนี่ยป้ายที่ระบุกระสูงเข้าไปเพื่อล้างปอดบำรุงหัวใจนะฮะครับก็เป็นไข้เป็นหวัดนะฮะเข้าไปบางคนนี่กินอย่างผมเนี่ยเจ็บคอหรือเป็นไข้ผมก็จะกินในช่วงโควิดนะฮะผมก็กินยานัตนะครับก็จำเป็นต้องไปฉีด2เข็มเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศตั้งนั้นมาก็ไม่ได้เป็นเลยหรือเป็นไม่เป็นเราก็ไม่รู้พอเวลาไอหน่อยเราก็กินยานัตนะฮะกินยานัตนัดยาแล้วก็ไม่มีเวลาผ่านไปต่างประเทศเช็คดูก็ไม่มีนะฮะคุณวิเศษของยานัตเนี่ยมันมากมายเหลือขนาดนับนะฮะต้องฟังผู้มีอายุที่นัดไม่ใช่ยานัตของเราก็คือหมอมีกับหมอชิดที่ใช้หลอดเป่านะฮะแต่อันนี้จะใช้มือแตะแล้วก็มีถ้วยคือเรื่องเยอะมากเลยยานัตเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายผมก็ความรู้ยังไม่ถึงครับก็จะมียี่ห้อต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทองหรือสิงโตนะฮะหรือหอไอเฟนหรือจะเป็นต้นสนหรือจะเป็นกุญแจทองหรือจะเป็นประตูทองหรือจะเป็นใบไม้ทองนะฮะครับเราก็จะขึ้นขวดให้ท่านดูท่านก็ลองพิจารณาดูนะอาจจะไม่ตรงกับคำที่ผมพูดนะฮะแล้วขวดยานัตต่างๆนี่ที่ผมสะสมมาเนี่ยคิดว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะก็น่าจะเป็นร้อยใบนะบางขวดทำจากหยกบางขวดทำจากหินที่มีค่าเช่นพวกทับทิมหรือเพราะว่าอมิติสหรือว่าเป็นเขี้ยวหนุมานหรือทำจากเขาหรือทำจากงานะฮะหรือกับหรือรัตนชาติแล้วก็ช้อนเนี่ยมันจะมีทั้งช้อนทองคำช้อนเงินนะฮะโอ้โหเรื่องเยอะมากเลยถ้าพูดเรื่องยานัตเนี่ยท่านก็ลองศึกษาดูนะฮะลองเข้าไปใน Google ลองไปหน่อย Facebook หรือว่าเข้าอะไรต่างๆลองเสิร์ชเข้าไปนะว่ายานัตเยอรมันท่านก็จะเห็นเลยว่าบางขวดนี้ประมูลกันเป็นหลักล้านนะเป็นขวดที่ว่าเจรไนคือว่าเอาหินมาแกะเอาหินมาทำแล้วก็มาแกะหน้าแล้วก็มี

0: ฝาที่เป็นงาหรือเป็นจุกทองคำนะฮะก็จะมีราคาอยู่ในคนที่ว่าค่อนข้างที่จะมีฐานะหรือว่าท่านดูหนังจีนไหมครับดูหนังจีนตอนเรื่องซูสีเทหาวอย่างนี้ฮะซูสีเทหาวจะนัดยาก็จะมีคนป้ายที่ตรงนี้แล้วก็ฟุบแล้วก็เรียกสนัดสนัดอย่างนี้นะฮะครับนี่คือยานัดประเทศเยอรมันไม่ใช่จีนนะประเทศเยอรมันครับแต่จีนเนี่ยทำขวดมาขายนะแล้วขวดบางอย่างในที่ผมขึ้นอยู่ในรูปบางทีก็ของไทยโบราณนะฮะเลี่ยมทองฝังเพชรก็แล้วแต่คนที่มีฐานะนะแล้วจีนก็จะมีเขียนลายข้างในเขียนลายข้างในนะผมไม่ทราบว่าเขียนยังไงนะเอาผู้การเข้าไปเขียนลายข้างในนะแต่ถามว่ายานัดแบบนี้เขาไม่นิยมเขากลัวสีมันจะไปเปื้อนยานัดเขาเขียนนะเอามาโชว์ว่าขวดพวกที่เขาสะสมขวดยานัดนะฮะส่วนขวดใหญ่ๆนี่ให้เห็นนะจะเป็นประตูเขาเรียกกิมมึงภาษาจีนเขาเรียกกิมมึงคือประตูทองหรือกิมสอซีก็คือกุญแจทองแล้วก็ต้นสนจะมีหลากหลายเลยนะผมก็ไม่ทราบว่าขวดไหนคือผมจะรับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีซึ่งผมเลิกบุหรี่ช่วงนั้นท่านก็บอกนัดยาท่านรับผิดชอบชั่วชีวิตปัจจุบันนี้ก็ขายก็เข้าไปหาท่านก็เมตตาให้มานะกันแล้วแต่ยี่ห้ออะไรนะจะมีประตูทองจะมีกุญแจทองจะมีต้นสนนะฮะก็ต้องดูอายุบางทียี่ห้อเดียวเนี่ยบางท่านถามว่ายี่ห้อเดียวเนี่ยแต่ทำไมราคาไม่เหมือนกันบางขวด 5,000 บางขวด 40,000 มันก็เหมือนกับไวน์กับเหล้ามันอยู่ที่อายุนะอยู่ที่อายุแล้วก็อยู่ที่การเก็บนะฮะครับยิ่งข้างในเป็นก้อนต้องเอาไม้กระทุงกระทุงไปเนี่ยนี่คือสุดยอดเลยนะคือสุดยอดคือมันได้แล้วการเก็บเนี่ยก็ต้องไม่ให้อยู่ในร้อนจัดหรือเย็นจัดให้อุณหภูมิพอดีนะฮะครับผมก็ตั้งอนัตมาน่าจะ10ปีตั้งกันเลิกบุหรี่มานะทำให้ร่างกายในดีสมบูรณ์โควิดไม่เป็นหวัดน้อยครั้งที่จะเป็นพอเป็นปุ๊บเราก็นัดยาพอนัดยาปุ๊บน้ำมูกมันก็จะไหลมานะฮะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะที่ผมยังประทับใจและติดใจมากเลยสมเด็จธงชัยเนี่ยท่านให้มาตาขนนกมันหอมมากเลยนัดไปเนี่ยเดินเข้าไปในห้องเนี่ยทุกคนทักเลยเฮ้ยทำไมหอมอย่างนี้หอมอย่างนี้แต่แรงมากเราก็ต้องนัดตอนเช้าตอนที่อยู่ถึงบ้านตื่นมาเพราะว่าถ้าไปนัดระหว่างชุมชนหรือว่าไปในที่แออัดหรืออะไรเนี่ยน้ำมูกมันจะไหลเสียบุคลิกเพราะว่ามันจะล้างออกหมดเลยผมจะนัดตอนเช้าตื่นมาก็คือขนนกนะนัดแล้วน้ำมูกมันจะไหลออกมาแล้วสั่งมาเป็นยวงเลยสบายมากแล้วหอมมากนะมันก็เป็นที่บางขวดได้มานะไม่ได้เรื่องนะไม่มีกลิ่นไม่มีมันอยู่ที่การเก็บนะขวดตะกั่วขวดเจรไนขวดกระเบื้องนะฮะครับขวดก็จะมีราคาบางขวดเนี่ยมีการซื้อขายกันเป็นหมื่นขวดเปล่านะครับไม่พูดถึงเรื่องยานัดนะขวดเปล่าก็ซื้อก็เป็นหมื่นเลยนะเพราะว่าเป็นการสะสมขวดนะฮะครับบ่งบอกถึงว่าซื้อจะมีขวดก็ต้องซื้อยานัดขวดนึงอาจจะหลายๆแสนหรืออาจจะถึงล้านนะฮะเป็นเรื่องที่ผมก็เข้าไม่ถึงแต่ขวดละล้านเคยนัดขวดละล้านเคยนัดนะฮะเคยไปซื้อให้เขา1ล้านบาทเขาเรียกกิมฮวยก็คือดอกไม้ทองซึ่งในโลกนี้เขาบอกว่ามีแค่10ขวดนะฮะก็ซื้อมาขวดก็แบ่งกลมๆประมาณน่าจะ 2-3 ออนเนี่ย2ออนเนี่ยผมกล่าวไม่ถูกหรอกเราก็เอาขวดยานัดหมอมีเนี่ยล้างอย่างดีเลยเพื่อจะไปขอเขามาขวดขอให้มันนิดเดียวขอให้มันนิดเดียวผมก็นัดโอ้โหมันหอมจริงๆเลยนะสมราคาที่ขวดละ1ล้านแล้วทุกวันนี้ผมซื้อให้กับพรรคพวกเขาก็นัดเป็นบางเวลาเขาก็ไม่ได้พกมาข้างนอกเขากลัวว่ามีคนขอเพราะว่า1ล้านบาทมันก็ไม่ให้เรื่องเราเล่นแล้วก็มีคนดังนะครับเราไม่ต้องอ่านชื่อเขาก็เอายานัดต่างๆเนี่ยเอาพระกิ่งเข้าไปแช่แล้วก็ไปให้เกจิอาจารย์แต่ละองค์เสกเสกเสกเสกแล้วก็มาทำพระขายนะท่านเชื่อไหมครับผมเนี่ยมีส่วนเยอะๆเลยที่ช่วยเหลือตรงนี้แต่ผมไม่ได้พระเลยเพราะว่าหมดองค์ละ 5,000 ขายองค์ละ 5,000 หมดทันทีเลยนะครับเป็นเรื่องที่คนเขาเชื่อกันนะ ครับแต่นัดนี่มันก็คือรวบรวมสมุนไพรว่านต่างๆที่หาได้ยากจากทั่วมุมโลกเลยนะโดยเฉพาะที่ทิเบตทิเบตถือว่าเป็นหลังคาจักรวาลที่อยู่ใกล้กับสวรรค์มากที่สุดเลยดอกไม้หรือว่าสมุนไพรที่จะแพงที่สุดเลยจะนัดจะแพงเพราะตรงนี้เขาเรียกดอกไม้แดงนะแล้วส่วนผสมต่างๆนะผมก็ไปซื้อตำรามาจากต่างประเทศเล่มหนึ่งแต่ขอโทษทีครับอ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนแล้วให้คนจีนปัจจุบันอ่านก็อ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนโบราณเขาบอกถึงวิธีการทำยานัดหมักยานัดนะฮะในโลกนี้3อย่างนะ4อย่างที่ว่ามันเรื่องราวลึกลับซับซ้อนราคานี่มันต้องพูดถึงนะเหล้าวายยานัดใบชามันมีตำนานใบชากูแผ่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดช่วงหน้าแผ่นหนึ่งเป็นล้านนะฮะแล้วการชงก็ลำบากต้องชงด้วยน้ำถ้าคนชงชาดีเนี่ยเขาจะมีคนชงชาที่ว่าได้แล้วการยกย่องจะต้องมีอุณหภูมิจะต้องอะไรเนี่ยมันเยอะมากแต่ผมก็กินอยู่ผมก็ชงธรรมดาเนี่ยฮะชายานัดวายเหล้ามันเป็นของที่ราคานี่บางคนนี่พูดแล้วเหมือนก็จะโม้อย่างวายเนี่ยขวดหนึ่งห้าหกล้านท่านเชื่อไหมในโลกนี้มีแค่สี่ห้าขวดบทบาทหลวงบทคิดในต่างประเทศองุ่นต้นหนึ่งสองสามร้อยปีครับทำแล้วก็ได้ประมาณ12ขวด10ขวดเขาก็ซื้อขายกันสมัยก่อนก็หลายแสนแล้วเก็บมาหลายๆปีเนี่ยมีคนซื้อมานะในวันฉลองวันเกิดไม่ต้องบอกนะว่าใครนะพอดีผมเซิร์ชรูปเก็บไว้แต่ผมไม่กล้ามาลงกลัวเขาหาไปละเมิดเราไม่ต้องขออนุญาตครับขวดหนึ่ง6ล้านบาทวาย1ขวด6ล้านบาทกินเงิน4คนกินกันเนี่ยกงแก้วเนี่ยต้องล้างสะอาดต้องอบสะอาดกินแล้วก็ต้องกินให้หมดแล้วกินกับวายแดงต้องกินกับเนื้อถ้าวายขาวต้องกินกับปลานะครับนี่คือเรื่องราวแต่ผมเนี่ยจะกินพวกนี้ผมจะกินกับน้ำชาเพราะว่ามันถูกโฉลกแล้วก็ต้องผสมไม่ต้องเอ็นแล้วก็คือกินเพียวถ้าผสมเนี่ยมันจะเสียรสชาติแล้วมันจะเสียของหมดเลยนะครับเราก็ย้อนมาถึงยานัดยานัดเนี่ยฮะท่านชมขวดได้ยังขวดผมเยอะนะแต่ให้ผมอธิบายไม่ถูกนะว่าขวดนี้มันเป็นยังไงราคาไงผมเจอผมก็ซื้อมาร้านของเก่าต่างประเทศโดยมากจะไปต่างประเทศร้านของเก่าบางขวดก็จะมีราคาแพงครับหลักหมื่นมีเยอะเลยหลักหมื่นมีเยอะเลยนะขวดที่ท่านเห็นอยู่นะหลักแสนก็น่าจะมีขวดทั้งขวดแต่ก็ไปแล้วนะเดินทางไปต่างประเทศก็มีพอเราลงใน Facebook ก็มีคนชาวต่างประเทศก็เข้ามาขอติดต่อขอซื้อนะฮะแล้วเขาก็บินมาเราก็ไม่รู้ราคาเราเห็นกำไรเราก็ขายนะฮะปัจจุบันขวดยานัดผมยังมีอีกน่าจะเป็นร้อยแล้วก็ทำในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเขาไฟจะเป็นไม้พยุงจะมาเป็นไม้มะฮอกกานีหรือจะเป็นไม้กฤษณาหรือจะเป็นไม้ตาลนะฮะหรือไม้มะพร้าวเนี่ยให้ช่างเขากึ่งแล้วก็มีติดหัวต่างๆไว้ค่อนข้างที่เยอะๆเลยด้วยความชอบนะด้วยความชอบเลยนะครับก็ท่านก็ลองศึกษาดูนะว่าดูแล้วมีความชอบยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านที่ชมรายการคุยเฟื่องเนืองพาผมที่สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและคอมเมนต์ไปด้วยว่าท่านอยากจะทราบเรื่องอะไรเราก็พยายามจะหาเรื่องราวต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับทวนขวดจะนัดนี่เดี๋ยวเราก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะให้ท่านดูครับถามว่าขวดราคาไหนแพงจำไม่ได้บางทีมันขายไปหมดแล้วแล้วก็ซื้อเข้ามาจากต่างประเทศบางทีต้องไปอ้อนวอนไปขอร้องซื้อมายังขวดยานัดที่ทำจากไม้กระปังหาเนี่ยมันแพงเพราะกระหาต้องอันใหญ่แล้วก็ต้องกึ่งแล้วก็ต้องใช้มือแล้วแกะโอ้เป็นเรื่องเยอะมากเลยนะค่าแรงก็แพงแล้วไม้ก็ต้องซื้อดุ้นใหญ่ที่เป็นเง่ามานะฮะก็แพงมากเง่ากุหลาบอย่างเงี้ยเง่ากุหลาบที่เขาทำไปอ่ะเราก็มาแกะมากึ่งนะก็แพงครับแล้วก็เง่าลักต้นลักเนี่ยฮะลักซ้อนเนี่ยฮะลักซ้อนหรือเง่าพยุงเนี่ยหรือตาเขาเรียกว่าปุ่มมะค่าปุ่มพยุงเนี่ยมันแพงมากนะแล้วก็มันเป็นแข็งต้องให้คนมีฝีมือเขาทำนะแล้วจุกข้างบนก็ต้องมาเลี่ยมทองแล้วไอ้ตรงช้อนก็เป็นทองคำหรือจะเป็นช้อนงาก็แล้วแต่นะฮะครับขวดนี่หลากหลายนะฮะครับบางคนนี่เขาเก็บขวดไว้มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่บ้านเขาเก็บไว้ประมาณ1,000กว่าขวดเขาเป็นห้องยานัดเลยนะ แล้วเขาก็ขวดเปล่าเนี่ยขวดที่มันแพงเขาก็หาซื้อมาเป็นห้องยานัดสำหรับนัดเลยนะก็จะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่ชมรายการผมนะฮะไม่ใช่เวอร์นะเป็นเรื่องจริงนะครับยานัดขวดเป็นล้านมีขวดเป็นร้อยมีขวดหลักหลักพันมีนะฮะเราพยายามจะขึ้นขวดให้ท่านดูนะจะมีประตูทองเขาเรียกว่ากิมมึงนะหรือจะเป็นกุญแจทองเขาเรียกว่ากิมสอซีหรือจะเป็นต้นสนนะหรือจะเป็นใบทองนะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิงโตทองบูริมกิมไซกิมไซกิมไซก็คือสิงโตทองนะฮะแล้วจะมียี่ห้อต่างๆอีกเยอะเลยที่ผมเข้าไม่ถึงเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะทำมาดั้งเดิมแล้วจะขายที่เยอรมันจะขายที่สเปนนะฮะจะขายที่อเมริกาแล้วที่เยอรมันเขาจะทำเป็นยานัดตลาดเขาจะขายเขาจะใส่เมนทอนอันนี้ก็เยอรมันก็จะนัดพวกกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มทั่วไปมันพกพาดีฮะพกพาง่ายหยิบขึ้นมาแต่ถ้าเป็นยานัดจากเยอรมันหรือขวดจากจีนเนี่ยมันพกยากมันต้องมีถ้วยทำจากหยกทำจากทองคำมันค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ส่วนมากจะลืมผมก็ขวดดีๆก็ลืมหมดถ้าพกไปแล้วเอาไปต่างประเทศนะฮะหรือเอาไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะลืมนัดเสร็จแล้วก็วางไว้ลืมถ้วยก็เป็นถ้วยหยกหรือถ้วยไม้เป็นหินหรือเป็นถ้วยทองคำอะไรเนี่ยฮะปัจจุบันนี้ใช้ขวดธรรมดาใช้ขวดธรรมดาเพราะขวดดีๆเนี่ยลืมแล้วก็กลับไปก็ไม่เจอถ้าขวดธรรมดาเนี่ยลืมแล้วกลับไปก็เขาเก็บไว้ให้แต่ถ้าเป็นขวดสวยๆเนี่ยเขาก็เห็นเป็นของมีค่ามีราคาเขาก็เก็บไว้นะฮะครับหลากหลายนะฮะขวดยานัดเนี่ยนะฮะท่านลองชมดูแล้วก็คอมเมนต์มาว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับบางขวดผมก็ไม่อยู่แล้วนะแต่รูปผมถ่ายว่าสมัยที่ผมอยู่นะเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของก็ว่าสมบัติผัดกันชมนะครับไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือบางทีให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ไปนะฮะส่วนยานัดเนี่ยก็นัดมาก็ค่อนข้างที่เยอะๆหลายหลากหลายยี่ห้อก็เลยรับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมณีสมเด็จทรงชัยท่านมอบมาให้นะผมไม่ได้ซื้อถ้าซื้อคงทำใจไม่ได้เพราะมันแพงนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าซื้อยังไงเครื่องตำนานยานัดเนี่ยพระจีนที่วัดทิพวรีนะท่านก็เล่นยานัดท่านก็สอนเรื่องยานัดว่าอย่างนี้แต่ถามว่าเราก็ไม่รู้เราฟังอย่างเดียวแล้วท่านก็ให้ยานัดใบไม้ทองผมมาก็นัดจะจนหมดนะก็โอเคเรานัดเนี่ยแต่ถามว่าจะขนนกเนี่ยมันหอมมากขนนกนะฮะเดินเข้าไปนี่คนทักเลยนัดอะไรมามันหอมแล้วเราก็ชอบตอนเช้าๆเนี่ยผมก็ยังเหลือไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะเพราะว่าได้มาขวดเนี่ยก็มีพรรคพวกยกขวดไปเลยแล้วผมก็ถ่ายตัวขวดแล้วก็แบ่งมานะเช้าๆก็นัดมาแล้วมันจะหอมแล้วก็นั่งน้ำมูกมันจะไหลออกมาแบบล้างปอดล้างอะไรออกมาแล้วก็สั่งมาเป็นยงๆนะฮะทำให้โล่งทำให้สบายทำใหสมองเปิด สมองเนี่ยคิดอะไรก็ยังง่ายๆเลยนะเครื่องเรื่องของยานัดเนี่ยถ้าคุยไปเนี่ยเดือนหนึ่งคุยไม่จบถ้าไปกับผู้รู้เนี่ยเขาไปเรื่องไปราวต้องไปเก็บสมุนไพรตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ต้องมาหมักแล้วก็ต้องมาบดด้วยไม้ที่เป็นมงคลนะแล้วบดเสร็จแล้วก็ต้องเอามาตากแล้วมาอบเสร็จแล้วก็มาบดให้ละเอียดแล้วมาล่อนให้ละเอียดนะแล้วก็มาหมักใส่ขวดนะต้องเก็บที่อุณหภูมิที่พอดีเปิดแอร์ทิ้งไว้อุณหภูมิว่าใหม่ๆอาจจะเป็น20ฝ่าแล้วก็ไล่มาเรื่อย3เดือน4เดือนลดมาเหลือ12พอปี2ปีก็ลดมาเหลือ9เหลือ10นะฮะครับเสร็จแล้วก็จึงออกมาเพราะต้องใช้เวลาแล้วเขาจะเขียนไว้ว่าปีไหนเหมือนไวน์กับเหล้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าปีไหนนะฮะแล้วออกมาก็เขาก็มีสมาชิกที่จะคอยรับนะเขาก็ดมกลิ่นบางคนชิมรู้เลยนะบางคนเนี่ยดมปุ๊บเขารู้เลยว่ายี่ห้ออะไรนะนี่คือพวกที่เล่นยานัดนะเขาหยิบมาเขาดมรู้เลยอันนี้ประตูทองอันนี้กุญแจทองอันนี้ต้นสนอันนี้สิงโตนะเขารู้เลยนะแต่เราเนี่ยนัดอย่างเดียวบางทีเพื่อนบางคนนะก็นัดอยู่เขาเอาทุกอย่างมาผสมไปเลยกินก็เลยดูไม่รู้เลยไปให้คนที่เขาชำนาญเรื่องยานัดเขาบอกว่าอันนี้มันมั่ว หลายๆอย่างมันผสมมาแต่ถามว่าแยกไม่ถูกเลยแต่เพื่อนผมบอกว่าชอบ 4-5 ยี่ห้อมาคุกเอามาใส่ในขวดแล้วก็มานัดเลยนะเราก็บางทีก็ไปขอเค้านะมันนัดแล้วบางทีมันก็ไม่ถูกโฉลกบางทีมันก็ถูกโฉลกนะแล้วก็อย่านัดที่เขาไปเหมากันมานะอย่างบ้านเก่าๆที่ว่าอากงอาเตียอาจารย์ตายเนี่ยลูกหลานเขาก็ไม่มีความรู้ก็มีเพื่อนผมไปเหมามา100กว่าขวดก็ประมาณ 300,000 ขวดนึงขายได้ 400,000-500,000 ท่านเชื่อไหมครับมีคนแย่งมาซื้อเลยนะแต่ต้องเป็นขวดที่ยังไม่เปิดนะถ้าเปิดแล้วยังไม่รู้เหมือนไวน์กับเหล้าถ้าเราไปซื้อถ้าเปิดแล้วเราไม่รู้ว่าเขาชิมยังไงเป็นยังไงถ้ายังไม่เปิดเนี่ยเราก็ดูได้เลยมันจะมีคลั่งติดไว้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์มีอะไรติดไว้เลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของยานัทนะฮะท่านก็ลองชมดูขวดยานัทผมก็จะขึ้นให้ดูขวดเรื่อยๆยานัทก็จะขึ้นให้ดูเรื่อยๆเลยท่านก็ลองดูนะแล้วก็คอมเมนต์มานะท่านที่ชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาเลยนะผมก็พยายามจะเสาะแสวงหานะฮะครับแต่นี้เรามาพูดเรื่องยานัทผมคิดว่าคงไม่มีใครพูดเรื่องยานัทนะครับผมก็เอาประสบการณ์ที่รู้งูปลาก็ยังไม่รู้ลึกซึ้งเท่าไหร่เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นเนี่ยเรื่องราวของยานัทนะต่างประเทศบางท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นของจีนของไทยก็มียานัทหมอมีหมอชิดลูกหมอมีลูกหมอชิดเนี่ยนัดกันเป็นกล้องนัดก็นัดกันเยอะนะฮะทำให้เขาขายดีแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยไปที่ประเทศเยอรมันเขาจะมีตลับยี่ห้อต่างใส่เมนทอนแล้วก็พกปุ๊บมาก็เป็นถือว่าเป็นของเป็นของคู่กายเลยเมืองไทยก็ติดกันเยอะนะดารานักร้องคนดังเนี่ยติดกันเยอะแต่เขาไม่ได้นัดแบบถ้วยแบบผมนะที่นัดแบบถ้วยที่ว่ามาเทใส่ถ้วยแล้วก็นัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะโดยมากจะเป็นค่อนข้างที่มีอายุจะเป็นเฒ่าแก่ที่มีฐานะดีนะแล้วก็ซื้อยานัดนี่คือยุ่งไม่ได้เลยนะเขาจะนัดเขาแบบว่าเสวยสุขสบายหลวงเขาเรียกกินนะกินแล้วมันสุขภาพดีเขาเรียกกินนะเขาไม่เรียกนัดเนี่ยเขาเรียกกินแล้วนัดเนี่ยเขาจะมีไม่ได้ใช้หลอดเขาจะแตะที่ตรงเนี้ยแล้วก็ใส่เงี้ยปึ๊บอย่างนี้เลยนะฮะครับท่านดูในหนังจีนคนจีนเนี่ยพวกจักรพรรดิหรือพวกขุนนางหรือสุสีเซฮาวเนี่ยเขาจะมีคนมาแตะปุ๊บเนี่ยเขาก็ปาดอย่างนี้เลยนะแล้วมันจะติดนี่หน่อยนะนี่คือยานัทเยอรมันนะที่ทุกคนเนี่ย เรียกว่าราคาบางทีเราก็จับไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักผู้มีบุญญาธิการเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยนะให้เราไปซื้อเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยจะไปขอกงอะไรนะมานัดเนี่ยก็คงลำบากเขาคงไม่ให้เพราะว่าแต่ละขวดมันแพงมากเลยนะขณะนี้ท่านฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับสวัสดีครับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวรรณชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็แพร่ภาพโอกาสที่เคยคุยให้ฟังว่าบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น. ทุกๆวันเสาร์แล้วก็บ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น. ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะหรือพิธีกรรมต่างๆนะเราก็มีออกมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเรื่องของพิธีกรรมนะเรื่องของพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับก็วันนี้ก็มีท่านโทรมาเห็นผมเนี่ยกินน้ำชาอยู่ประจำและพระเกจิอาจารย์โบราณเนี่ยจะกินน้ำชาทำให้อายุยืนนะครับก็วันนี้เราจะพูดเรื่องชาก็คือตำนานที่มันเยอะมากผมก็เข้าไม่ถึงบางสิ่งบางอย่างนะชาบางก้อนเนี่ยกูเป็นชาหมักเนี่ยอายุเนี่ยถ้า50ปีอย่างเงี้ยก็ก้อน1ล้านกว่าบาทพูดแล้วท่านเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแล้วเป็นก้อนเกาะกันแน่นเนี่ยมันจะมีสุกกับไม่สุกนะฮะแล้วต้องเอามีดค่อยๆแซะค่อยๆแซะแล้วมาใส่ปั้นชงก็สำคัญต้องเป็นปั้นดินเผานะฮะซึ่งว่ากังสายหมู่บ้านที่ว่ามีดินเผาทำจากประเทศจีนบางใบก็เป็นล้านใบหนึ่งนะฮะแล้วคนกินชาเนี่ย ถ้าเป็นคนมีอายุนะครับเขาจะชงเองเขาจะไม่ให้ใครชงแล้วป้านเนี่ยหรือกาเนี่ยเขาจะล้างเองเขาก็ไม่ให้ใครล้างเพราะว่าข้างในเนี่ยชามันจะเข้าไปเกาะถ้าคนอื่นไปล้างไปขัดมาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะฮะเขาจะล้างเองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะแช่ไว้จะกินใหม่เขาก็เททิ้งแล้วน้ำร้อนราดทั้งนอกข้างในทั้งถ้วยทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็ชงเนี่ยน้ำแรกต้องทิ้งนะฮะน้ำที่สองเนี่ยกินแล้วก็แก้วสองแก้วสามเขามีสุภาษิตเนี่ยแก้วหนึ่งชุบชีวิตแก้วสองสมองปลอดโปร่งแก้วสามทำให้หัวใจอะไรเนี่ยเยอะแยะเป็นสุภาษิตเขามีเลยนะชานะฮะกูอย่างผมกินเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้ออันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมีสมเด็จทรงชัยท่านมอบให้จะเป็นต้าหงเผาจุยเซียนนะกูนะซึ่งเป็นชาหมักบางก้อนนี่ก็แพงเราก็ไม่รู้ท่านมาเมตตามอบมาเราก็กินบางก้อนนี้กินแล้วอร่อยบางยี่ห้อกินแล้วอร่อยนะฮะแต่ไปหาใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันแพงท่านก็แล้วแต่ท่านจะให้อะไรมายังชากระป๋องเนี่ย409ที่เป็นคุกโสมเนี่ยกระป๋องหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็หมื่นกว่าบาทครับสมเด็จทรงชัยก็ให้ผมมาสมัยก่อนนี่เดือนหนึ่งก็กระป๋องสองกระป๋องตอนนี้ไม่มีคนที่นำมาถวายท่านเนี่ยก็ไม่ได้มานะเขาเรียก409 309เยอะแยะมากมายนะกูชาแผ่นชาก้อนบางก้อนนิดเดียวนะก้อนนิดเดียวนะก็แพงอย่างที่จีนเขาจะมีต้นชาอายุ100กว่าปีอย่างวัดเซาหลินเนี่ยเขาเก็บเสร็จแล้วเขาก็จะทำชาแล้วก็จะมอบเป็นบรรณาธิการให้กับผู้ที่ไปเยือนไม่มีขายนะครับแล้วชาเนี่ยมันตำนานเรื่องเยอะมากต้องเก็บตอนเช้าเอาใบชามาตากเอามาอบเอามาบดแล้วก็บางทีเขาใช้ลิงขึ้นไปเก็บนะลิงขึ้นไปเก็บตอนเช้านะฮะครับก็บางทีใช้สาวพรหมจารีขึ้นไปเก็บเมืองไทยก็มาทำอยู่ที่แถวเชียงรายอากาศเย็นๆนะใช่ไหมก็ขายเบอร์15เบอร์17เบอร์18เบอร์16ก็กระป๋องนึงเป็นพันทั้งนั้นเลยนะแต่ชาจากไต้หวันนะจากไต้หวันจากจีนนะก็จะมีหลายมณฑลบางทีก็เอาใส่ในลูกส้มเอาใบชาใส่ในลูกส้มนะฮะแล้วก็นำมาขายแล้วก็ทั้งหมดหน้ามันก็ทำไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่าวายกันเล่าอย่างเนี้ยผมอยากจะทำเรื่องวายผมก็ไม่มีความรู้ที่จะทำเรื่องวายบางขวดเป็นล้านที่ผมเคยคุยให้ฟังขวดหนึ่ง6ล้านเขาซื้อมากินฉลองวันเกิดนะผมก็เซิร์ชเอาขวดเปล่าไว้แต่ผมก็ไม่กล้ามาลงนะฮะกลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะฮะอย่างชาเงี้ยที่ผมสัมผัสมานะครับก้อนละล้านมีแผ่นละล้านมีเขาเรียกกูหรือชาอยู่นานนะเขาจะหมกไว้ที่ดินก็เหมือนกับเหล้าเนี่ยเหมาไถอย่างเงี้ยครับอายุ50ปีก็ขวดหนึ่ง6 7ล้าน8ล้านเนี่ยพูดให้ท่านฟังไม่เชื่อหรอกเขาต้มแล้วก็ใส่แผ่นแล้วเขาก็จะหมักไว้ที่ดินแล้วเขียนไว้เลย50ปี10ปีเปิดมานี่แย่งกันซื้อเลยนะฮะหรือไม่ต้มเป็นชาดิบเขาก็ทำเป็นแผ่นแล้วก็หมักไว้นะฮะครับหรือบางทีใส่โอ่งไว้เนี่ยแล้วก็ใช้ครั่งปิดไว้แล้วถึงเวลาก็เปิดมาก็มีคนมาประมูลมีคนมาซื้อเขาเรียกชาหมักกูอยู่นานแต่ถ้าเป็นชาธรรมดาเนี่ยครับก็เป็นชาธรรมดาก็เก็บมาแล้วก็แล้วแต่สายพันธุ์ว่าอายุชาเท่าไหร่อายุชาเท่าว่าต้น100ปี200ปี300ปีเก็บได้ปีหนึ่งเขาเรียกช่างเขาก็มาแบ่งใส่ขวดนะฮะแล้วก็มาขายมันมีราคาแพงยิ่งอายุมากยิ่งแพงยิ่งขึ้นในภูเขาไฟหรือในดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์นะก็ยิ่งแพงเลยนะครับก็อย่างของเราเนี่ยมาทำที่เชียงรายมาทำที่อากาศเย็นๆเนี่ยก็เป็นธรรมดานะแต่คนจีนที่ไต้หวันหรือที่จีนเนี่ยเขาปลูกไร่ชาอย่างผมไปมาชาเขียวที่เกาหลีใต้ชาเขียวนะฮะอากาศมันได้อากาศมันก็แค่9ถึง13 14 15เขาปลูกชาเขียวแล้วก็ทำได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางจะเป็นขนมหรือจะเป็นดื่มใส่ผสมเนี่ยไล่เขาเนี่ยผมก็ไปมาที่เกาหลีใต้เพิ่งกลับมานะชาเขียวก็แพงนะครับเขาก็แพงเลยนะเขาจะเก็บยอดเขาเก็บทุกวันนะเก เก็บแล้วเขามีกรรมวิธีต่างๆก็ต้องมาวิเคราะห์มีอะไรต้องความสะอาดเป็นใหญ่นะฮะแล้วก็มาหมักมาอะไรแล้วก็มาแพ็คขายมาคั่วมาผสมคั่วกระโสมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ดินแดนแห่งโสมโสมต้องเกาหลีเขาก็บอกว่าต้องมีอายุอย่างโสมเนี่ยต้องเลย6ปีขึ้นไปจึงจะเก็บเกี่ยวได้และเป็นความควบคุมของรัฐบาลอย่างชาก็เหมือนกันชาต้นเนี่ยก็ต้องมีอายุหลายๆปีแล้วก็เก็บยอดแล้วต้องเก็บทุกวันต้องเก็บช่วงเช้าเก็บเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งเสร็จแล้วก็เอามาอบเสร็จแล้วก็เอามาคั่วโอ้กรรมวิธีมันเยอะมากเลยนะฮะกรรมวิธีเยอะมากเลยชาผมให้ดูขึ้นให้ดูนะฮะท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ากระป๋องละเท่าไหร่ถามผมจะไม่รู้เพราะว่าสมเด็จพระมหาราชมงคลมณีสมเด็จทรงชัยท่านมอบมาให้นะท่านก็อธิบายฝั่งว่าชานี้แพงนะชานี้อย่างเงี้ยราคาพอสมควรแล้วการชงเนี่ยเราก็ไปศึกษาการชงมาด้วยน้ำร้อนกี่องศาแล้วกาต้องชงด้วยปั้นผมก็ชงเองนะผมชงเองเลยนะด้วยปั้นดินแต่เป็นปั้นไม่ใช่เก่านะเป็นปั้นใหม่นะด้วยปั้นดินเผาเนี่ยครับชงมาก็หน้าข้างในนี่จะใบชาเนี่ยไอน้ำชาเกาะกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเขินแล้วนะแล้วก็ต้องชงน้ำร้อนๆชงน้ำร้อนๆนะกินแล้วนะถ้ากินเหลือก็จะใส่ตู้เย็นไว้เป็นชาเย็นไปเอามากินแทนน้ำเปล่านะฮะก็กินมาประมาณ20กว่าปีชาเนี่ยน่าจะ30ปีได้หลากหลายยี่ห้อนะฮะก็มีเยอะนะกินแล้ว ห้ามติดใจว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะบางทีเราก็ไปสนใจยี่ห้ออะไรได้อะไรมาสมเด็จธงชัยท่านมอบให้เราก็เอามาชงนะบางทีมอบให้พรรคพวกก็จะกินชากันเยอะนะกินชากินเหล้ากินไวน์ไม่ได้ส่งเสริมนะแต่กินแล้วกินชาร้อนๆเนี่ยมันดีกว่ากินโซดากับกินน้ำใส่น้ำแข็งนะฮะแล้วก็กินเพียวๆแป๊กเล็กๆนะฮะครับยังกินกาวอสก้าของเหล้ารัสเซียกินกับชามันเข้ากันเลยนะแล้วก็เหมาไถของจีนที่เป็นเหล้าที่แพงนะมันก็เข้ากันนะคือราคามันจะแตกต่างกันด้วยที่อายุนะฮะครับก็ใบชาเราขึ้นให้ดูนะว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้างถามผมตอบไม่ได้รู้แต่ต้าหงเผาจุยเซียนแล้วก็กู่เอ๋อแล้วก็ยูนานแค่นั้นนะชาแผ่นบางทีเขาซื้อพาชาแผ่นไปเนี่ยยูนานหรือกู่เอ๋อเนี่ยซื้อมาเป็น20-30แผ่นเขาก็เอาไปหมักไว้ใส่โอ่งไว้ในโบสถ์นะเวลาพระสวดมนต์เย็นหรืออะไรเนี่ยครับก็เอามากินกันนะฮะครับก็เป็นชาที่ปลุกเสกนะครับแล้วก็ถ้าคนไม่เคยกินชาคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะกินไม่ได้เพราะว่าน้ำมันจะดำเลยนะน้ำมันจะดำเลยแต่ถามว่านี่คือยากินแล้วอายุวัฒนะกินแล้วระบบการขับถ่ายมันดีมากเลยนะครับท่านที่ชมรายการอยู่นะก็ลองกินนะไปซื้อชาธรรมดาครับที่เชียงรายเขาก็ทำมันเยอะนะฮะก็มีหลากหลายยี่ห้อหลักร้อยก็มีนะฮะครับหลักร้อยก็มีซื้อมาลองมาชงกินนะน้ำร้อนๆนะฮะครับมาชงกินแล้วก็ค่อยขยับไปกินชาจากไต้หวันจากจีนนะฮะครับก็ที่มีอายุที่มีราคาแพงเพราะว่ากรรมวิธีเขาแพงอย่างไปสนามบินประเทศจีนเนี้ยผมไปจีนกลับมาที่สนามบินเนี่ยไปดูร้านชาเนี่ยเป็นพันๆวันชนิดเลือกไม่ถูกตั้งแต่หลักร้อย500 600ไปจนถึงหลักแสนเขาจะบอกว่าอายุเท่านี้นะฮะเราซื้อไม่เป็นกินไม่เป็นถามคนที่เขาขายเขาก็ชงทาธรรมดาเอาให้กินคือหลักพันเนี่ยมันขายง่ายมันมีคนรู้อยู่นะไปด้วยกันเนี่ยก็มีร้านชาที่เขาขายชาแผ่นเนี่ยชาหมักชากูเอ๋อชายูนานเนี่ยเขาก็ไปเลือกเขาไม่ได้ติดราคาไว้นะคือชาชุดนี้เขาไม่ติดราคานะเขาบอกว่าเขาคิดว่าคงต้องคนรู้ฉะนั้นจึงจะซื้อเขาก็ไปเลือกกันเลย4ก้อน4แผ่นผมคิดเฮ้ยไม่มียี่ห้อเจ้าของร้านเขาบอกว่าแผ่นนึง 50,000 4แผ่นก็ 200,000 ผมตกใจนะเขารู้เขาเป็นก็ตกลงซื้อกันเนี่ย 195,000 4แผ่นผมก็ถามว่าไอ้บกชานี่หายากอายุมันต้องประมาณ30ปีนะแล้วก็ถูกนี่มาซื้อเนี่ยก็คืออยู่นานแล้วคงไม่คนไม่มีความรู้ก็เลยไม่กล้าซื้อนะฮะ195,000 ฟังแล้วเครียดนะฮะครับเสร็จแล้วเขาชงเมื่อไหร่ผมก็ไปขอกินกินแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นนะแต่กินแล้วตอนเช้ามาเนี่ยมันโล่งระบบการขับถ่ายการละลายเนี่ยมันดีมากเลยนะนี่คือชาที่มีอายุเป็นชาดีนะครับอย่างของเราก็จะมีตาสับปะรดกากาตูนก็เป็นชานำเข้าจากจีนแต่คนเขามาแพ็คเองสมัยก่อนตากระต่ายตาสับปะรดตากระตูนแล้วก็สามม้าสามม้านี่เยอะมากเลยแต่ปัจจุบันสามม้าก็มาพัฒนาเอามาใส่กล่องนะเอามาแพ็คอย่างดีนะก็ขายในราคาที่ก็พอจับได้นะประเทศไทยตาสับปะรดการ์ตูนอย่างเงี้ยแต่ที่ผมกินดั้งเดิมที่กินชาคือตาการ์ตูนไอ้แม่ตากระต่ายมันยังมีกระต่ายขาวกระต่ายเขียวกระต่ายเหลืองแล้วก็พระสมัยก่อนได้กระต่ายมายังสีชมพูอย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดกระป๋องหนึ่งนะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยกระป๋องละ500บาทถ้าลองไปคิดดูนะครับ 3-40 ปีแล้วทองบาท 1,000 กว่าบาทชากระป๋องละ500นะต่างกระต่ายเนี่ยปัจจุบันเขามาพัฒนาใหม่มาใส่แพ็คทำอะไรให้ดีแล้วก็ดั้งเดิมนะครับนี่คือเรื่องของชาพูดไปแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้นะต้องบอกกับท่านที่มีความรู้ก็ช่วยแนะนำหน่อยคอมเมนต์เข้ามาท่านที่ชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคอยติดตามนะเรื่องราวต่างๆจากรายการคุยเฟื่องเรืองพระผมวันชัยสุพันธ์จะเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะครับเอามาให้ท่านได้รู้ได้ทราบได้เห็นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดเรื่องชานะครับมันหลากหลายเราก็ขึ้นรูปให้ดูนะท่านก็ลองพิจารณาดูว่าชาไหนเป็นยังไงมายังไงนะครับเราก็ไม่รู้บางยี่ห้อนี้ครับประเทศไทยมันก็ไม่มีกินแล้วอร่อยจะไปหาซื้อก็ไม่มีถึงมีมันก็แพงนะอันนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมหิสมเด็จธงชัยท่านได้มอบให้ผมมานะชาทั้งหมดนี่นะผมไม่ได้ซื้อเลยครับก็ใช้เวลาน่าจะหลายหลายปีนะที่ท่านมอบมาให้แล้วผมก็กินอยู่ประจำนะการกินชาเนี่ยเขาบอกว่าล้างไขมันล้างเลือดที่ไม่ดีแล้วทำให้สมองปลอดโปร่งแล้วก็ระบบการถ่ายมันจะดีเลยนะเพราะชาบางตัวมันมีสารเรียกไม่ถูกนะผมจะเรียกไม่ถูกว่าสารอะไรอะไรบ้างนะแต่ถามว่ากินแล้วดีไหมกินแล้วดีนะกินแล้วสุขภาพร่างกายเห็นได้ชัดเลยนะว่าเวลาระบบการถ่ายเนี่ยมันจะระบบมันดีมากแล้วก็ทำให้เรานอนเขาเรียกว่ากินได้นอนหลับนะครับบางท่านก็กินร้อนไม่ได้ก็ไปแช่ชงแล้วก็เอาไปใส่ขวดเป็นเย็นแช่เย็นไว้ก็ได้เหมือนกันหมดนะแต่กินร้อนเนี่ยเขาบอกให้กินร้อนแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ล้างถ้วยล้างกาน้ำร้อนลาดให้หมดเลยแล้วก็กินถ้วยเล็กๆนะกินถ้วยเล็กๆนะมันจะชุ่มคอนะมันจะชุ่มคอแล้วมันจะได้อารมณ์นะครับก็เราจะขึ้นรูปให้ดูกระป๋องชาต่างๆยี่ห้อต่างๆที่ผมกินแล้วแล้วบางทีก็ไม่ได้เก็บมานะค่ะที่กินแล้วก็ไม่ได้เก็บมาก็กระป๋องนี่บางทีมันสวยๆคนก็มาขอไปอะไรไปเยอะแยะเป็นองค์ก็มีนะเป็นองค์ซิลิมิกนะองค์ซิลิมิกนะครับเฉพาะเลยนะกินแล้วคนมันชอบก็เอากระป๋องเนี่ยเอาไปใส่ของไปใส่อะไรเป็นโชว์ที่ระลึกนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของชานะฮะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องชาตามที่ท่านที่ชมรายการอยู่นะครับได้แนะนำบอกให้นำเสนอเรื่องชานะฮะครับก็เลยต้องเอารูปกล่องชานะที่ผมกินแล้วเนี่ยมันก็หลากหลายเลยนะเอามาให้ท่านได้ดูนะฮะครับก็ท่านชมแล้วเป็นยังไงนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ไปด้วยนะว่าท่านกินชายี่ห้ออะไรแล้วก็ต้องแนะนำผมด้วยนะว่าชาอะไรที่แพงที่สุดนะครับผมจะได้เป็นข้อมูลในการที่จะมาเสนอเรื่องชาต่อไปในตอนต่อไปนะฮะครับก็สำหรับชาที่ผมเอามาโชว์นี่เป็นได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมหิสมเด็จธงชัยท่านได้มอบมาให้นะแล้วก็กินมาก็น่าจะ20กว่าปีแต่ผมกินชามาตั้ง30กว่าปีสมัยอยู่วัดกินตากระต่ายนะฮะตากระต่ายก็ติดยี่ห้อเดียวมันจะมีกระต่ายมีสับปะรดมีการ์ตูนมีสามม้า แต่จะกินตากระต่ายนะฮะกินตากระต่ายประจำถือว่าเป็นชาชั้นดีสมัยก่อนชายังไม่แพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยเท่าไหร่นะก็มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อปัจจุบันนี้เยอะมากเลยเป็นของฝากที่ค่อนข้างแพง การแพ็กกิ้งการขวดการละลายนี่สุดยอดนะฮะในหนำบินเนี่ยจากจีนจากอะไรเนี่ยมันจะมีร้านชาเยอะมากเลยนะฮะแต่ถามว่าบางทีเขาก็ไปซื้อเป็นช่างซื้อเป็นช่างแล้วก็ห่อกระดาษมาบางทีเขาก็มีแพ็กกิ้งที่เป็นขวดเป็นกระป๋องนะฮะก็แล้วแต่นะฮะว่าแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละบริษัทเขาจะทำแบบไหนนะฮะคนก็ไปช้อปปิ้งมาแล้วก็มาฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมากผู้มีอายุเนี่ยจะกินชาส่วนมากแล้วส่วนมากถ้าแพ็กกิ้งสวยเขายังไม่กินอย่างผมไปถวายพระอย่างเงี้ยพระก็เก็บโชว์ว่าแพ็กกิ้งสวยบางคนก็กินให้หมดเร็วๆแล้วเอาขวดหรือว่าเอาโหลไปใส่อย่างอื่นนะครับนี่คือเรื่องราวของชานะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่กินแล้วอายุวัฒนะกินแล้วขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บยิ่งเป็นชาที่ได้ปลูกเสกนะได้ปลูกเสกโดยพระอนาจารย์พระเกจิอาจารย์นะกินแล้วมันก็ขจัดปัดเป่ากินแล้วความเป็นมงคลก็จะบังเกิดนะครับสมัยก่อนไปวัดเขาจะเลี้ยงแขกด้วยน้ำชาหรือไปบ้านโบราณนะเขาก็จะเลี้ยงด้วยน้ำชามีกาอยู่นะต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงแขกนะฮะครับก็ลองดูที่บ้านนะฮะลองที่บ้านท่านก็ลองเอาชาดูนะฮะครับเรื่องราวต่างๆนะฮะครับสำหรับชาที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมณีสมเด็จธงชัยนะฮะท่านที่ได้มอบชาให้ผมมากินแล้วก็ให้ความรู้เรื่องชาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ชามันมีหลากหลายยี่ห้อมีเป็นร้อยๆเป็นพันชนิดเลยนะบางทีแบบเดียวกันเนี่ยมันก็มีเขาก็มาทำยี่ห้อคือถ้ายอดเขาก็จะขายอีกยี่ห้อหนึ่งถ้าใบแก่เขาก็จะขายอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะเพื่อว่าจะขายครับก็อ่านไม่ออกนะ
1: ถาม
0: ครับ
1: ชาหม
0: ัก
1: เป็นแบบไหนคร
0: ับ อ๋อชาหมักก็เป็นแผ่นที่เขาหมักมาต้มมาแล้วเขาก็มาอัดเป็นแผ่นแล้วก็หมักไว้ที่ในดินหรือหมักไว้ที่ห้องที่ควรออกมาเป็นแผ่นเป็นก้อนได้เวลาเขาก็ออกมาขายเนี่ยเขาเรียกชากูชายูนานนี่เขาเรียกว่ายูนานและกูชาหมักนะฮะแบบดิบหรือแบบสุกนะมีหมดเลยนะสุกเนี่ยเขาจะต้มเขาจะนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาอัดเป็นก้อนหรืออัดเป็นแผ่นแล้วก็มาหมักแล้วถ้าสุกเขาก็ถ้าดิบเขาก็จะอีกอย่างหนึ่งเขาก็มาอัดตากให้แห้งแล้วก็มาอัดนะเป็นแผ่นหรือเป็นก้อนนะราคานะเหมือนกันมันอยู่ที่ตระกูลมันอยู่ที่ต้นมันอยู่ที่อายุต้นนี้อายุ200ปีโด่งดังเรื่องชาหมักโด่งดังเรื่องเขาเรียกกูหรืออยู่นานเนี่ยเขาก็จะขายแผ่นหนึ่งเนี่ยล้านพระบาทต้องบอกตรงนี้เลยแผ่นหนึ่งล้านพระบาทผมพูดให้ท่านฟังท่านอาจจะไม่เชื่อนะถ้าเราก็ลงไปร้านชาอยู่ถ้าอยู่เมืองไทยก็เยาวราชนะเยาวราชลงไปร้านชาดูลองไปถามดูว่าชาแผ่นชาก้อนนิดเดียวเนี่ยนะก้อนนิดเดียวเนี่ยผมมีอยู่ก้อนขนาดนี้เนี่ยก้อนขนาดนี้เขาซื้อมาให้ผมเนี่ยแสนกว่าบาทผมยังเสียดายนะยังไม่กล้ากินเลยทุกวันเนี่ยแสนกว่าบาทเราบอกนึกในใจหาเอาเงินมาให้เราดีกว่าเขาก็เห็นเราเนี่ยให้ดูแลเรื่องสุขภาพให้เงินแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นหมดนะเขาเลยนี่ก็ยังไม่ได้เลิกที่จะต้องกินและมีชาที่วัดเซาหลิงก็ให้ผมมาก้อนหนึ่งก็เก็บไว้น่าจะ10กว่าปีแล้วก้อนนี้ก็ราคาตอนนั้น 50,000 เป็นก้อนเท่าลูกส้มใหญ่ๆเนี่ย 50,000 ฟังแล้วเป็นไงเครียดไหมผมก็ยังไม่ได้กินก็วันไหนเนี่ยเดี๋ยวรวมพลชุมนุมพวกคอชาแล้วก็จะมาทำพิธีกินนะครับเพื่อความเป็นมงคลต่างๆนะฮะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องชาเนี่ยมันเรื่องเยอะมากเลยขอให้ทุกท่านเนี่ยลองศึกษาดูลองเข้าไปดูใน YouTube นะฮะYouTube ลองเข้าพิมพ์ว่าชาอะไรที่แพงที่สุดและการชงชาเป็นยังไงชายี่ห้ออะไรเป็นยังไงนะก็ลองไปศึกษาดูนะฮะครับก็นี่คือเรื่องของชาผมวันชัยยุพันธ์นะเป็นผู้ดำเนินรายการ ครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมาถึงท้ายของรายการแล้วนะฮะก็ต้องกราบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานวการจะคิดจะทำแหล่ขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิการจิตตาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพ ดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทั้ง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีย์และพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคาร

0: mr.th หรือแอป mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับ 5:00 ถึง 6:00 นเปิดวิทยุมาก 97.0 MHz แห่งนี้กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวของการนั่งพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็บางสัปดาห์ก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เอามาพูดคุยกันเป็นประเด็นนะครับที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆแต่วันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวันเสาร์นะครับพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดพระเดชปุรีปฏิภาณนั่งพูดคุยกับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับถึงเรื่องของปัญหาในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับอิสราเอลชาวยิวนะครับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแรงงานของไทยและต่างชาติเรื่องของการศึกษาประเด็นที่ตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงอุเทนถวายนะครับตอนนี้ถูกปิดเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งคุณพระเดชเองก็บอกว่ามันเกาไม่ถูกที่คันนะฮะก็มีหลายเรื่องทีเดียวที่ทั้งสองท่านพูดคุยกันในวันนี้นะครับไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
3: ว่าก็เราด่าจีนด่าจีนเทาจีนเทาตอนนี้จีนไหนก็ไม่มาแล้วไม่จากไม่ว่าจีนขาวจีนเขียวไม่มาหมดวันนี้เดือดร้อนเป็นบ้าเป็นหลังหมดเดือดร้อนเป็นบ้าเป็นหลังหมดเลยเพราะว่าเมื่อคุณโจมตีเขาก็ไม่มาเขาไม่มาวันนี้ใครเดือดร้อนอ่ะคนทำมาหากิน
4: แล้วเราจะดูอเมริกันบอกว่าสแกมเมอร์เราเนี่ยระดับไอ้รัฐมนตรีช่วยไอ้หูในพลอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยยุ่งมากเลยนะครับเนี่ย
3: ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปพูดถึงนักการเมืองเราอีกก็เราไม่มีนักการเมื
4: อง
3: เรามีแต่ผู้รับเหมาเรามีแต่นักธุรกิจในทางการเมืองเนี่ยเขาต้องแยกธุรกิจออกไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันแต่เราเอานักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองแล้วเมื่อเงินในตลาดไม่มีมันก็มุ่งไปหากินกันที่เดียวที่งบประมาณแผ่นดินมันก็ไปเฉือนเนื้อเฉือนหนังงบประมาณมาแบ่งปันกันวันนี้อย่างวันเนี้ยทำท่าเป็นคนใจดีต่อให้หลังคาในโซล่าเซลล์ติดได้นะตามสบายอย่างงู้นอย่างงี้ก็เพราะก็จะเก็บไฟไว้ให้กับ data center
4: เออโหกินไฟกินน้ำเพียบเลยเว้ย
3: ใช่มั้ยเพราะหนึ่งมันก็มันฝรั่งไอ้คนที่มาทำดาต้าก็ต้องจ้างคนไทยสร้าง
4: ถูกต้อง
3: แล้วคนที่จะสร้างงานนี้ได้ก็มีแค่ไม่กี่บริษัท
4: มีบริษัทของซีโนไทยด้วยอันนี้ละเก่งเพราะ
3: แล้วก็ต้องเอาน้ำมหาศาลเขาก็กั้นเขื่อนเพื่อเอาน้ำไปใส่ให้นะก็ไอ้น้ำมันที่หายไปเขาว่า200,000 ลิตรก็ไปอยู่ไอ้พวกนี้เหมือนกันใช่ไหมเห็นว่าไปเจอกันที่กลางกรุงน
4: ้
3: ำมันดีเซลมหาศาล
4: ก็แต่ละที่ต้องสำรอง500,000 ลิตรอ่ะ
3: เพราะนั้นผมว่าเราอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องที่มันทำให้เราทำมาหากินไม่ได้ดีกว่าตอนนี้การทำมาหากินพวกเราก็ยากเย็นแสนเข็ญอยู่แล้วนี่ก็จะไปหึงคนนู้นด่าคนนี้ด่าเข้าหุ่นจนเป็นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้ว
4: แล้วอย่าลืมฮะแรงงานเราเนี่ยเราส่งออกไปตอนนี้แถวในประเทศอ่าวก็สงครามมันทำมาหากินก็ลำบาก
3: อ
4: ิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้โดนบุกถึงประเทศนะแต่เขาไปบุกคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราไปหาที่อิสราเอลง่ายนะ
3: ใช่ไหมอย่างไงอย่างวันนี้อุเทนถวายกับปทุมวันตีกันเนี่ยสั่งหยุดโรงเรียนนะสั่งหยุดโรงเรียนเลยไม่มีกำหนดแก้มันชอบแก้ปัญหาแบบไม่ได้เข้าไปถึงก้นบึงของปัญหาเนี่ยมันก็แก้ไปแล้วเขาเปิดมาก็ตีกันอีกอ่ะก็คุณไม่ได้แก้ปัญหาพี่คุณใจคุณหยุดกับปัญหา
4: หยุดปัญหาใช่ไม่ได้แก้
3: แต่คุณไม่ได้แก้ปัญหาคุณคือแก้ครับนะเนี่ยผมก็ไม่รู้พูดไปกี่ครั้งแล้วว่าช่างกลเนี่ยมันต้องเพิ่มคุณภาพให้นักเรียนเนี่ยมันมีคุณภาพพอมันมีคุณภาพมันก็จะไม่ตีกัน
4: ผมเป็นถ้าผมไม่รับปริญญาศึกษานะผมจะให้ช่างกลเรียนภาษาอังกฤษเลย
3: ถูก
4: เรียนแม่งภาษาอังกฤษเลยไปทำงานได้ทั่วโลกเลยเราเก่งนะเยอรมันสร้างชาติมาด้วยช่างกลนะ
3: ก็นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้สงครามมันยังลบยังไงก็ทางมันเถอะมันก็ต้องเลิกวันนึง
4: แน่นอน
3: วันนี้

0: รัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเลยฝึกคนฝึกคนฝึกคนใครอยากจะไปซ่อมบ้านเมืองที่ยุโรปค่อยเรียนภาษายุโรปไปใครอยากไปอิสราเอลก็เรียนภาษาใครอยากไปอาหรับก็เรียนอาหรับเปิดมันให้กว้างเลยแล้วก็ให้ไปฝึกเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาก็ไม่มีแล้วช่างปงช่างปูนช่างตอกอะไรเรายังมีแรงงานฝีมืออยู่ก็ฝึกไปสิ
1: ฉาบปูนเนี่ยฝีมือนะ
0: แล้วนี่มารับมาเอาคนเงินคนแทนที่จะมานั่งแจกเงินพันสองพันสามพันไม
1: ่
0: เอ็มมาฝึกรับเงินเดือนไปเลยคุณไม่ใช่ได้ฟรีๆนะคุณต้องมาฝึกแล้วก็จากฝึกเนี่ยคุณก็เอาตังค์ไปแล้วคุณก็ไปเข้าเวทีลิสต์ร
1: อ
0: นะตามสถานทูตต่างๆไปเข้าคนรายงานประสานกับสถานทูตนะถ้าเขาอยากได้แรงงานมาก็บอกมาที่สถานทูตสถานทูตก็ติดต่อไปกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็จัดคนส่งไปให้มันก็เป็นการทำงานน
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แต่ของพวกนี้เรายังไม่เคยได้ยินในการทำงานของรัฐบาลไทยเลย
1: ผมไม่เคยได้ยินแต่บอกกินหัวคิวบอกให้ไปทำงานดีกว่ากินหัวคิวข่าวลือเขาว่านะไม่รู้จริง
0: ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่
1: ข่าวที่
0: เพราะผมเนี่ยลูกน้องผมหลายคนทำหมากินอยู่กับแรงงานมันบอกชัดเจนว่าทั้งพาสปอร์ตถ่ายรูปติดบัตรตรวจโรคตรวจยาทั้งหมดเป็นเงินหมด
1: ไปเงินหมดเลย
0: แม้ตั้งการเดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องมาแบบทางช่องทางธรรมชาติจ่ายกันบางที 30,000 50,000 70,000 นะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ต้องมาเสียค่าตอกบัตรตอกยานู่นๆกินหัวคิวอีกเพราะนั้นพอพวกเขามาอยู่พวกเขาก็เก็บเงินเก็บทองส่งบ้านเขาพวกเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเนี่ย
1: แล้วพี่เดชว่าไงเนี่ยอนุทินเขาพูดที่อเมริกาก็ให้คนไทยในอเมริกาฟังนี่คนไทยอเมริกาตาลอยเลยเขาบอกประเทศไทยเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นแล้วอย่าเป็นห่วงโอ้ยมาแล้วมันดีตรงไหนวะเนี่ย
0: ก็ดีก็คงดีเฉพาะคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลนะแล้วก็ดีเพราะว่ามีเงินเดือนเป็นแสนแล้วยังมีเงินเดือนเป็นกล่องอีกนะ
1: เนี่ยทุนเงินดีนะ
0: พักก็ให้นะให้เป็นกล่องอีกไปเตรียมต่อไปเตรียมหาสงหาเสียงกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาใหม่งานเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยพักจะเป็นคนดูแล้วก็ลูกพักเนี่ยก็รับส่วนต่างไปมากกว่
1: า
0: ก็มีเงินเดือนไว้กินแล้วก็มีเงินกล่องไว้หาเสียงนะแล้วถ้าพรรคไปทำงานได้มาเป็นชิ้นเป็นอันมาก็จะมีสัดส่วนแบ่งจ่ายไปให้ตามสัดส่วนกลายเป็นพรรคกินรวบแต่สำหรับคนในพรรคกินแบ่ง
1: พรรคกินรวบใช่
0: ตัวพรรคได้กินรวบงานม
1: า
0: ตามที่ตัวเองมีกระทรวงของตัวเองเสร็จแล้วก็แบ่งออกไปให้กับสสที่สังกัดอยู่ในพรรคเพราะนั้นทุกคนก็จะมีส่วนเฉลี่ยที่เท่าเทียมกันส่วนใหญ
1: ่
0: มันก็กลายเป็นพรรคใหญ่โตได
1: ้น้ำท่วมเพจประชาชนเขาเตือนแล้วบอกน้ำท่วมเยอะจะมาเยอะไปด่าเขาบอกเอ้ยไม่จริงละข่าวโคมลอยมันพูดอะไรคนตกใจมันมาแต่มันไม่ได้มาเยอะเป็นไงครับชิปหายหมดแล้วตอนนี้มาตั้งไหนแถวเขาบอกแถวทางบ้านพี่เด็กก็ทำได้จะแย่แล้วนี่ตะคงตะคองน้ำมาเยอะแต่ที่ชิบหายเลยคืออยุธยาอ่างทองท่วมเละตุ้มเป๊ะเลยเละตุ้มเป๊ะ
0: ก็ถ้ามันวันนี้จากโลกร้อนเนี่ยนะน้ำมันก็ระเหยมากขึ้นเขาบอกน้ำบนฟ้าเนี่ยมากพอๆกับบางแห่งมากกับแม่น้ำทั้งแม่น้ำทั้งสายรวมกัน
1: แค่ก็ไม่ได้เหยไปไงไม่เก็บเป็นเมฆ
0: แล้วเวลามันตกมันก็ตกทีจำนวนมหาศาลใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ท่วมไปหมดของเราก็จากนี้ไปก็ไม่ต้องห่วงแล้วฮะต่อไปนี้คุยกันเรื่องความแรงแค่ภัยแรงละเพราะไม่มีอะไรต้องป้องกันนี
1: ่
0: ยังภัยแรงไม่ได้เตรียมการในน้ำท่วมก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
1: ก็บอกมันไม่ท่วม
0: เงินทองมันก็หายไปอยู่กับเงินเดือนหมดนะฮะเงินเดือนส่วนใหญ่ก็ไปหมดเราใช้จ่ายเฉพาะเงินเดือนไปเนี่ย 35% ของงบประมาณก็แปลว่าล้าน1ล้าน2แสนล้านบาทที่เป็นเงินเดือนทั้งหมด
1: เงินเดือนอย่างเดียว
0: 1ล้าน2แสนล้านบาทหายไปเลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเผื่อเราบริหารจัดการเรื่องระบบราชการใหม่ลดจังหวัดอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมันจะเหลือขึ้นมาเนี่ยประมาณสักห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นล้าน
1: ครับ
0: มันก็จะมีเงินเหลืออีกเยอะนะอย่างวันนี้ขณะนี้เราถ้าเราจะเทียบความยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยกับเวียดนามเนี่ยเรามี GDP เหนือเขาอยู่นิดนึงนะแต่การตาการเติบโตเราต่างกันมหาศาล
1: โอ้โหเขาไปเยอะนะ78นู่นน่ะโอ้โหโ
0: หอย่างอิสราเอลที่เราพูดถึงเนี่ย
1: ครับ
0: เรากำลังพูดถึงเงินพัฒนาประเทศของเราเนี่ยประมาณ 3.8 ล้านล้านใช่มั้ย
1: 3.8 ล้าน
0: ของเขาเนี่ย40
1: ฮะ
0: 40ล้านล้าน
1: เขามีคนแค่10ล้านคนเนี่ยตายหาแล้ว
0: คนหนึ่งเขามีเป็น
1: โอ้
0: พวกเขามีเงินเดือนเป็นล้านบาทต่อปี
1: เป
0: ็นล้านบาทต่อปีนะเพราะนั้นเขาเที่ยวสบายเลยถ้าเผื่อเขาเราเปิดให้เขามาเที่ยวสัก2ล้านคนเรารวย
1: เละเลย
0: รวยแล้วก็ไม่ต้องหึงหวงกันหรอกเขาก็กลับบ้านมีใครอยากอยู่ยาวหรอกฮะเขามาเที่ยวเสร็จเขาก็กลับแต่ว่าไอ้วัฒนธรรมเขาทำให้เขาต้องเป็นแบบนั้นเราก็เพียงแต่ต้องเอาใจให้เขาด้วยนะ
1: เขาต้องไปโบสถ์เขาต้องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาฮะคริสก็ต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ก็ต้องมีโบสถ์ได้แล้วคริสมีโบสถ์ได้แล้วทำไมยิวมีโบสถ์ไม่ได้ผมก็ยังงงๆนะเนี่ย
0: ของเขาเนี่ยประมาณโอ้โหรายได้เขาดีเพราะนั้นเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีราคาเราควรอยากได้มาด้วย
1: อ
0: ยากได้มาผมว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลนะเราต้องไปหาเงินจากโลกไม่จะมาหาเงินในเมืองไทยเอาเองไม่รีดเลือดกระปู
1: ถูกต้อง
0: วันนี้ก็เดี๋ยวปืนก็จะเก็บเอาภาษีไอ้นี่ก็จะขึ้นภาษีใหม่อีกอะไรอีกน้ำมันวันนี้ก็โซล่าก็ไป50แล้ว
1: ขึ้นแล้วไอ้โมงก็ยังหาไม่ได้เลย
0: ไม่เจอ
1: ไอ้โมงน้ำมันก็ทำไมหายาก
0: เนี่ยแล้วเรื่องที่เราคุยมันก็ซ้ำซากอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรใหม่ไม่มี
1: โอ้โหดูแล้วเศร้านะครับถามพี่เดชหน่อยว่าอยุธยาอ่างทองเนี่ยน่าสงสารมากนะมาแบบไม่เหลือเลยไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วปิดหมดเลยแล้วมันก็จะแช่อยู่อย่างเงี้ยนะประมาณ3เดือนเพราะนี่มันเพิ่งระลอกแรกแล้วอีก5วันจะถึง
0: ยังมีอีกเยอะ
1: ไปแล้วไอ้ระลอกที่อยุธยาเนี่ยก็จะมาถึงกรุงเทพแล้วเหนือลงมาเติมอยุธยาเนี่ยแม่ก็จะมาแบบบ้าเลือดเลย
0: คือตอนรัฐบาลนายกปูก็เจอน้ำใหญ่ใช่ไหมน
1: ้
0: ำท่วมใหญ
1: ่แล้วหลังคาบ้านผมอะ
0: ก็วางแผนกันหมดเลยใช่ไหมว่าเราต้องจัดนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่แล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เลิกหมดถ้าวันนั้นรัฐบาลปูอยู่มาจนถึงวันนี้ผมว่าปัญหาเรื่องน้ำมันก็อาจจะไม
1: ่
0: มันอาจจะหมดไปแล้ว
1: เ
0: พราะเราไม่เคยมีรัฐบาลซึ่ง
1: ต่อเนื่อง
0: นะแล้วคนหนึ่งมาก็หยุดเดินต่อคนมาหนึ่งหยุดเดินต่อพรรคประชาธิปัตย์มาทำก็หยุดของประชาธิปัตย์ก็หยุด
1: อ
0: ีกมันก็เลยไม่มีความต่อเนื่
1: อง
0: นะฟึ่งเราก็สมัยก่อนก็มีการคิดว่าจะทำออโตบานเลยถนนใหญ่เลย
1: จากเยอรมัน
0: จากเยอรมันจากนครสวรรค์เนี่ยวิ่งทั่วเป็นถนนนะฮะสามชั้นสักสองชั้นเลยข้างล่างก็ระบายน้ำมาให้หมด
1: ครับ
0: สิงคโปร์มาสิงคโปร์เขาก็ถามเอ้ยแล้วก่อนมาเลเขาก็มีถนนใต้คลองส่งน้ำใต
1: ้ถนนใช่
0: เกาหลีก็มีแต่ของเราไปดูงานกันมาเป็นวักเป็นเวนแต่วันนี้ก็ยังเป็นบ่ออยู่เลย
1: เหมือนเดิมแต่เรามีคลองอยู่ใต้ถนนอะไรคลองสาทรเพราะคลองมันอยู่ถนนไม่สร้างเหมือนคลองเลยไม่ได้น้ำ
0: เดี๋ยวนี้ในคุณวิชัยรัตนาธิโลกนะฮะประชาชนถูกสอนไม่เสียละแต่ผู้มีอำนาจไม่เคยเสียพิสิทธิ
1: ์
0: ประชาชนต้องเคารพกฎหมายแต่ผู้ครองตีความกฎหมายตามความสะดวกประชาชนถูกเรียกร้องให้สามัคคีแต่ยุทธกรถูกแบ่งปันในวงแคบประชาชนต้องอดทนกันที่ผู้อำนาจไม่เคยอดทนต่อคำวิจารณ
1: ์
0: นี่คุณธรรมที่ไหลลงจากเบื้องบนแต่ความรับผิดชอบกลับไม่เคยไหลย้อนไปถึงผู้สั่งสอน
1: อ
0: ันนี้แจ๋ว
1: โอ้อันนี้มันเต็มที่เลยในฐานะที่ทำเรื่องการเมืองมานานวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในการเมืองไทย รัฐบาลไม่ไปตอบกระทู้เลยจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วกูไม่ประชุมกูไม่ไปต่อทุกนายกก็ไม่ไปไอ้เอกนิติก็ไม่ไปเพราะเอกนิติวันนี้บอกเฮ้ยน้ำไม่ท่วม2วันน้ำผมแบ่งเรียบร้อยแล้วแยกซ้ายแยกขวาแม่งท่วมหายไปเลยเอกนิติก็ไม่ตอบกระทู้อย่างเดียว
0: ก็วันนี้อำนาจมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยฮะอำนาจเขาสมบูรณ์แล้วอำนาจบริหารเขาแข็งแรงมากอำนาจที่บัญญัติเขาก็ท่วมสภา
1: อ
0: ำนาจทางยุติธรรมก็อย่างที่เห็นก็เรามีสามอำนาจนะตุลาการบริหารนิติบัญญัติ
1: ใช่ครับ
0: นิติบัญญัติเขาก็สมบูรณ์แบบมากบริหารก็สมบูรณ์แบบนะอำนาจตุลาการเรากำลังคุยกันอยู่นี่ไงว่าตกลงทำอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ใ
1: ช
0: ่ทั้งท่านพี่ชายรัตนดิลกภูเก็ตเนี่ยที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็ชัดนะแล้วก็อย่างว่าเราเอาคนที่ไม่เคยรู้งานเลยเนี่ยนะพวกลูกท่านหลานเธอเนี่ยนะซึ่งโกรธเกิดมาเสร็จก็เรียนหนังสือก็เรียนโรงเรียนดีพอได้10ขวบก็บินไปอยู่เมืองนอกเมืองนากลับมาก็มาเป็นรัฐมนตรีเลย
1: แ
0: ล้วมันจะอะไรมาทำงานนะ
1: ไม่รู้เรื่องเหี้ยเลย
0: ประเทศไทยยังไม่รู้จักเลยไม่ใช่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องประเทศไทยด้วยนะเพราะคุณอยู่เมืองนอกทั้งชีวิต
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วเราคนที่ไม่รู้ปัญหามาแก้ปัญหามันจะแก้ได้ไง
1: เละเทะเลย
0: เนี่ยมันคือเรื่องที่ทำให้พวกเราต้องอยู่ความทุกข์ยากยากจนทุกวันเนี่ย
1: เบรกหน้าต้องถามพี่เด็ดละว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะเกิดขึ้นในพวกนี้พี่เด็ดดูยังไง
0: ครับ
1: เบรกหน้าครับ
0: ครับ
1: ชุมนุมจะมาเยอะคนเห็นด้วยเยอะคนจะออกเยอะคนจะมาร่วมกับคุณสนธิเยอะเยอะมากเลยนี่จะออกมาเยอะเพราะว่าหาที่พึ่งไม่ได้หาหลักของประเทศไม่ได้น้ำท่วมนายกอยู่ไหนอ้ออยู่นิวยอร์กน้ำท่วมที่หาดใหญ่อยู่ไหนอยู่ต่างประเทศบางทีคนมันก็ขาดที่พึ่งข้าวยากหมากแพงหากินลำบากถูกกดขี่ออกกฎหมายมาแต่ละฉบับประชาชนเดือดร้อนทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เดือดร้อนเลยก็โอ้โหต่อใบปืนใบอนุญาตใบละ 5,000 แม่งมีปืน10กระบอกก็ตายหาแล้วไม่ได้ต่อปีละครั้งนะ3เดือนครั้งตายแน่ไอ้เนี่ยถามว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันจะมีปัจจัยอํานวยให้เขาเดินได้ตามเป้าหมายมั้ย
0: ผมว่ากระสุนนัดแรกที่คุณสุทธิใช้เนี่ย มันทำให้เขาสร้างพลังไม่ได้เขาบอกว่า1เขาไม่รบรัฐบาล2ไม่ไล่นายก
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาตรงจุดเนี่ยพอเขาพูดคำนี้ปั๊บมันทำลายกลไกไปละตอนนี้คนจะเข้ามาร่วมกับเขาเพื่อไปตามคุณตอนที่ไปสถานทูตยูอะไรเงี้ยหรือไปหาดใหญ่อะไรเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังอึดอัดเนี่ยมันคือรัฐบาล
1: ต้องไล่นายก
0: มันคือรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันไม่ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเท่าเทียมกันใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่านักเคลื่อนไหวอาชีพก็หายไปหมดก็วันนี้เราก็ต้องเชื่อว่าฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งทางพรรคภูมิใจไทยเขาคงไม่อยู่เฉยๆหรอกเขาก็ต้องแก้เกม
1: เขาเตะตัดขาอยู่แล้ว
0: เขาก็ต้องแก้เกมภายในทีใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าคุณเนวินมีฝีไม้อะไรมือเรื่องเขาก็เป็นนักเดินเขาก็เป็นนักทำม็อบรุ่นแรง
1: ยอด
0: ตั้งแต่ยุคเสื้อแดงถูกไหม
1: ใช
0: ่เขาก็เป็นคนรุ่นเป็นโบรมครูของการทำเรื่องนี้เหมือนกันแล้วถ้าเรามาดูนักทำม็อบทั้งหลายแหละในอดีตที่ผ่านมาใน20 30ปีมาเนี่ยมันก็มาจากค่ายเสื้อแดงทั้งนั้นแล้ววันนี้แดงเป็นรัฐบาลใช่ไห
1: ม
0: แล้วไม่ว่าคุณเนวินหรือใครต่อใครที่ออกมาเป็นตัวเลือกเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นคนที่มาจากกลุ่มไทยรักไทยทั้งนั้น
1: ใช่
0: เพราะวันนี้ถ้าเผื่อไทยรักไทยไม่เพื่อไทยไม่ขยับม็อบมันก็ไม่น่าจะเกิดได้โดยลำพังคุณสนธิเนี่ยเมื่อก่อนคุณสนธิเนี่ยอยู่ฝั่งอนุรักษ
1: ์ครับ
0: แล้วก็โจมตีฝ่ายก้าวหน้าม ันก็เกิดพลัง
1: ครับ
0: แต่วันนี้คุณสนธิกำลังจะไปตีฝ่ายอนุรักษ
1: ์
0: มันไม่มีมันย้อนทางมันเลือกฮอบจูรีเทิร์นมันมีแต่อำนาจจากบนลงล่างไม่เคยมีอำนาจจากล่างไปบนชนะใช่ไห
1: ม
0: ไม่เคยชนะเพราะนั้นวันนี้ เสื้อแดงเสื้อแดงเข้าไปอยู่กับฝั่งเงินแล้วมีเขียวตาม เขาอยู่ในมุมที่มีความสงบอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นรัฐบาลเพราะนั้นว่าแรงจูงใจที่จะให้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการส่งกำลังบำรุงมันไม่
1: ม
0: ีแล้วถ้าการส่งกำลังมันเกิดเนี่ยสมัยนี้มันคุมเงินได
1: ้
0: มันตามถึง
1: ตามถึงใช่
0: นะมันตามถึงว่าใครมาเอาเงินมา
1: ออกมาจากไหนเส้นเงิน
0: แล้วถ้าผมเราเป็นพ่อค้าใหญ่เรามีความรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลเราเอาเงินไปหนุนเดี๋ยวมันเขารัฐบาลเขาก็รับรู
1: ้เส้นเงินเขารู้เลย
0: เราก็จะซวยหนักเข้าไปแล้วกฎหมายเดี๋ยวนี้มันก็บอกมาความมั่นคงก็เยอะแยะไปหมดผมว่าวันนี้ม็อบเกิดยากมากแล้วก็วันนี้ถ้าเราประจูเอาที่ยืนของอำนาจบริหารเนี่ยคือพรรคการเมืองเนี่ยคุณทักษิณคุณเดวินธรรมนัสเนี่ยสามคนมันคือ300เสียงนะ
1: คร่าวๆนะ
0: ก็สามคนคือ300อ่ะเพราะนั้นเป็นรัฐบาลถาวรไปแล้วนะแล้วถ้าเขาอยู่มุมเดียวกันใครก็ไปล้มเขาไปลงไอ้พอสามขาเนี่ยมันตั้งเนี่ยมันรับอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าใครคนหนึ่งไปทะเลาะกันมันก็จะเหลือสองขาสองขามันก็จะยืนกันไม่อยู่ติดเดี๋ยวอำนาจอื่นก็จะเข้ามาแทรกแซงพวกเขาก็จะเสียประโยชน์ด้วยกันหมดเพราะนั้นผมว่าวันนี้พวกที่มาจากการเลือกตั้งไม่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอำนาจอื่นในเมื่อเขาสามารถคุมอำนาจได้เองแล้วแล้วก็ยังคุมยังเรียกว่ายังเผื่อแผ่ไปถึงอำนาจในสว.ด้วย
2: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับฟังกันต่อในช่วงที่2ของรายการครับ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: ช่วงที่2ของรายการครับไปรับฟังกันต่อครับพยามไม้นั่งคุยกับท่านบรรวิทย์ครับ
0: มันก็คือขณะนี้ในระบบเลือกตั้งจบไปแล้วคุณจะเดินขบวนไปไล่เลือกตั้งใหม่เขากลับมาได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นผมว่าการเมืองตอนนี้ไม่น่ามีอะไร
1: ครับ
0: เกิดขึ้นได้เลยนะไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นได้เลยความขัดแย้งต่างๆผมว่าทางทหารผมว่าจากทางทหารอยากจะมาเดินแบบเก่าก็ต้องมีพื้นฐานที่การเดินขบวนก่อน
1: ครับ
0: เมื่อฐานตั้งต้นไม่เกิดมันก็ไม่เกิดสิ่งที่จะมายึดอำนาจถ้ายึดอำนาจออกมาเปล่าๆวิ่งรถถังออกมาแล้วบอกรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่โกงกินงบประมาณแผ่นดินมันก็ต้องยึดอำนาจแบบไหนอ่ะเพราะถ้าเปิดต้องมาชี้แจงกับประชาชนแล้วจะต้องเข้าไปกราบบังคมทูลเพื่อขออภัยโทษก็วันนี้รัฐบาลนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าในวินคุณอนุทินเดินอยู่กับใครแล้วคุณจะกล้าเข้าไปในเมื่อคนที่จะพาคุณเข้าไปกราบบังคมทูลในเรื่องราวไม่มีแล้วถ้าคุณไม่เข้าไปสองวันคุณก็เป็นกบฏแล้วก็แบบที่สเปนโดนคือทหารทำปฏิวัติพระมหากษัตริย์ท่านไม่เอาด้วยท่านบอกเป็นประชาธิปไตยพวกนั้นก็เข้าคุกไปพันเอกอะไรกิงโก้กังโก้มันไม่ง่าย
1: ครับไม่ง่ายทีนี้สมมุติเหตุการณ์พรุ่งนี้เขาแปรรูปไล่รัฐบาลล้อมทำเนียบ ล้อมบ้านอนุทินเขาแปลรูปอย่างน
0: ี้คนมาจากไหนก่อน
1: สมมติว่ามีคนสมมติก่อนสมมติว่ามีคน
0: มันไม่มีแล้วคนสนธิโยนหินถามทางมาแล้วก็ไปสันยูคนขนาดนั้นไม่พอ
1: ครับ
0: เราเคยเห็นทำไมคุณประยุทธ์มือมาขนาดไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราเขายังเอาอยู่อ
1: ่
0: ะแล้วฝั่งนี้เอาอะไรไปนั้นเมื่อตัวหลักๆก็ไม่ได้ออกมาวันนี้การเดินเราเคยเห็นคุณจตุพรไหมล่ะ
1: ก็ไม่เห็น
0: เราเห็นใครก็
1: ไม่เห
0: ็
1: น
0: คนที่เอาไอพี่ปลายมาชื่อมายืนขึ้นมาก็มีอยู่เท่าที่เห็นแล้วก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการนำคนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือมุ่ยเขาข้ามอยู่ข้ามคืนไม่ได้เขาทำม็อบใหญ่ไม่ได
1: ้โอ้ยไอ้ข้ามคืนไม่ได้เนี่ยต้องแปลรูปให้ทันต้องข้ามแน่ไม่ข้ามไม่ชนะ
0: มันก็มาเช้าเย็นกลับ
1: มาเช้าเย็นกลับมันก็เหมือนเด็กไปโรงเรียนไม่ได้
0: เพราะนั้นผมว่าขนาดนี
1: ้
0: ไม่น่ามีอะไ
1: ร
0: แต่ผมมีความคิดอันนึงนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าใครก็ตามที่คิดจะแก้รัฐธรรมนูญนะเรากำหนดกันไปอย่างนี้เลยดีกว่า
1: เอาไงครับ
0: ถ้าเสือเป็นรัฐบาลยกแล้วอยู่ไป4ปีนอกจากทำผิดกฎหมายแบบชัดเจนไม่ต้องมานั่งแพ้กฎหมายฉบับนึงปั่นป่วนไม่ใช่ว่าแพ้เพราะประมาณแผ่นดินต้องลาออกไม่ใช่ไปเพราะเหตุผลของส.ส.ในสภาถ้ามาไปเพราะมีอาจเป็นประกอบอาชญากรรมที่ผิดจริงๆถูกตรวจสอบว่าโกงจริงอะไรจริงเนี่ยก็ไปแต่ไม่ใช่ไปเพราะคนกันเองทุกวันนี้พอผมเป็นฝ่ายค้านท่านมนุษย์เป็นฝ่ายรัฐบาล
1: ครับ
0: ท่านก็ได้ไป280เสียงผมก็มีเหลืออยู่230เสร็จแล้วพอตั้งรัฐบาลเสร็จท่านมนุษย์ก็ตอบแทนคนไม่ได้ครบ
1: ครับ
0: ที่มาเป็นหัวหน้าของคน280เสียงเนี่ย
1: ที่เข้ามาเนี่ย
0: คุณก็ไม่ตอบแทนเขาเนี่ยก็ค่อยมีคนเสียใจคนไม่ได้ไม่สมประสงค์ไอ้คนพวกนี้ก็มีอยู่20 30 40คนก็มาหาผ
1: ม
0: ว่าเดี๋ยวถ้าคุณมาอยู่กับผมผมก็จากผมมี230ก็จะเป็น280
1: ครับ
0: อ้าวถ้าผมมาอยู่คุณแล้วผมได้อะไรผมก็บอกโอ้ยคุณเอาไปเลยกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงนี้กระทรวงนั้นเอาไปในสุดพอถึงเวลาอันควร
1: ครับ
0: มันก็มีกฎหมายผ่านสภามากฎหมายการเงินผู้นี้ก็มาอยู่กับผมรัฐบาลก็ล้มพอรัฐบาลล้มผมก็ตั้งรัฐบาลใหม่มีรอบเดียวกันอีกผมก็ให้ประโยชน์กับคนได้ไม่ครบคนที่เหลือมันก็กลับไปหาท่านใหม
1: ่
0: มันก็วกวนกันมีแล้วทั้งหมด94ปี
1: เกือบร้อย
0: มันเป็นอย่างนี้มาแล้ว94ปี
1: เกือบร้อยเกือบร้อย
0: ท่านฟังไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากทหารนอกจากเป็นยุคเผด็จการเต็ม
1: ๆ
0: ถ้าครึ่งใบก็เหมือนเดิ
1: ม
0: ก็เป็นอย่างนี้มันชีวิตตลอดชีวิตเราเราก็80กว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองปี75เราเป็นประมาณปี8กว่าๆเราก็เกิดกันใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วจากนั้นเราก็อยู่ในการเมืองแบบนี้มาตลอด
1: น
0: อกจากยุคเผด็จการ 100% ถนอมสฤทธิ์
1: ประภา
0: ประยุทธ์5ปี
1: ประยุทธ์วิบัง
0: ดังนั้นก็วิบังก็ปีเดียว
1: ปีเดียว
0: นะนอกนั้นก็เป็นครึ่งใบครึ่งใบนี่เยอะมากนานมากรวมๆแล้วเยอะแต่ถึงจะครึ่งใบก็ยกไปย้ายมาถอนต้องปฏิวัติตัวเองกี่ปี
1: โอ้โหไม่รู้
0: ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับเหมือนสมัยคุณประยุทธ์ไอตอนช่วงปกครองตัวเองนี่ก็เกือบไปมาไหมปรับหลายทางหลาย
1: ครั้
0: งหลายครั้งหลายเที่ยวผมก็เอาแบบนี้ชัดเจนไปเลยว่าอายุ4ปีคนไม่ต้องมีการไม่ไว้วางใจถ้าคุณกล่าวหาเขาได้ผิดกฎหมายคุณไปเอาตามกฎหมายเลย
1: ศาลโดยตรงๆเลย
0: มันจะได้นิ่งถ้าการเมืองนิ่งคนก็มีเวลาทำมาหากินนะถ้าอยู่กันแบบนี้มันก็ไปอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อคุณตอบแทนคนไม่ได้เขาก็หนีไปอยู่ที่อื่น
1: ใช่
0: เนี่ยเหมือนเรามีลูก5 6คนเนี่ยเราทำไงจะแบ่งให้เท่ากัน
1: เออไม่ใช่
0: เขาแบ่งเท่ากันมาบอกพี่คนโตกูโตกว่าไอ้คนเล็กบอกกูโตเล็กกว่าแต่แบ่งเท่ากันมันก็ยังไม่เท่ากัน
1: เท่า
0: ไหร่
1: ดี
0: ถ้าให้ตามอายุมันก็บอกไปยุติธรรมเพราะมันก็หิวเท่าๆกันมันไม่งั้นมัน
1: ถึงแบ่งเท่ากันมันก็ไม่ยอมเอาช่างน้ำหนักแบ่งว่าก็มึงไม่ได้อยู่บ้านเลยกูอยู่กับแม่ตลอดนี่แม่ดูกูด่ากูกูทุกข์ได้เยอะกว่านี่
0: มันไม่มีทางมันจับตัวใส่กระด้งมันไม่มีทางหรอก คนนั้นก็ว่ากันไปเลยกฎหมายใหม่มาเลยนะใครเป็นนายกไปเลย4ปีแต่ทำผิดกฎหมายก็เป็นกฎหมายจริงๆว่ากันตามคนว่ากันตามตัวหลักกฎหมายเลยอย่างเงี้ยผมว่าที่จะอยู่
1: จะดีกว่า
0: อ
1: ่านี่ถามถึงอาชีพพีเด็ดยุ่งนะเขาห่วง
0: นะฮะ
1: เขาถามถึงอาชีพพีเด็ดนะครับว่าจะยุ่งแล้วเพราะว่ากสทช.มันประชุมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถามหน่อยนะทั้งทีวีดิจิตอลและทีวีอะไรกสทช.มันไม่ได้แล้วมันจะอยู่กันยังไงเนี่ยเพราะถ้าเผื่อว่าจ่ายค่าสัมปทานแบบเก่าเป็นพันล้านอ่ะพี่เอาปืนพี่มันยังให้พี่ช่วยยิงมันตายก่อนเลยเพราะมันจะเอาที่ไหนแล้วมันจะส่งกันยังไง
0: ก็คืนทั้งหมด
1: ก็คือ
0: เก็บมาทั้งคืนหมดเนี่ยเพราะตัวเองทำสัญญาไม่ครบนี่จะมีกล่องสัญญาเนี่ยเขาก็ไม่มีก็ต้องคืนทั้งหมดทุกคนก็ได้คืนหมดแล้วไงมันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อยุคดิจิตอล
1: พอดี
0: มันไม่ใช่วันนี้วันนี้มันคนละเรื่องแล้วStarlinkอยู
1: ่
0: วันนี้ถ้าเอาStarlinkลงมาได้ก็เจ๊งเลย
1: ก็ลงมาครับเอาว่าวันเดียวเลยนะ
0: บอกนี่เก็บเงินเข้าไปเยอะก็ไปใช้กันยิ่งรู้ชื่อแชร์ไงแล้วก็ไม่มีใครติดคุกติดตารางทุกคนทั้งที่เป็นผิดพลาดเยอะแยะ
1: ทั้งประธานก็บอกว่าไม่สมควรจะเป็นแล้วแต่แม่ก็เป็นเอาเนี่ยประชุมลูกน้องก็ไม่ประชุมด้วยเพราะมึงไม่ถูกกูติดคุกเหมือนกันแล้วยังไงเนี่ยไอ้ดิจิตอลมันดิจิตอลนี่มันเป็นตัวหลักเลยนะครับตอนนี้ไอ้กองเราเนี่ยแย่โดนรังแกชิบหายหมด
0: คือมันล้าสมัยแล้วเรามันไม่ให้เลือกอะไรที่มันล้าสมัยแล้วเราไม่เลิกสักอย่างนะกฎหมายที่ดินยังใช้8483อยู
1: ่
0: 248กว่าอันนี้มันจะเอาเข้าไป6กว่าไปนะเพราะเราไม่มีการรื้อกฎหมายเก่าทิ้งอ่ะเอามาทิ้งแล้วเราก็ไม่รู้กฎหมายแม่งอยู่ที่ไหนมั้งฟื้นกันมาแต่ละกฎหมายเนี่ยลำบากระบนไปหมดมันไม่มีการปกครองมันมีแต่ถูกปกครองแต่มันไม่ใช่การปกครอง
1: ไอ้นี่เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าทีวีมีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วประชาชนจะรู้เรื่องราวอะไรจากไหนยังไง
0: ก็วันนี้เราได้เห็นการเมืองจาก3579มั้ย
1: ครับ
0: ไม่เห็น
1: ไม่เห็นไม่ได้พูดมากก็ไม่เห
0: ็นก็มาอยู่ที่เป็นทีวีแบบของเราแบบใครต่อใครสภาพเป็นไม่รู้ไปมีพันจอ
1: พันจอใช่พันจอ
0: เพราะรัฐบาลก็ไม่สนใจเลยพวกนี้ไม่ใช่หลักไม่ใช่พื้นฐานนี่
1: เ
0: ห่ากันไปหอนกันไปก็เท่านั้นนะกูไม่สนเขาก็ไม่ต้องไปตอบกองทุนอะไรมันก็อันนึงก็ปัวเปล่าๆก็เปล่าๆกับเสียงก็มีถ้า3579เนี่ยมันมีคนดูทีวีอยู่ตีว่า340ล้านคน3579มันต้องดูไปช่องละ10ล้านนะถ้าช่องใหญ่อยู่ก็ดู30ล้านมันก็เกิดพลังแต่วันนี้ไม่มีเนี่ย3579กลายเป็นสถานีของละครทีวีโรงหนังไปแต่นี่พวกเราก็มีเนี่ยอย่างเก่งๆก็มีคนดูหมื่นคน20,000คนแสนคนก็นั่งคุยโวกันไปว่าผมมีคนติดตาม2ล้านแต่พอไปดูตัวเลขตอนออกอากาศมันก็แค่หลักหมื่น
1: ของเราออกอากาศหลักหมื่นแต่ที่มัน2ล้านเนี่ยมัน2ล้านเพราะว่าเราตัดช็อตสั้นๆสั้นๆเนี่ยเมคมันนี่เลยพี่เดชสัตว์ท่านคนดูเยอะ
0: แต่มันก็ไม่ได้เกิดการทำให้เกิดความระดมว่าต้องมาเป็นม็อบเป็นหมู่
1: ใช่มันเกิดแต่เพียงว่าผมได้รายได
0: ้มันเป็นแค่รายได้ของเขาเพราะว่า
1: จริงฮะจริงฮะ
0: มันก็ไม่เกิดพลังเพราะว่ามันถูกสลายไปหมดนะวันนี้มันก็ลำบาก
1: ถามพี่เด็ดดีกว่าว่าวันนี้คนเขาถามผมว่าเมื่อเช้าบอกออกช่วยถามพี่เด็ดหน่อยดีว่าทีวีช่อง5เนี่ยของเขาจะบอกตอนนี้ใครดูฮะถามใครมันยังไม่รู้เลยว่าไอ้ช่อง5มันเบอร์อะไรเบอร์2เบอร์อะไรยังไม่มีใครรู้เลยพี่เดชนะมันทำไมมันถึงได้ตกต่ำขนาดนั้นนะ
0: ก็เท่าที่ก็คือตกทุกจุดช่อง3ช่อง7ก็แย
1: ่
0: นะฮะก็แย่เหมือนกัน
1: ช่อง3ก็ละครสร้าง
0: ก็
1: ไม
0: ่
1: ได้แล้วสร้างน้อยมาก
0: เป็นกล่องดูหนังเวลาแต่นี่วันนี้ก็ไปเจอนี่ไอ้ละครแนวตั้ง
1: ไอ้มือถือไอ้เหี้ย
0: มันก็น้ำเน่ากับเรามันเน่าสนิทกับเราใช่ไหมมันเน่าสนิทกับเราเพราะนั้นคนก็ไปดูก็ไม่มีอะไรจะทำนี่ก็ไปเสียเงินไอ้เงินพวกนี้ก็ไปต่างประเทศหมดอีก
1: ใช่
0: นะกดไปสัปดาห์เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ออกนอกหมด
1: แล้วมันดูได้ทั่วโลกเลยนะไอ้แนวตั้งเนี่ยไอเวนก็ที่ไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
0: ก็ไอความล้าสมัยเนี่ยมันเกิดที่ไหนที่นั่นก็เจ๊งอ่ะก็เรามีไอแนวตั้งทำไงก็ได้แต่ถ้าเราทำหนังแล้วคุณกับผมจะทำหนังเนี่ย จะจูบกันจะยิงหยิบปืนมาต้องเบลอไง
1: ใช่ใช่จูบก็ไม่ได้
0: จะตัดคอเลือดพุ่งก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: เอามีดก็ไม่ได้
0: จะเมกเล็บกันก็ไม่ได้แต่ของมันฟรีหมด
1: ให้คิดด้วย
0: แล้วมันก็ออกมาในทีวีได้แต่ของเราก็ถูกควบคุมว่าจะไปสู้กันยังไงก็ฟังแล้วมันถูกมัดมืออยู่ก็มัดเราคนไทยเนี่ยถูกมัดมือจากกฎหมายทุกฉบับนะจะเลือกจะทำแอลกอฮอล์ก็ไม่ให้ทำ
1: เอ
0: าอย่างผมเนี่ยไม่มีงานทำสมมติหรือท่านบรรลุเกษียณมาเนี่ยก่อนเกษียณท่านบรรลุถ้าเกษียณท่านกูอยากจะทำเหล้าไว้ขายไว้
1: เอาเบียร์ก็ได้
0: เบียร์ก็ได
1: ้ว่ะ
0: ท่านบรรลุก็บอกโอเคก็ท่านก็ไปเรียนเรื่องเบียร์เอาลูกน้องไปเรียนไว้เตรียมไว้ใช่ไหมเตรียมเงินไว้ไปปลูกไร่กับสับปะรดไว้500ไร่ไปให้ลูกคนข้างๆเตรียมไว้นะเดี๋ยวเป็นโรงงานสับปะรดทุกคนเอามาจะทำเหล้าสับปะรด
1: อ้
0: าวจะทำเหล้าข้าวโพดทำเหล้าข้าวเหนียวข้าวสารทุกคนก็จะเตรียมการมีชีวิตแล้วก็เตรียมการให้ไปปลูกว่าไอ้ผมอ้าวมีตังม
1: า
0: ผมบอกผมอยากจะทำเหล้าข้าวโพดผมก็ไปซื้อที่ไว้500ไร่ตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ต้องเจริญเยอะเพราะผมโรงงานมันก็อยู่ในไร่ของผ
1: ม
0: มีน้ำมีคนก็จบไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในเมืองใหญ
1: ่
0: ผมก็จะไปในที่มันทุรกันดารตรงไหนที่มันถูกแล้วผมของที่ออกจากไร่นั้นมันก็จะกลายเป็นน้ำเหล้าถูกไหมแอลกอฮอล
1: ์
0: มันไม่ใช่ข้าวโพดร้อยตันพันตันนะมันค่าขนส่งก็กินหมดถูกไห
1: ม
0: บางคนขนเหล้าออกไปมันก็เป็นขวดเล็ก
1: ๆ
0: แต่มันราคาพันบาทไปแล้วแล้วถ้าวันนี้ก็อาจจะมีเหล้าข้าวโพดผมอาจจะเป็นเหล้ามะม่วงไอ้น้องคนเป็นเหล้าขนุนวันนี้เรามีผลไม้ทุกชนิดเป็นเหล้าในหมด
1: ดังแบบญี่ปุ่นแล้วก็สาเกอ่ะ
0: ก็ฝรั่งเศสมันขายวายเป็นหลักแล้วก็มันก็มีไร่กันคนละเป็ด20เอเคอร์ก็เป็นก็มีวาย
1: ชาโต้แหละแม่เลือกชาโต้
0: แม่ปล่อยเรามั่งอ
1: ่
0: ะก็ผูกขาดไปหมด
1: แล้วของมาที่แพงๆอ่ะพี่มันไม่ได้อร่อยหาเลยนะแม่งมันมีเนื้อที่น้อยของผมมีแค่20ไร่เองวันละขวดแม่งต้อง 20,000 ก็คนแม่งก็เสื่อมแดดก็เรียบร้อยดีเนี่ย
0: นี่เพราะมันเราถูกพันธนาการด้วยกฎหมายอ่ะจนใครเราทำอะไรก็ไม่ได้แม้กระทั่งคุณเอารถตู้ที่เคยเป็นรถเมย์เนี่ย อยู่ดีๆก็ออกกฎหมายว่า10ปีต้องเลิกเพราะว่าก่อนที่จะแรกคันป้นแรกเลยป้นให้แม่งเป็นรถเถื่อนก่อนพอไปดูรถเถื่อนรถใครก็รถนักการเมืองทั้งนั้นนะฮะเป็นรถเถื่อนวิ่งสู้รถเมย์ก็เจ๊งเพราะรถเถื่อนมันจบมันเร็วกว่าไปเร็วกว่าดีกว่านั่งเย็นแอร์เย็นรถเมย์ก็เจ๊งอ่ะรถเมย์เจ๊งรถเถื่อนก็เต็มเมืองนะก็จอดไปตามสี่แยกรถติดตามไอ้สี่ข้ามถนนในอนุสาวรีย์แถวไหนก็ติดกันกลายเป็นมากีดขวางการจราจรพอเขาขายได้เต็มเสร็จเขาก็ออกกฎหมายมาใหม่10ปีห้ามเป็นรถเมย
1: ์อ้
0: าวไอ้ที่เหลือก็ไปเขาก็ขาย
1: เลย
0: คนอยากได้รถใหม่ก็เอาม
1: า
0: ไอ้พวกขายรถเมย์เจ๊งเขาก็บอกว่าให้มาซื้อรถตู้สองคันแลกรถเมย์คันหนึ่งก็โอเคคนก็ไปแห่ทำรถตู้พอทำ10ปีผ่อนเสร็จรถผ่อนไป7ปีอ่ะผ่อนเสร็จอ้าวห้ามวิ่งก็ต้องมาขาย
1: ซื้อใหม
0: ่ไอ้พ่อค้าคนไทยก็เก่งก็เอารถตู้มา อย่างที่ท่านใช้ผมใช้เนี่ยก็มาดีเวลลอปเอาใส่ห้องน้ำไปใส่ห้องนอนใส่แอร์ใส่ไฟไปกลายเป็นรถบ้าน
1: อ
0: ้าวผิดกฎหมาย 100%
1: ต่อไม่ได้แล้ว
0: ต่อไม่ได้
1: ต้องใต้โต๊ะนะ
0: ต้องต่อไม่ได้
1: ต้องต่อใต้โต๊ะ
0: แทนที่มันจะเป็นนวัตกรรมวันนี้เราก็มีถนนไปถึงจากเมืองไทยไปถึงจีนไปรัสเซียไปตะวันออกเข้าไปถึงลอนดอนโดยถนนนะแทนที่เราจะส่งเสริมนวัตกรรมอันนี้ให้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมของเรานะว่าเราจะไปสู้แบบคนจีนที่มันใช้โรบอททำเราใช้แฮนด์เมดไอ้พวกนี้ต้องใช้แฮนด์เมดเนี่ยเพราะการประดิษฐ์พวกนี้แต่ไม่แต
1: ่
0: เพราะเราจะไปสู้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นของเขาก็ไม่ได้
1: เขาเหน
0: ือ
1: เพรา
0: ะงานนี้มันควรเป็นงานของคนช่างฝีมือไม้แล้วเรามีไม้เยอะใช่ไหมก็ห้ามแม่งอีกก็ห้ามมันอีกนี่ไงมันถูกพันธนาการโดยกฎหมายเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนรุ่นเด็กๆสมัยเสพพลเรืองประเสริฐวิทย์เขาเป็นนายร้อยปีนะ เขาก็เลี้ยงหมูในค่าย
1: ทหารเลี้ยงกันเยอะ
0: แล้วไปทหารไปเลี้ยงวันนี้เลี้ยงติดคุกไหม
1: ติด
0: เอาทหารไปขับรถไปเอาข้าวปลามาติดนะอยู่ในไอ้หมูอยู่ในบ้านก็ติดคุกนะว่าไปเอาของหลวงที่ดินหลวงนี่ไงทำอะไรก็ไม่ได้ไงเซฟคนเรื่องประเสริฐบอกผมว่ารู้ไหมทำไมพี่ถึงรวยโอ้ไม่รู้อะพี่ก็ให้ลูกน้องพี่เนี่ยวันหน้าแถวเดี๋ยวออกร่องพี่ก็ให้ลูกน้องพี่เอารถจี๊ปไปเอาถังไอ้200ลิตรใส่ไปไอ้ร้านไหนมันขายไอ้บางมุกออกร่องมันก็เอาแต่เดือไปกินเม็ดมันก็ทิ้งขยะพี่ก็ไปเอาเม็ดทั้งหมดมาเก็บไว้แล้วก็เพาะแล้วพี่ก็ไปมีที่ดินอยู่ 5-600 ไร
1: ่
0: 500ไร่พี่ก็เอาพอมันเป็นต้นพี่ก็ไปปลูกพี่ก็มีที่มีมะม่วงอยู่5-6,000 ต้น 10,000 ต้นทีเดียวก็รวยเลย
2: ครับผมแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
8: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
10: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 เช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 เช้านะครับเจ้านายปูนปูน
11: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
12: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00-11:00 วันอาทิตย์เวลา 13:00-14:00 ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
13: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
14: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
15: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
16: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
17: นราพงศ์วยวัฒน์
18: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
17: ชัดทุกประเด็น
18: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
17: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
19: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
20: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
21: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
22: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับ ทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพและจะจำสัญญาณไปที่เครือข่าย FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นเพลงเพราะสิ่งกับผมนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการลูกสีเงินและลูกสารคันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569อันดับแรกผมก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษและยะโสธรบางพื้นที่ด้วยนะครับที่สามารถรับฟังรายการของป๋าแง่มทั้ง2วันเสาร์อาทิตย์ได้ไปพร้อมๆกับชาวกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามโอ้ปริมณฑลฝั่งทางตะวันตกไปจนถึงนครปฐมทางเหนือก็ไปถึงอยุธยาทางตะวันออกไปจนถึงชาวจังหวัดพร้อมกับชาวอีสานใต้มาดูซิว่าข่าวๆของลูกสารคันซึ่งเป็นการสรุปข่าวภายในประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้มีอะไรบ้างประกาศเป็นฉบับที่13แล้วนะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยน้ำท่วมธนาประกาศขนาดนี้ก็ยังมีเซลล์กันอีกก็ว่ากันไปนะว่าทำงานก็ต้องมีถูกตำหนิใช่ไหมกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเพื่อนฟังรายการนี้เป็นประจำก็จะรู้ว่าผมเซลล์เขาหนักกว่าอื่นอีกผมเซลล์ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคือกรมเฟกนิวเห็นไหมเรียงไหมนะมาช้ากับผมอีกนะที่ก็ทะเลาะกันในสื่อเดี๋ยวนี้ฮะฟิกนิวคืออะไรบอกว่าฝนตกก็ไม่ตกบอกฝนไม่ตกก็ตกนั่นแหละนะฮะฉะนั้นต้องกรองเอาเองคำว่าฟิกต้องกรองหน่อยเข้าใจไหมต้องกรองหน่อยไม่ใช่เขาพูดอะไรมาก็เชื่อไปหมดฉะนั้นโฟกัสวันนี้อยู่ที่ไหนโฟกัสวันนี้น่าจะอยู่ที่เบรกสุดท้ายผมจะหรือเบรกครึ่งกลางเบรกครึ่งกลางเพราะเตรียมมาเยอะเรื่องนี้อยากเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้ฟังว่ายังไงเล่าให้ฟังว่าปัญหาน้ำพึ่งหยดเดียวระหว่างไทยและกัมพูชาอีกแล้วทำไมถึงบอกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวภาพเดียวที่กองประกวดนางงามของกัมพูชาเอาไปใช้ภาพเดียวเท่านั้นเกิดสงครามทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นฉะนั้นเราไปดูประวัติการถ่ายภาพกล้องถ่ายรูปมาอย่างน้อยเพื่อนๆสื่อมวลชนก็จะได้รู้ว่านี่แหละที่เรามีหลักฐานอะไรได้เราเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนจะมีสัญลักษณ์อะไรหนึ่งนกพิราบนู่นย้อนไปสมัยกรีก2มีภาพปากกาที่เป็นขนนกเราพอต้องเขียนใช่ไหมต้องบันทึกใช่ไหมเขียนขนนก3ก็มีกล้องถ่ายรูปภาพนิ่งจะเห็นอย่างนี้เป็นประจำภาคหลังจะเป็นกล้องวิดีโอฉะนั้นมาดูซิว่าน้ำพึ่งหยดเดียวนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรตั้งแต่สมัยรุ่นเก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3 4และ5อ้าวคนอื่นไปดูอะไรก่อนไปดูข่าวราคาทองคำกันก่อนเนาะราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ60,000จริงๆถ้าเพื่อนที่เคยเพิ่งฟังรายการนี้ก็จักจะบอกว่าอ่านแต่ต้นให้บวกเลยได้ไหมให้บวกไปเลยอ่านผมอ่านแต่ขายออกแล้วกันไอซื้อเข้ามาเนี่ยบวกไปเลย
200ราคาทองคำแท่งขายออกวันละ 67,850 บาทบวกอีก200จะขายออกราคาทองรูปพรรณขายออก 68,650 บาทถ้าคุณขายออกประมาณสัก 2,300 ใจนะนะฉะนั้นถ้าคุณจะมีทองอยู่กับตัวเพิ่งซื้อมาวันนี้เนี่ยฮะแล้วจะขายออกวันนี้เลยเนี่ยขาดทุนไปแล้วขาดทุนไปแล้วถ้าอยากได้กำไรโดยเฉพาะราคาทองรูปพรรณต้องรอราคาทองสูงถึง 2,000 บาทนะถึงคุณถึงจะได้กำไรแฟนรายการประจำก็จะนึกออกไปดูเองก็ได้เห็นหน้าร้านทองแล้วจะรู้นะเอ้ามาดูข่าวๆกรมตุนิยมวิทยาก่อนดีกว่านะครับปรากฏว่าเป็นยังไงฉบับที่13แล้วเด้อ13แล้วเด้อส่วนข่าวประกอบอื่นไม่ต้องพูดถึงเนาะรัฐบาลไปช่วยยังเงินกันที่นายกกำลังมันยังเงินอย่างนี้อันนั้นเป็นรูทีนกรมนั้นเป็นกรมป้องกันภัยช่วยยังไงงั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นรูทีนที่เขาต้องทำอยู่แล้วทำไมทำสิไม่ทำสิแจ้งมาจะได้เป็นข่าวใช่ไหมแจ้งมาจะได้เป็นข่าวยกรีบนะฝนตกมาแล้วทำไมเป็นการทะเลาะระหว่างรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็โดนก็ว่ากันไปมาเอาข่าวดิบๆก่อนดีกว่าฝนตกหนักมากตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่28ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเมื่อวานผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามีจังหวัดใดบ้างที่ไม่มีฝนตกเข้าใจไหมแต่ตอนนี้ฝนตกหยุดงานไป2วันวันจันทร์อังคารกรุง

ผลกระทบที่มีผลกระทบทั้งประเทศรู้ไหมฝนตกน้ำท่วมครั้งนี้อะไรทำให้เกิดผลกระทบทั้งประเทศนี่ผลกระทบ21จังหวัดนี่จังจิ๊บๆนะเดาไม่ออกทีท่าก็เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังไงจากวันนี้วันอาทิตย์27กันยายนเลื่อนไปวันที่อาทิตย์ที่11ตุลาคมเพราะว่าสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเห็นไหมคนที่ไม่มีท่วมก็โดนไปด้วยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กกต.เอ่ยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเอ่ยอาสาสมัครประจำหน่วยเลยอาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งถ้าเป็นของกกต.เขาเรียกกปน.เนาะกปน.ตอนแรกผมคิดว่าการประปานครหลวงไม่ใช่กรรมการประจำหน่วยส่วนอันนี้เขาเรียกกกล.หรือเปล่าไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรเอาก็กปน.ไปก่อนแล้วกันนะเอาเรียกง่ายๆก่อนแล้วกันชุดไหนก็คุณนั่นแหละด้วยสูตรจิตโปร่งใสจึงเลื่อนไปวันที่11ตุลาคมเพื่อนๆหลายคนที่จ้องจะไปเลือกตั้งแหมจ้องไว้ก่อนเดิมเบอร์ไม่เปลี่ยนเด้อ109อ้าวส่วนศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอ่ะมาสรุปข่าวภายในประเทศก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีบัตรเลือกตั้งนี่แหละข่าวใหญ่จึงไม่อยากอ่านข่าวรัฐมนตรีข่าวส.ส.ในช่วงนี้เพราะรอวันพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมอาจจะไม่ได้อ่านข่าวส.ส.หรืออ่านข่าวรัฐมนตรีไปอีกนานนะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องคดีบัตรเลือกตั้งบาโคที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินในสัปดาห์หน้าถือว่าเป็นหนึ่งในคดีการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของปี2569เพราะกระทบต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้งทั้งระบบนะกรรมการการเลือกตั้งใช้บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดเพื่อปกป้องการปลอมแปลงก็เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบเห็นไหมกกต.คิดอย่างนั้นคิดว่าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและตรวจสอบง่ายว่ามันปลอมหรือเปล่าบัตรหนึ่งบัตรนี้ปรากฏจะไปตรวจสอบบัตรปลอมหรือไม่ปลอมได้คุณตรวจสอบเพื่ออะไรอย่างเช่นตั้งเงี้ยมกาเบอร์109ปรากฏว่าก็รู้ใครการ109บ้างเพราะตรวจสอบได้ไงเนี่ยคุณไปเฉยเองว่าเพื่อการสะดวกในการตรวจสอบอะไรนะซึ่งฝ่ายค้านและนักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าอาจจะละเมิดหลักการเลือกตั้งให้เป็นความลับเสียงจะเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ไปใช้สิทธิ์บัตรเลือกตั้งจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเขียนว่ายังไงเขียนว่าศาลรทน.ไม่เคยมีใครเขียนเต็มสักครับไม่ใช่ไปดูตามหนังสือพิมพ์ไปเลยแต่เวลาอ่านศาลรัฐธรรมนูญเด้อขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่พูดอย่างนี้เคยมีนักข่าวคนหนึ่งนักข่าวฝึกหัดคนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่นักข่าวการเมืองท่านครับแก้ไขรทน.ศาลรทน.ว่าอย่างนี้ท่านว่าอย่างไรนักข่าวจะไปสัมภาษณ์อย่างนี้ไม่ได้นะต้องพูดคำเต็มนะเวลาสัมภาษณ์นะท่านครับรทน.บังคับก็พูดไม่ได้นะกกต.พูดได้คุ้นเคยแต่ศาลรทน.ศาลงงแหล่งข่าวงงอ้าวประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคืออะไรหลักการเลือกตั้งลับและเสรีภาพของผู้ใช้สิทธิ์เสรีภาพของเราจะไปเลือกใครก็ได้เสรีภาพคือปุดอกปุดกว้างเสรีภาพคือไม่ว่ายากจนดีมีจนอะไรต้องมีเสรีภาพเท่ากันหมดหากบาร์โค้ดสามารถตรวจสอบย้อมได้อาจถือว่าละเมิดสิทธิ์กกต.มีสิทธิ์ปรับรูปแบบบัตรเลือกตั้งเองหรือไม่โดยไม่ผ่านการแก้ไขกฎหมายผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาศาลอาจตัดสินไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอาจกระทบต่อความชอบธรรมของส.ส.ทั้ง500คนจึงนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้งในวัน tomorrow ถึงพรุ่งนี้29เป็นวันชี้ขาดอาจจะไปการเลือกตั้งใหม่เพราะมันไม่โปร่งใสโอ้โหเพื่อนๆผมที่อยู่วงการการเมืองนัดผมว่าไปด้วยกันไหมนะฮะไม่บอกไปไม่บอกรู้ว่าไปอยู่แล้วตั้งเงี้ยส่วนข่าวเศรษฐกิจว่ายังไงข่าวเศรษฐกิจก็น่ากลัวมากนะครับเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศไทยนี่ไปกระจุกตัวอยู่ที่บางสินค้าสิเนาะบางสินค้าที่ส่งออกอุตสาหกรรมส่งออกดีที่สุดเพิ่มสูงขึ้นถึง 21% แหมพูดแล้วก็อยากไปเป็นนักอุตสาหกรณ์เหลือเกินนะมีการประชุมเยอะช่วงนี้มีการประชุมจะประชุมเห็นหน้าจอทีวีเยอะประชุมอิเล็กทรอนิกส์ประชุมนวัตกรนวัตเต็มไปหมดแต่เกษตร

0: ตรกรไม่เคยกล้าประชุมเชื่อเหอะที่ถ่ายท้ายๆข่าวจะรู้ว่าทำไมเกษตรกรไม่กล้าประชุมมีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ AI บอกสินค้าเกษตรแช่มาขยับเขาไปไหนเลยเหตุผลที่อิเล็กทรอนิกส์ไทยเนี่ยสูงขึ้นถึง 21.6% ในเดือนกรกฎาคมเขาคิดอะไรเป็นไตรมาสเนาะ 21% นี่สูงมากนะเพื่อนๆสูงเยอะปัจจัยตามนี้นะลุงป้านะเพราะอะไรเพราะไทยเป็นฐานการผิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำให้ไทยผิดอะไรผิดฮาร์ดดิสก์แล้วก็ซอฟต์ดิสก์เข้าใจไหมชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกเพิ่มขึ้นทันทีเพราะบริษัทข้ามชาติต้องการนำไปผลิต AI อยู่ใน Data Center ก็ทำให้ผลิตส่วนข้าวยางพาราและผลไม้ต่างๆปรากฏว่าเกิดความอิ่มตัวอิ่มตัวส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอื่นวัตถุดิบก็ราคาสูงขึ้นใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ดีอันนี้ไม่เคยเล่าให้ฟังแล้วเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยโรงงานในประเทศไทยจ่ายภาษีให้เมืองไทยได้หรือเปล่านี่ไม่ใช่ผลิตปั๊บส่งออกผลิตปั๊บส่งออกผลิตปั๊บส่งออกปั๊บออกไปเราไม่ได้บริโภคอีกเราก็เลยได้ค่าแรงงานขั้นต่ำเข้าใจนะนึกเองตามเองแล้วกันให้มีนโยบายดึงดูดกันลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ S-curve EV AI chip ทำให้อุตสาหกรรมด้านนี้โตส่วนอุตสาหกรรมด้านเกษตรไม่โตและที่กำลังมีปัญหามากที่สุดตอนนี้คืออุตสาหกรรมพลาสติกไทยพลาสติกไทยแม่เห็นทีจะบอกเพื่อนๆว่ารีบซื้อตัดสินใจซื้อถุงนะถุงอะไรบ้างอ่ะถุงข้าวแกงร้อนถุงหูหิ้วรีบไปซื้อซะถ้าไม่ซื้อเป็นยังไงบ้างป้าแง้ม70สินใช้เนปต้าจากน้ำมันดิบได้รับผลกระทบหนัก 30% ใช้ก๊าซธรรมชาติกระทบหนักต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้นต้นทุนปิโตรเคมีก็เพิ่มขึ้น 27% ต้นทุนการผลิตพลาสติกไปน้ำเพิ่มขึ้น 20% ไม่ก็ติดขาดแคลนปัจจุบันหาได้เพียง 50% จากความต้องการปกติราคาพุ่งสูงขึ้น 70% ภายในไม่กี่สัปดาห์เมื่อตึกพลาสติกบางชนิดเช่น PPE ปรับราคาจาก30บาทต่อกิโลกรัมเป็น60บาทต่อกิโลกรัมเป็นไงกระทบเยอะมั้ยกระทบถึงผลิตภัณฑ์ของพลาสติกผลครบราคาวัตถุดิบใครที่มีสต็อก 4-5 เดือนก็คงจะไม่เป็นไรรีบระบายสต็อกไปสงครามมันยังไม่สงบเนาะจากพลาสติกอาจจะเปลี่ยนมาใช้อะไรกระดาษแก้วแทนมีการยกเลิกคำสั่งในการสั่งซื้อหลายโรงงานปิดตอนต้นปีก็บอกแล้วว่าปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วมีโรงงานหนึ่งกับบุงตะก้ารับรองรีบไปซื้อตะบุงตะก้าไว้เด้อเพราะอะไรมันจะแพงสั่งปิดกิจการเห็นไหมอ้าวหน้าห่วงไหมหน้าห่วงนะครับเพราะสงครามก็ยังไม่สงบนะส่วนเรื่องคดีความมีอะไรบ้างอัยการสั่งฟ้องสี่แก๊งค้ายาข้ามชาติเครือข่ายเอมินาขนเฮโรอีนขึ้นเครื่องบินจับกลุ่มคนไทย129คนจากเครือข่ายเว็บพนันสแกมเมอร์หลังถูกลาวกวาดล้างสู่กับไทยมาดำเนินคดีที่ไทยต่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์เล็งเป้าเจนแซดปีเดียว 20,000 คดีมูลค่าความเสียหาย700ล้านบาทคำว่าอาชญากรรมและคดีความพวกเว็บพนันสแกมเมอร์นี่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเอาไปพูดในองค์การสหประชาชาติ UNGA 81นะให้หวยด้วยถูกไม่ถูกไม่รู้ด้วยการประชุมสภาใหญ่องค์การสหประชาชาติเอาไปบอกเมื่อวานเราให้ฟังแล้วว่าสงครามไม่ได้เกิดแค่ที่สนามรบสงครามไปเกิดที่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเห็นไหมวันพรุ่งนี้เมื่อวันสุดท้ายใช่ไหมวันนี้สิวันสุดท้ายที่จะมีการสปีดกันให้ครบทุกชาติ193ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติจริงไหมอ้าวและข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งคือข่าวอะไรที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ข่าวนายกเดินทางกลับจากการประชุมสภาชาแล้วปังแง่ไอ้นั่นไม่ใหญ่เท่าโอ้นี่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกาก็ทะเล่น2026เดินทางกลับประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่านั่น ทำไมตั้งเงียบไปพูดอย่างนั้นรัฐบาลไทยกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศเตรียมจัดการแถลงข่าวยกย่องเธอเป็นซอฟต์พาวเวอร์เห็นไหมที่สนามบินภูเก็ตจะทำอะไรกรุงเทพจะทำอะไรโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะซอฟต์พาวเวอร์ไทยแม่เมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วเนาะไม่ขอเล่าย้อนเนาะแต่เดินทางมาถึงไทย3:45หลังจากไปเที่ยวอะไรดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมโอ้ยอยากไปเหมือนกันเด้อเวลาผมเพื่อนนะฮะเพื่อนไปเที่ยวพร้อมกับลูกนะก็จะส่งภาพพวกนี้แหละมาให้ผมดูเพื่อนบอกว่านี่ฉันอยู่นี่นะกับลูกชายลูกสาวนะกับครอบครัวนะแม่มันอบอุ่นเสียเหลือเกินไปไหนก็ต้องไปได้ไปเที่ยวสักจึงหนึ่งเด้อดิสนีย์แลนด์พาลูกไปนี่มีความสุขอ้าวส่วนน้องเลยนี่มาถึงแล้วจะเป็นยังไงเมื่อคืนนั่งดูการสัมภาษณ์สดรายการทีวีทุกรายการทีวีของสหรัฐอเมริกาใครไม่มีภาพของน้องนี่นี่ขึ้นหน้าจอนี่ผมว่าเป็นไปไม่ได้เนเวอร์มายเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้เป็น impossible ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ขอใช้คำพูดของวง The Impossible ของพี่เชษฐาสิริสยาหน่อยนะผู้หลงรับนะเป็นอะไรอ่ะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีความสุขมากแต่ละคนสัมภาษณ์จุดประเด็นแต่ละประเด็นว่ากันไปว่ากันไปว่าประเด็นนี้เป็นยังไงประเด็นนี้เป็นยังไงทำให้มีความรู้กว้างขวางมากขึ้นว่าน้องเขาได้รับความชื่นชมยังไงและreact ต้องเติมคำว่าชั่นหน่อยได้ไหม reaction แปลภาษาไทยว่าอย่างไรแปลภาษาไทยว่าปฏิกิริยาให้เพราะๆหน่อยปฏิกิริยาของนักดนตรีปฏิกิริยาของนักวิจารณ์เพลงปฏิกิริยาที่ดีสุดปฏิกิริยาของบิลบอร์ดอย่างนี้โอ้โหต้องมาเขียนนะโอ้โหน้องนี่เอาไปดูยูทูบเองนะถ้าเล่าวันนี้สงสัยตังเหงมต้องแอบไปทำข่าวบันเทิงแล้วล่ะออกบันเทิงแล้วล่ะแต่ที่แน่ๆที่ผมรู้ความลับมาความลับของนี่ที่ผมรู้มาคืออะไรรู้ไหมนั่งอยู่นี่ไม่ไปเจอน้องนี่มีความลับอย่างไรตังเหงมรู้สิเพราะน้องเราเนี่ยตรงนิ้วที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาต้องด้านตรงปลายนิ้วเนี่ยโอ้นักดนตรีโดยเฉพาะเล่นกีตาร์เนี่ยนิ้วด้านกันทุกคนน้องเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เล่นทั้งแรกเจ็บนิ้วจนท้อเห็นไหมฉะนั้นนิ้วเนี่ยครับด้านแน่นอนนะนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้นะแล้วทางด้านขวาที่จับปิ๊กก็เช่นเดียวกันนักกีตาร์ทุกคนนิ้วด้านนะรู้ความลับมาเลยน้องเนี่ยต้องนิ้วด้านอย่างแน่นอนถ้านิ้วไม่ด้านลีดกีตาร์บอดลีดกีตาร์เจ็บนะแต่น้องนี่เขาเกินไปแล้วนะฮะผมว่าตรงปลายนี้เขาคงจะหนามากอ้าวยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจเพราะลุงเหงมเองก็ตามข่าวหนูตลอดดูคลิปเป็นร้อยน่าจะเป็นพันดูไปแล้วก็กลับวนมาอีกเหมือนทุกคนที่ดูหนูแล้วก็ไม่สามารถละสายตาละความรู้สึกนั้นได้เอ้ากลับมาไฮไลท์ของข่าวก่อนกลับมาไฮไลท์ของข่าวคือเรื่องของน้ำผึ้งหยดเดียวระหว่างไทยและกัมพูชาทำไมผมถึงบอกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเพราะภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้นภาพที่เอามาแสดงในงานประกวดนางงามของกัมพูชาเนี่ยถูกต้อง 99% มีผิดแค่ 1% เดียวเคยผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าน้ำผึ้งหยดเดียวกล้องถ่ายรูปนะครับเข้ามาในสยามประเทศตอนนี้ผมจะไม่พูดถึงประเทศไทยเนาะเพราะประเทศไทยมันเริ่มตึงขึ้นในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่นี่มันก่อนรัชกาลที่3ที่4ที่5สยามประเทศครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่3พ.ศ. 2388โดยบาทหลวงชางแป๊บติดบันเลกัวได้นำกล้องตาแกโลไปจากฝรั่งเศสเข้ามาเผยแพร่นะและก็เป็นที่นิยมกว้างขวางมากขึ้นในสมการที่4รัชกาลที่5ซึ่งหลังจากที่ค้นพบหรือผลิตก ล้องได้แค่6ปีเองนะที่ฝรั่งเศสคิดแค่6ปีก็เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วทุกเทคโนโลยีนี้เทคโนโลยีนี้นะเดินทางจากปารีสจากปารีสมาถึงสยามประเทศในสมัยรัชกาลที่4พ.ศ.2394ถึง2411พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์และส่งภาพไปเป็นของขวัญแก่ประมุขต่างๆของต่างประเทศเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของสยามประเทศในสมัยรัชกาลที่5พ.ศ2411ถึง2453การถ่ายภาพในยุคของพระองค์นั้นเฟื่องฟูมากพระองค์นิยมถ่ายภาพด้วยพระองค์เองและทรงเป็นตากล้องด้วยนะพระพุทธเจ้าหลวงเรานี่เป็นตากล้องเลยนะและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ก็นิยมถ่ายภาพเช่นกันถ่ายภาพทำไมแล้วรัชกาลที่3รัชกาลที่3ทำไมไม่มีภาพถ่ายของพระองค์เลยอ่ะสงสัยไหมล่ะคนอื่นไม่สงสัยเรื่องนี้เขาบอกว่ามีตังเงียมเลยพี่สงสัยอยู่คุณจะผ่านไปรัชกาลที่4ที่5เลยทำไมไม่ได้เข้ามาพระองค์ท่านก็ต้องถ่ายภาพรัชกาลที่3เลยสิปรากฏว่ารัชกาลที่3ไม่มีภาพถ่ายเลยในสมัยรัชกาลที่3ต้องมีพระชนมายุสูงแล้วและพระองค์ท่านทรงเสด็จสวรรคตในปี2394ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอยู่กับกล้องพระองค์ทรงสูงวัยแล้วเนาะและเวลาถ่ายภาพกล้องเมื่อก่อนต้องนั่งนิ่งๆ นานๆนั่งนิ่งๆจึงไม่สะดวกเพราะพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากเข้าใจไหมฉะนั้นรัชกาลที่4จึงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงอนุญาตให้ถ่ายภาพบรมฉายาลักษณ์เผยแพร่ไปต่างประเทศซึ่งพอมาถึงรัชกาลที่5ก็เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางถ้าเพื่อนๆอายุ50 60ปี70ปีขึ้นไปน่าจะประมาณขนาดนี้แหละอย่างที่เขาพูดถึงเลยน้องนี่ชอบไปเล่นดนตรีเพลงนั้นเพลงนี้เอาเล่าให้ฟังเลยก็ได้เวลาถ่ายรูปมาติดบัตรนักเรียนเนี่ยใช่บัตรอะไรล่ะรอนอใช่ไหมรอนอเดี๋ยวต้องคลุมผ้าคลุมอะไรช่างภาพโอ้นิวเทคนิคของผมจำได้นิวเทคนิคจะต้องมาถ่ายตรงนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมากถ่ายภาพนี่ไฟแฟลปปั๊บไฟแฟลบางทีก็ครั้งเดียวก็หมดอ้าวไม่ขอเล่าต่อไปนึกภาพเองแล้วกันว่านั่นแหละถ่ายภาพย้อนยุคก็ยังแหละครับภาพเขาว่าคลุมกล้องตาเดียวนะกล้องตาเดียวและภาพเก่าแก่ที่สุดในสยามประเทศที่หลงเหลืออยู่ก็คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งถ่ายด้วยวิธีดาเกโรไทยในปี2399ตึกซึ่งส่งไปให้ใครส่งไปให้สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษและภาพส่งไปให้ประธานาธิบดีแฟรงคินเฟียสแห่งสหรัฐอเมริกาฉันก็ทันสมัยเหมือนกันนะฉันมีภาพถ่ายนะเห็นไหมเนี่ยฉันมีภาพถ่ายนะในชุดฉลองพระองค์ราชภูธิตาพรแบบโบราณทรงมหาพิชัยมงกุฎและถือพระแสงขันชัยศรีในภาพขององค์ท่านผู้ถ่ายคือบาทหลวงชองแปปติสฟรังซัวเดอลานิดีส่งไปทางนู้นเลยและในปี2399พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีทรงถ่ายคู่กันแล้วส่งไปถวายประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐคือแฟรงกินเฟียสในปี2408พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่4โดยช่างภาพจอห์นทอมสันถ่ายที่ลานพระที่นั่งอนันตสมาคมถูกนำไปจัดแสดงที่ Exposition Universelle ที่กรุงปารีสในปี2410ในปี2404ภาพถ่ายแบบสเตอริโอโคปิกคือแบบถ้ำมองที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นของรัชกาลที่4พร้อมสมเด็จพระเทพสิรินทรามาตรและพระรถ9พระองค์โดยช่างภาพชาวเยอรมันอันเดรเดโกเมเกอร์นี่ไงสงสัยถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วของเราฮิตมาแต่สมัยรัชกาลที่4ยังขมิ้นรอเดี๋ยวถึงนะการถ่ายภาพครั้งนั้นเขาบอกว่า สยามประเทศเปิดรับวิชาการตะวันตกใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อแสดงความทันสมัยต่อชาติมหาอำนาจนะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมที่คนไทยเคยกลัวเคยหวาดผวาการถ่ายภาพเพราะเมื่อก่อนการถ่ายภาพควรนำภาพนั้นไปทำคุณไสเจ้าของร่างจริงอาจถูกทำลายอาจเจ็บป่วยเห็นไหมหรือเสียชีวิตกลัวเทคโนโลยีสมัยใหม่และการถ่ายภาพต้องใช้เวลานานและต้องนั่งหนิงหนิงอยู่นานทำให้ดูน่ากลัวและน่าเบื่อน่าเบื่อนี่พักกันสักครู่เดี๋ยวค่อยกระดึบกระดึบไปว่าทำไมจึงเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวพักสักครู่แล้วจะพาไปที่กัมพูชาย่อนาฬิกาออกไปแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: กลับมาทางนี้นะครับเพภารักษ์อย่าไปเข้ากับคนตัดฟืนเด้อรู้สึกเพภารักษ์จะเข้ากับคนตัดฟืนหรือไม่พรุ่งนี้รู้กันเพราะว่าจะมีการตัดสินนะฮะโดยศาลรัฐธรรมนูญศาลรอทอนอพูดอย่างนี้มันเหมือนเสียดสีกันเนาะนะถ้ากกต.เนี่ยเสียดสีได้นะศาลรอทอนอห้ามพูดนะตั้งยังต้องศาลรัฐธรรมนูญโอเคการถ่ายภาพในกัมพูชาเริ่มสมัยใดในเมื่อประเทศกัมพูชาในสมัยนู้นยังเป็นประเทศราชของประเทศไทยอยู่เลยยังเป็นประเทศราชของไทยอยู่เลยจะมีภาพถ่ายนี้คนก็สงสัยมันอย่างนี้เห็นไหมนะฉะนั้นไอ้ภาพนี้มาจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิปังเงียมโอ้เรื่องของประเทศไทยจบไปแล้วแต่เบรกทีแล้วก้องใจภาพเรื่องมาในกัมพูชาในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรที่ตรงกับประเทศโดยช่างภาพชาวฝรั่งเศสอีเมลจีเซลและจอห์นทอมสันซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการถ่ายภาพในราชสำนักและนครวัดนะซึ่งอีเมลจีเซลเป็นช่างภาพชาวฝรั่งเศสที่ทำงานในไซง่อนบันทึกภาพราชสำนักกัมพูชาผู้คนและนครวัดในช่วงกลางศตวรรษที่19ส่วนจอห์นทอมสันเป็นช่างภาพชาวสกอตเดินทางมาถ่ายภาพนครวัดในปีคศ1866และยังได้บันทึกภาพราชสำนักกัมพูชาและสยามด้วยฉะนั้นในช่วงนั้นนะครับกัมพูชายังเป็นประเทศราชของสยามประเทศก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามีอำนาจเหนือกัมพูชาในปีคริสต์ศักราช1863ช่างภาพตะวันตกจะสะท้อนภาพกัมพูชายังไงพร้อมการเปลี่ยนผ่านจากอิทธิพลของสยามประเทศไปสู่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะภาพไทยเหล่านี้แสดงเห็นถึงความคล้ายคลึงกันของเครื่องแต่งกายและพิธีการทางราชสำนักระหว่างสยามประเทศกับกัมพูชาในยุคนั้นในยุคแรกของภาพถ่ายของกัมพูชานะครับในปีคริสต์ศักราช1866จอห์นทอมสันได้ถ่ายภาพนครวัดและราชสำนักกัมพูชาในปีทศวรรษ1860ถึง1870อีเมลจีเซลถ่ายภาพราชสำนักสมเด็จพระนโรดมและสตรีกัมพูชาในเครื่องแบบกายแบบราชสำนักและหลังจากปีศักราช1863ช่างภาพฝรั่งเศสถ่ายภาพราชสำนักกัมพูชาในฐานะรัฐอารักขาของฝรั่งเศสนะการถ่ายภาพของกัมพูชาเนี่ยเรียกพ่อเตือนเขมรที่สะท้อนการเปลี่ยนฐานอำนาจจากสยามไปสู่ฝรั่งเศสนะเราทำให้ช่วยทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมราชสำนักของกัมพูชาและความสัมพันธ์กับสยามประเทศในคริสตศตวรรษที่19นะปัจจุบันภาพเหล่านี้นะครับถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆระดับโลกเลยนะโอ้เยอะแยะมากมายอ่านไปไม่ว่าที่ออสเตรียหรือที่สหรัฐอเมริกานะครับความแตกต่างเป็นยังไงเหมือนดูเหรียญนะเหรียญแตกต่างไงของจริงของแท้เหรียญปราบห่อเป็นยังไงอ้อเนี่ยดูว่ามีงวงมีงามีช้างมีงามีลายสลักมีตำหนิตรงไหนนะลักษณะภาพถ่ายของกัมพูชาเครื่องแต่งกายและการจัดองค์ประกอบภาพแตกต่างจากของไทยแจกต่างจากราชสำนักสยามอย่างสิ้นเชิงนะ การแต่งกายในราชสำนักสยามในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5เน้นฉลองพระองค์เต็มยศแบบโอโอรานจะเห็นรัชกาลที่4จะเห็นเป็นไงพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยสีเครื่องราชกกุฏภัณฑ์การแต่งกายของเจ้านายฝ่ายในมักจะใช้ผ้าจงกระเบนและสบายเฉียงมีความเรียบหรูและเป็นทางการภาพถ่ายมักใช้เพื่อการพูดและการประกาศพระเกียรติยศพบมันใช้ทางการทูตไงผ้าเสื้อผ้าก็ต้องกริบกรับนะเครื่องเต็มยศแบบโบราณก็ต้องเต็มปุ๊บปั๊บใช่ไหมส่วนทางกัมพูชาและเขมรล่ะในสมัยสมเด็จพระนโรดมล่ะเครื่องแต่งกายสะท้อนอิทธิพลเขมรโบราณเช่น มงกุฎทรงสูงต่างจากของไทยนะมงกุฎทรงสูงจีนเนี่ยเครื่องประดับทองคำผ้านุ่งยาวคล้ายสิ้นสตรีกัมพูชามาปรากฏในภาพผ้าสิ้นรายละเอียดเล็บเครื่องประดับศีรษะที่ใหญ่กว่าแบบไทยภาพไทยเน้นเป็นเอเชียแปลกใหม่ตามสายตาของช่างภาพตะวันตกเข้าใจไหมไปเห็นแล้วก็เห็นอะไรเป็นยุ่งแปลกไงส่วนการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นยังไงภาพถ่ายของสยามประเทศจะจัดฉากในพระราชวังหรือสถานที่ราชพิธีมีการวางองค์ประกอบแบบสมมาตรเน้นความสง่างามและความเป็นทางการช่างภาพตะวันตกเช่นจอห์นทอมสันมักถ่ายภาพหมู่ของเจ้านายฝ่ายในและพระราชโอรสเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบตบเท้าผุบผับผุบผับส่วนกัมพูชาเป็นยังไงภาพถ่ายในยุคแรกของอิเมียนจีเซและจอห์นทอมสันมักจัดองค์ประกอบด้านหลังเป็นนครวัดเป็นสถาปัตยกรรมโบราณเน้นเอกโซติกโดยเอกโซติกคืออะไรจะมาเล่าให้ฟังต่อเขาถ่ายแบบเอกโซติกนะราชสำนักกัมพูชามักถ่ายภาพในท่าสงบนั่งกับพื้นหรือยืนยิงรายโดยมีเครื่องแต่งกายเล็กทอผ้าชาวบ้านในตลาดแตกต่างจากสยามที่เน้นภาพทางการมากกว่าของเราจะนั่งเป็นระเบียบปุ๊บปุ๊บภาพที่มีปัญหาภาพนั่งเป็นระเบียบเหมือนกันนี่คือความแตกต่างของภาพถ่ายสุดก็คือภาพถ่ายเครื่องแต่งกายของสยามประเทศเรามีราชภูติตาพรเต็มยศสบายเฉียงนุ่งโจงกระเบนส่วนกัมพูชามงกุฎสูงผ้านุ่งยาวเครื่องประดับทองคำส่วนองค์ประกอบภาพที่แตกต่างกันก็คือสยามประเทศเรานั้นมีความสมมาตรคำว่าสมมาตรคืออะไร composition นักถ่ายภาพทุกคนเวลาผมไปอบรมการถ่ายภาพบทแรกที่ผมจะต้องพูดให้ฟังก็คือ composition คือองค์ประกอบภาพต้องสมมาตรนะสมมาตรนะเหมือนที่วาดภาพแล้วต้องสมมาตรมีความสมดุลฉะนั้นเวลาจัดงานจัดงานอีเวนต์ต่างๆผมก็จะเน้นที่ความสมมาตรเห็นไหมเรื่องความสมมาตรฉากในพระราชวังเน้นความสง่างามส่วนกัมพูชานิยมถ่ายภาพฉากนครวัดด้วยท่าทางที่สงบเน้นความแปลกใหม่นะ จุดประสงค์ของสยามประเทศในการถ่ายภาพก็เพื่อการพูดและแสดงพระเกียรติยศนะในสมัยรัชกาลที่4ที่5นั้นนะในขณะที่กัมพูชาเน้นบันทึกเชิงชาติพันธุ์และเอกโซติกเอกโซติกคืออะไรมาอีกแล้วเด้อเอกโซติกก็คือศิลปะการนำเสนอโดยเสนอในรูปแบบลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมของดินแดนอื่นที่ห่างไกลและแปลกตามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างรูปแบบและความรู้สึกแปลกใหม่น่าหลงไหลหรือตื่นตาตื่นใจเอาเป็นช่างภาพสกอตแลนด์เนาะเอาเป็นช่างภาพจากฝรั่งเศสเนาะมาเห็นกัมพูชามาเห็นเขมรก็เลยถ่ายภาพในแนวตื่นเต้นไงความแปลกใหม่ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของเขาไงมองวัฒนธรรมอื่นแบบอื่นวัฒนธรรมเขมรเนี่ยเป็นมุมมองของชาวตะวันตกที่มองวัฒนธรรมตะวันออกหรือชนพื้นเมืองผ่านความแปลกแตกต่างและเสน่ห์ที่คุ้นเคยมีการสร้างแบบจินตนาการของตัวเองลงไปของเราไม่ได้เด้อล่ะแสงชุดก็เจ้าล่ะเข้าใจไหมเขาบอกว่ายังไงช่างภาพหรือศิลปินมักไม่ได้สะท้อนความจริงอันของแท้ของวัฒนธรรมนั้นแต่ใส่จินตนาการความพิศวงหรือความโรแมนติกโรแมนติกเข้าไปในผลงานให้หน้าดึงดูดการสะท้อนเชิงพูดยังไงตัวการจัดฉากพูดยังไงของเขาจัดฉากมากกว่ามันมูมีเอาอะไรอย่างนั้นแหละของเรามันพิธีการเนาะดูภาพก็ดูเราถ่ายภาพส่วนเอสเตติกบอกว่ายังไงมองวัฒนธรรมอื่นเป็นวัตถุทางสายตาหรือความหลงไหลในความดั้งเดิมที่แปลกแยกจากวัฒนธรรมกระแสหลักของศิลปินเองศิลปินที่ช่างภาพเองมันไม่เหมือนชั้นนี่ว่าถ่ายเหมือนเชิงเปรียบเทียบนะครับฉะนั้นทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นทอมจอห์นสันก็คงจะคิดอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าท าวิเคราะห์มาแล้วนะไม่ใช่ผมคิดเองนะเขาวิเคราะห์ว่าทั้งสองคนนี้ถ่ายภาพไปทํานองนี้นะนะส่วนภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขมรกัมพูชาเป็นภาพอะไรเมื่อเทียบกับภาพบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่4ของภาพเหมือนที่เขามีเด่นก็คือภาพนครวัดของจอห์นทอมสันซึ่งมีการจัดองค์ประกอบให้เห็นความยิ่งใหญ่ของปราสาทและปฏิมากรรมถ่ายมุมกว้างเน้นความอลังการของสถาปัตยกรรมถ่ายภาพนักบวชและชาวบ้านในบริเวณนครวัดแสดงถึงชีวิตร่วมกันกับโบราณสถานเห็นไหมเป็นหลักฐานภาพชุดแรกที่เผยแพร่ไปสู่ตะวันตกทำให้ยุโรปเริ่มสนใจนครวัดและวัฒนธรรมเขมรหรือมายึดซะเป็นอาณานิคมซะภาพนี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือและนิตยสารทำให้กัมพูชากลายเป็นดินแดนแห่งความลี้ลับในสายตาของชาวยุโรปนะในขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่4เน้นความสง่างามและพระราชอำนาจใช้เป็นสื่อทางการทูตนะยุคแรกๆถูกใช้เป็นภาพลักษณ์ใช่มั้ยเนี่ยถ้าสะท้อนเข้าไปของเราอ่ะของเรามีเกียรติมียศเห็นดูก็รู้เนาะเห็นดูก็รู้ว่าเป็นรูปเป็นแบบนะเป็นรูปเป็นแบบนะและสักครู่นี้พูดถึงพระเจ้าณสมเด็จพระนโรดมสมัยรัชกาลที่3ความรัชกาลที่4รัชกาลที่5สมเด็จพระนโรดมคือใครสมเด็จพระนโรดมขึ้นครองราชในปีคริสต์ศักราช1860นะกัมพูชาอยู่ภายใต้อารักขาของฝรั่งเศสในปี1863อีก3ปีนะจอห์นทอมสันก็เลยเริ่มถ่ายภาพบันทึกภาพตอนนั้นเพราะฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในเขมรหรือกัมพูชาเรียบร้อยแล้วสำหรับการลำดับราชวงศ์ของกัมพูชาราชวงศ์นโรดมนั้นนะสมเด็จพระนโรดมพระสมเด็จพระนโรดมขึ้นครองราชด้วยการสนับสนุนจากสยามประเทศก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามีเป็นเจ้าอาณาจักรในปี1863สมเด็จพระนโรดมทรงเป็นองค์แรกที่ได้รับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ให้ขึ้นครองราชเห็นไหมเราเป็นคนสนับสนุนเขาได้ล่ะองค์รับการอุปถัมภ์จากสำราชสำนักสยามเคยประทับอยู่ในกรุงเทพก่อนที่จะไปครองราชอยู่ที่พนมเปญเคยผนวดที่วัดบวรนิเวศวิหารจึงกลายเป็นกษัตริย์กัมพูชาองค์แรกที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสนะองค์ถัดมาคือสมเด็จพระศรีสุวรรณหรือนักองค์ศรีสุวัตนำหน้าเป็นนักองค์หมดทุกองค์นะครับสมเด็จพระนโรดมเนี่ยนักองค์ราชาวดีนะครับนักองค์ราชาวดีนะครับที่ไปขึ้นของราชองค์แรกนะองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับยืนเคยอยู่สยามประเทศเช่นกันนะขึ้นครองราชต่อเนื่องจากเป็นพระอนุชาหรือเป็นน้องชายของสมเด็จพระนโรดมได้การจัดสนุนจากฝรั่งเศสเช่นกันองค์ต่อมาคือสมเด็จพระมณีวงศ์ซึ่งเป็นโอรสของนักองค์ศรีสุวัตหรือสมเด็จพระศรีสุวรรณนี่แหละครับเนี่ยเป็นต่อมาส่วนสมเด็จพระนโรดมศรีหนุเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้แหละคนนี้ก็ชอบถ่ายภาพนะตั้งกองถ่ายภาพตรงฮอลลีวูดเยอะถ้าประวัติเรื่องนะสมเด็จพระนโรดมศรีหนุเนี่ยฮะพระเดชพระสุรุมศรีหนุเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมณีวงศ์ถ้าพูดเรียงตามลำดับขั้นแล้วก็เป็นหลานของสมเด็จพระศรีสุโอวนซึ่งอยู่สูงขึ้นไปเป็นปู่และเห็นไหมอันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นปู่อันนี้เป็นทวดนะเป็นหลานเป็นเหลนนะเป็นหลานเป็นเหลนนะอยู่ในแวดวงนี้หมดเลยนะนี่หมดเลยนะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งไทยและราชวงศ์ของนโรดมมีทั้งสายเลือดและทางด้านการเมืองด้วยนะผ องอุปถัมภ์นักองค์กัมพูชาหลายองค์นะอันนี้ไม่ขอเล่ารายละเอียดเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันถ้าคันๆมันมีปัญหาอีกจะมาเล่าให้ฟังนะฉะนั้นเมื่อพำนักอยู่ที่นี่ส่งผลในพิธีราชาภิเษกเครื่องราชพันธุ์และคำราชาศัพท์ของกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากไทยอย่างชัดเจนสะท้อนว่าความเป็นเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์ทางราชวงศ์และการเมืองนะการใช้มงกุฎทรงสูงและเครื่องแต่งกายแบบราชภูธิตาพรนั้นมาจากนี่นะรากศัพท์ของคำราชาศัพท์ของสำนักราชสำนักกัมพูชาก็มีรากศัพท์มาจากภาษาไทยเหมือนกันเห็นไหมก็นี่คือบรรยากาศของเขากับเราในช่วงนั้นตอนช่วงยังไม่มีปัญหากันด้วยนะภาพถ่ายของกัมพูชาเป็นยังไงขณะที่เราแพร่หลายในราชสำนักแต่ความแพร่หลายของกัมพูชาในช่วงแรกนั้นจำกัดอยู่ในกลุ่มของช่างภาพชาวฝรั่งเศสเช่นอีเมลจีเซและจอห์นทอมสันเท่านั้นช่างภาพเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพราชสำนักสมเด็จพระนโรดมนครวัดเพื่อเผยแพร่ในยุโรปนะภาพถ่ายจึงเป็นของหายากมีไว้เพื่อแสดงอำนาจของฝรั่งเศสในอาณานิคมมากกว่าใช้ในชีวิตประจำวันถัดมาแล้วปีเขาเรียกว่าช่วงกลางของช่างของเรื่องกล้องเรื่องภาพประมาณปีพ.ศ. 2430ถึง2450หลังจากที่ฝรั่งเศสได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชาถนนสถานทูตและภาพถ่ายก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นมีสตูดิโอถ่ายภาพของชาวฝรั่งเศสและจีนเปิดในพนมเปญและไซง่อนซึ่งเป็นถือว่า2 อย่างนี้ทั้งไซง่อนและพนมเปญถือว่าเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนที่เขาเป็นอาณานิคมเจ้าอาณานิคมเนาะข้าราชบริพารและชนชั้นสูงกัมพูชาเริ่มนิยมถ่ายภาพในเครื่องแต่งกายราชสำนักโดยเรียนแบบฝรั่งเศสและสยามประเทศนะส่วนในช่วงของปลายรัชกาลที่5ประมาณสักปีพ.ศ. 2450ถึง2453การถ่ายภาพเริ่มลงมาแล้วลงมาประชาชนทั่วไปในเมืองใหญ่โดยเฉพาะในงานพิธีและเทศกาลช่างภาพท้องถิ่นบางคนได้รับการฝึกจากช่างภาพฝรั่งเศสและเริ่มถ่ายภาพครอบครัวหรือภาพบุคคลนะอย่างไรก็ตามว่ายังไงอย่างไรก็ตามนะครับ ที่เขมรความนิยมยังจำกัดอยู่แค่ชนชั้นกลางและข้าราชบริพารไม่ถึงประชาชนทั่วไปของเราโอ้ถ่ายเยอะแยะผมยังมีรูปปู่รูปทวดผมอยู่เลยปู่ยังพอรูปทวดผมยังมีเลยนะรูปทวดผมมีเก็บไว้ที่บ้านอยู่เลยแม่ยังไม่ถึงระดับประชาชนทั่วไปเหมือนกับสยามประเทศนะเปรียบเทียบกับสยามประเทศแล้วเราเป็นสังคมเมืองแต่สังคมของกัมพูชาหรือเขมรนั้นเป็นสังคมของวัฒนธรรมอาณานิคมนะชนชั้นสูงใกล้ชิดกับฝรั่งเศสมากกว่าประชาชนทั่วไปฉะนั้นข้าราชบริพารฝรั่งเศสข้าราชบริพารของกัมพูชาจึงยงแต่งกายในพิธีไม่แพร่หลายเท่ากับประเทศสยามประเทศของเราเห็นไหมสยามประเทศของเราส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นปัญหาภาพถ่ายที่เกิดขึ้นนั้นน้ำพึ่งหยดเดียวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายน2569นี้เองในรอบพีเรียมมินารีมีการฉาย BTR แสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของเขมรภาพถ่ายคนหญิงไทยจากจังหวัดกำแพงเพชรปีพ.ศ. 2449ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งรอยัลโฟโตกราฟิกแกลสพลัสนิกาทีฟคอลเลกชันเป็นซึ่งภาพถูกตัดลายน้ำจากกรมศิลปากรว่าก่อนออกก็ได้ระบุแหล่งที่มาเป็นการละเมิดในมรดกวัฒนธรรมซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยเป็นการขึ้นทะเบียน Memory of the World ของยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 2017เรียบร้อยแล้วแม้นว่าจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันการแต่งกายนาฏศิลป์ภาษาที่คล้ายกันแต่อันนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะภาพนี้เป็นภาพไทยแผ่นกระจกเนกาทีฟหรือแกสพลิสเนกาทีฟถ่ายเมื่อปีค.ศ.นี้มันเสียสมัยรัชกาลที่5ฉะนั้นเป็นเครื่องแต่งกายพื้นบ้านนุ่งสบายเฉียงนุ่งผ้าสิ้นใช่ไหมภาพนี้ไม่รับการอ้างอิงใช่ไหมเป็นภาพเดียวที่ถูกนำแสดงฉะนั้น ก็เลยขอร้องว่าเผมรมาดูและให้หน่อยได้ไหมภาพนี้ไม่ใช่ภาพของคุณภาพของคุณมีเยอะแยะฮะก็มีเยอะแยะเหมือนกันของเราเนี่ยแหละทำไมไม่เอาของเราไปใช้ในการโฆษณาจะทำให้ภาพของหญิงสาวกำแพงเพชรนะที่อยู่ในชุดนี้เข้าใจผิดได้นะวัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมกันนะเห็นไหมมาแตกต่างกันแล้วมาเอาว่าเออคือมันหลวงของฉันได้ยังไงสำหรับสัปดาห์นี้นะครับบายบายปูนปูนครับ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหน
3: ทุกวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0: าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิดยาพันยางเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
2: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทก

0: ภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัย พร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13 และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์วัยเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะกับเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ อาการที่ร่างกายของคนเราแสดงออกมานะคะเมื่อเกิดปัญหาทางด้านจิตใจเราจะเห็นว่าเวลาที่เรามีปัญหากลุ้มใจไม่สบายใจนะคะเราก็จะเกิดความรู้สึกหลายๆอย่างเหมือนกันนะที่เรารู้จักกันดีแล้วก็พูดกันถึงบ่อยมากในยุคนี้แล้วก็คือภาวะซึมเศร้านะภาวะหดหู่เก็บตัวนะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่า เวลาที่เรามีปัญหาที่มากระทบจิตใจเรานานมากๆเนี่ยนะเราอาจจะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจอีกประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนักนะเขาเรียกว่าภาวะว่างเปล่านะวันนี้ค่ะก็จะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะว่างเปล่ากันค่ะว่าคืออะไรนะคะแล้วอาการเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงนะคะเวลาที่เราพูดถึงความว่างเปล่านะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ความว่างเปล่าที่หมายถึงตรงนี้เนี่ยคือภาวะหรือสภาวะที่เราเกิดความรู้สึกว่าสิ่งรอบๆตัวเรามันไม่มีความหมายมันขาดแก่นสารมันไร้ตัวตนมันไม่มีความเป็นเจ้าของที่ถาวรนะคะอันนี้คือภาวะว่างเปล่าในความหมายตรงนี้นะคะแต่จริงๆความหมายของคำว่าว่างกับคำว่าว่างเปล่านะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดถึงความว่าว่างเนี่ยนะในทางกายภาพนะเราก็จะนึกถึง อย่างเช่นห้องว่างๆนะห้องที่ไม่มีอะไรเลยนะหรือว่าเราพูดว่าวันนี้เราว่างก็คือเราไม่มีอะไรทำเราไม่มีธุระปะปังที่ไหนหรือเราพูดถึงช่องว่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นในเชิงกายภาพที่เรานึกภาพหรือเราใช้กันอยู่เป็นประจำนะคะแต่คำว่าว่างเปล่าเวลาที่เราพูดถึงว่างเปล่าเนี่ยมันจะเน้นไปถึงการที่เหมือนไม่มีตัวตนไร้ตัวตนไร้ความสำคัญรู้สึกมันจะมีความรู้สึกเข้าไปผูกพันด้วยเช่นความรู้สึกอ้างว้างซึ่งจะมีความรู้สึกลึกซึ้งมากกว่าแค่มันเป็นไม่มีสิ่งของหรือบ้างว่างนะภาวะเนี้ยภาวะว่างเปล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับคนเราทุกคนเหมือนกันนะคะซึ่งเราสามารถที่จะมองได้ใน2มุมหลักๆก็คือภาวะว่างเปล่าทางอารมณ์นะคะกับภาวะว่างเปล่าทางสังคมนะซึ่งทั้งสองประเด็นเนี้ยถ้าเกิดเอามาเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของคนเรานะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเนี่ยซึ่งคนสมัยเนี้ยอาจจะมีพูดถึงบ่อยมากเลยก็คือภาวะรังว่างเปล่าในครอบครัวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันว่าอันเนี้ยเป็นลักษณะแบบไหนนะคะแต่ลองมาดูภาพรวมกันก่อนเวลาที่เราพูดถึงภาวะว่างเปล่าทางอารมณ์นะมันจะหมายถึงสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาจะเรียกว่ามันเป็นเหมือนช่องว่างระหว่างความสุขกับความซึมเศร้านะคะซึ่งคนที่เกิดภาวะว่างเปล่าทางอารมณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชนะคะคือแต่เขาเป็นคนปกติมันคนทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาไม่มีความสุขมากเท่าไหร่นักนะลักษณะอาการของคนที่มีความรู้สึกว่างเปล่าทางอารมณ์เนี่ยมันจะชัดเจนตรงที่เขาอาจจะมีความรู้สึกเบื่อๆเหนื่อยๆนะคะตื่นขึ้นมาก็รู้สึกขาดแรงจูงใจเหมือนชีวิตมันไม่มีจุดมุ่งหมายนะคะแต่คนกลุ่มนี้เขายังสามารถที่จะทำงานได้เป็นปกติทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกตินะคะภาวะนี้เกิดได้เมื่อไหร่จริงๆมันเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยนะเกิดเมื่อเราต้องทำอะไรซ้ำๆเป็นเวลานานๆแล้วก็เราอาจจะไม่เห็นถึงประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นโดยชัดเจนนะสมองมันก็จะเข้าสู่หมดเรียกว่าหมดปลอดภัยนะคะคือเซฟโซนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยลดความเจ็บปวดลดความเบื่อหน่ายก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่างเปล่า นะคะอาการแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดปล่อยไว้โดยไม่ช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ภาวะที่เราเคยได้ยินที่เขาเรียกว่าภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอานะหรืออาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ด้วยเหมือนกันถ้าเราจะแยกให้ชัดเจนนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทำกิจวัตรประจำวันซ้ำๆกันนะเช่นตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ต้องตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันทานข้าวล้างจานซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้อันเนี้ยเป็นภาวะว่างเปล่าทางอารมณ์หรือเปล่านะคือคำตอบก็คือว่าการทำกิจวัตรเดิมๆซ้ำกันทุกวันนะมันไม่ใช่ภาวะว่างเปล่าในอารมณ์เสมอไปนะคะแต่สองสิ่งเนี้ยมันวัดกันที่สภาวะภายในจิตใจของเรากับการกระทำภายนอกด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดเราแยกกันชัดเจนก็คือว่าถ้าเราทำอะไรเป็นกิจวัตรประจำวันทุกๆวันอย่างที่เราคุ้นเคยเนี่ยแต่เราทำด้วยความที่เรามีสติทำไปตามระบบระเบียบข้างในเรายังมีความรู้สึกว่าเรามีความหมายอยู่นะคะยังรับรู้สิ่งต่างๆได้เรารับรู้ในกิจวัตรประจำวันที่เราทำได้เช่นเราล้างจานไปเราก็รู้ว่าเราล้างจานเราทำงานเราก็รู้ว่าเราทำงานเรายังมองเห็นความสดชื่นรอบๆตัวมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าเราทำงานไปทำไมเราถูบ้านไปทำไมเราล้างจานไปทำไมแล้วเรามียังมีความรู้สึกมั่นคงในชีวิตอันเนี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นภาวะว่างเปล่าทางอารมณ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดภาวะว่างเปล่าทางอารมณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นโดยที่เรามีความรู้สึกว่าข้างในเนี้ยมันทำทุกอย่างไปโดยที่เหมือนหุ่นยนต์มันเหมือนไม่มีหัวใจเราทำได้นะแต่ว่าเราไม่มีความสุขเราไม่รู้สึกสุขเราไม่รู้สึกตื่นเต้นเราไม่รู้สึกโกรธหรือไม่รู้สึกสดชื่นหรือมีความสุขนะคะมันไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเหตุผลในการทำตรงนี้เราทำไปเพื่ออะไรมันทำไปอย่างนั้นอะทำไปแกนเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันนะคือมันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายอย่างเดียวนะมันจะเป็นลักษณะของการทำแบบเหนื่อยใจด้วยนะคะตัวอย่างของภาวะว่างเปล่าทางอารมณ์ที่เห็นได้ชัดๆนะบางคนนะอาจจะเคยเจอกับใครที่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆแต่เรามีความรู้สึกเหมือนเราโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในโลกนะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปงานปาร์ตี้หรือไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะซึ่งทุกคนกำลังหัวเราะสนุกสนานกันเลยแต่ว่าเราก็หัวเราะไปตามมารยาทนะแต่ว่าข้างในเรากลับมีความรู้สึกเหมือนมันมีกำแพงหรือกระจกใสๆมากั้นความรู้สึกสนุกสนานมีความรู้สึกเรามีความรู้สึกเหมือนเราอยากจะแยกตัวออกจากสังคมนะคะหรือสถานการณ์บางสถานการณ์เช่นเราทำสิ่งเดิมๆที่เราเคยชอบเราเคยชอบวาดรูปเราเคยชอบฟังเพลงเราเคยชอบเล่นเกมต่างๆแต่ว่าเราทำไปโดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราสนุกกับมันนะคะอย่างเช่นบางทีนะเราตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานทุกอย่างลงตามตารางเป๊ะเลยแต่เราทำเหมือนเราถูกตั้งโปรแกรมเป็นหุ่นยนต์มันไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีเป้าหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาวะความรู้สึกว่างเปล่านะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงภาวะรังว่างเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหลายรายนะหรือเกิดขึ้นได้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกๆเนี่ยเริ่มโตแล้วก็ย้ายออกไปมีชีวิตของตัวเองย้ายบ้านไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยไปแต่งงานไปทำงานสถานที่อื่นๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เพียงหลังเปล่าๆที่อยู่กันตายายนะคะภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุแล้วก็ปัจจุบันมันกลายเป็นวิกฤตหรือเป็นภัยเงียบในสังคมที่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงนะคะคือคนมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะแต่ความหมายในชีวิตมันกลับลดลงเพราะว่าเราก็อยู่ไปอย่างนั้นอะอยู่ไปแก่ๆแล้วก็มีคือบางทีเราอาจจะตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าเอ๊ะเรามีชีวิตอยู่ยืนนานไปเพื่ออะไรนะคะภาวะรังว่างเปล่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้สูงวัยกำลังเผชิญโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วอันนี้มันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่เราไม่มีความหมายขาดความหมายของการมีชีวิตอยู่ขาดแรงจูงใจที่ทำให้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรารู้สึกว่าเราสูญเสียเรียกว่าสูญเสียตัวตนของเราไปด้วยบางครั้งถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นนานมากมันเกิดความเหงาความอ้างว้างแล้วจะเกิดขึ้นมากเลยนะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุต้องอยู่ลำพังขาดคู่ชีวิตไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็จะยิ่งมีความรู้สึกนั้น เพิ่มมากขึ้นทวีคูณนะคะภาวะว่างเปล่าที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะมีทางองค์การทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ค้นพบว่าจริงๆมันเกิดขึ้น ชัดเจนมากในช่วงไหนรู้ไหมคือในช่วงที่เกิดโรคระบาดที่โควิด -19 ในช่วงนั้นนะพบว่าคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากเลยเพราะว่าคนอาจจะมีความกดดันความเครียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องแยกตัวออกจากสังคมหรือมีปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือชีวิตครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมากแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็ขยายตัวไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็มีการวิเคราะห์กันนะว่าแล้วภาวะว่างเปล่านี้มันเกิดจากอะไรนะคะคือในทางการแพทย์เขาก็มองว่ามันอาจจะเกิดจากความผิดปกติของระบบสมองในร่างกายเช่นระบบโดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจเนี่ยระดับโดปามีนอาจจะลดลงนะคะหรืออาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของความกดดันจากสภาพแวดล้อมที่เรารับมากๆเลยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยเวลาที่เราเกิดภาวะว่างเปล่าแล้วมันจะนำไปถึงภาวะหมดไฟหรือสิ้นหวังได้ด้วยนะมันจะเป็นความรู้สึกยังไงมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าบางทีเราทุ่มเทอะไรกับการทำงานหรือกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแต่เรามองว่าผลลัพธ์ที่เราทุ่มเทไปมันกลับเป็นศูนย์อันนี้เขาเรียกว่าภาวะหมดไฟสิ่งที่พบเจอกันได้มากๆเลยนะเราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าอย่างคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเวลานานๆหรือผู้ป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานๆเนี่ยนะอย่างเช่นลูกต้องออกมาดูแลออกจากงานเนี่ยมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเป็นติดเตียงบ้างป่วยเป็นภาวะสมองเสื่อมบ้างเนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้จะเกิดภาวะว่างเปล่าหรือภาวะหมดไฟเนี่ยเยอะมากเพราะว่าช่วงเริ่มต้นเขาจะทำทุกอย่างไปด้วยความหวังเต็มที่เลยว่าเขาจะรักษาพ่อแม่ให้ได้จะหาหมอที่ดีที่สุดนะคะจะทำการดูแลพ่อแม่อย่างดีที่สุดแต่เมื่ออาการของพ่อแม่ไม่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันกลับทรุดหนักลงเนี่ยพวกนี้มันจะส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าแบบทวีคูณเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองหมดไฟแล้วก็เหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนต์คือทำหน้าที่ไปวันๆนึงนะคะหรือบางคนบางกลุ่มนะที่ติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะเช่นบางคนพยายามที่จะประคับประคองชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์กับครอบครัวนะพยายามที่จะเอาอกเอาใจพยายามที่จะดูแลอย่างดีแต่ว่ากลับถูกกระทำหรือถูกทำร้ายจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคนกลุ่มนี้ก็จะเกิดภาวะว่างเปล่าได้เหมือนกันนะคือมีความรู้สึกเหมือนท้อแท้แล้วก็บางทีอาจจะมีความรู้สึกหมดพลังหมดไฟไม่อยากที่จะอยู่ตรงในแล้วนะคะหรือคนที่ทำงานในองค์กรบางองค์กรที่พนักงานมีความตั้งใจสูงๆมากๆเลยบางคนแบบเสนอไอเดียใหม่ๆพยายามทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะหวังว่าเราทำงานในองค์กรนี้แล้วเราทุ่มเทแล้วเราจะมีความก้าวหน้าแต่กลับถูกกลั่นแกล้งกลับถูกกีดกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะหมดไฟซึ่งอันนี้เราเจอมากในกลุ่มคนทำงานนะคะหรือคนที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายแรงนะเช่นเป็นโรคที่มีอาการปวดเรื้อรังเป็นโรค SLE เป็นโรคอะไรที่รักษาไม่หายนะคนกลุ่มนี้ก็เกิดภาวะว่างเปล่าได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเรากลับมาดูกันว่าถ้าใครเกิดภาวะว่างเปล่าแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันพักสักครู่ค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพนสลิปปัญญารชุน
2: เรากลับมาคุยกันเรื่องภาวะว่างเปล่าต่อกันนะคะในมุมมองทางการแพทย์เขามองว่าภาวะว่างเปล่าเนี่ยจริงๆมันเป็นกลไกการป้องกันตัวเองของสมองของเราเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะที่เมื่อเราเผชิญกับความเครียดหรือความผิดหวังซ้ำๆนะคะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยากจะชัตดาวน์ตัวเองเราจะตัดอยากจะตัดความรู้สึกการรับรู้ตรงนี้ออกไปเพื่อไม่ให้เราเจ็บปวดกับสิ่งนั้นอีกนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับมันจะเป็นสัญญาณที่เตือนจากร่างกายของเราบอกว่าเราเข้มแข็งมานานแล้วนะเราควรจะต้องหยุดพักแล้วก็กลับมาเยียวยาตัวเองได้แล้วนะคะกลุ่มผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะว่างเปล่าเนี่ยนะคะจะพบได้มากในกลุ่มที่เพิ่งเกษียณจากงานใหม่ๆนะคือบทบาททางสังคมหายไปความรู้สึกที่เรามีคุณค่าเนี่ยน้อยลงนะคะหรือการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราหรือการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือผู้ชีวิตนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆเหมือนกันนะคะหรือบางทีคนที่มีปัญหาเรื่องของการหย่าร้างนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องการ เรียกว่าทำธุรกิจแล้วอาจจะประสบความล้มเหลวอันนี้ก็เกิดภาวะว่างเปล่าได้เหมือนกันนะคะอาการแสดงออกที่เราสังเกตได้ง่ายๆในเวลาที่เราเกิดภาวะว่างเปล่าเนี่ยนะคือความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะขาดแรงจูงใจทำอะไรก็ไม่สนุกเหมือนเดิมนะคะชีวิตมันไม่มีจุดมุ่งหมายนะรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆทำงานต่างๆเนี่ยมันถดถอยลงเราลองสังเกตตัวเองดูนะคะเราเริ่มนอนหลับผิดปกติไหมเราเริ่มไม่ดูแลตัวเองไหมไม่แต่งตัวไม่อาบน้ำหรือไม่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็เราอาจจะมีความกังวลมากขึ้นกับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะทีนี้เวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราเกิดภาวะว่างเปล่าแบบนี้แล้วเรารู้สึกเราเหนื่อยๆเราเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เราทำอยู่นะถ้าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเราต้องยอมรับมันก่อนนะแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองอย่าตัดสินตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะหรือเราปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้แก้ไขมันนะคะเราลองดูซิว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความรู้สึกแบบนั้นมีอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกเจ็บปวดหรือวิตกกังวลนะคะแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่างเปล่ามันทุกคนมีสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแตกต่างกันไปนะคะเราสังเกตดูซิว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกแบบนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่หรือเราอยู่กับใครนะคะหรือสิ่งไหนที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เรามีความรู้สึกแบบนั้นแบบชัดเจนมากๆนะคะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นไปซะนะคะแล้วเราลองปรับเปลี่ยนความคิดของเรานะคะคนส่วนใหญ่ที่เกิดภาวะว่างเปล่าอย่างที่เมื่อกี้เล่ามาคือเขาอาจจะใช้ความพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากแล้วแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลมันกลับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือว่าเราจะกลับมาตำหนิตัวเองนะคะหรือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทำอะไรไปแล้วมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะเวลาที่เรารู้สึกว่ามันล้มเหลวหรือตัวเราทำอะไรล้มเหลวเราต้องหันกลับมาคุยกับตัวเราเองก่อนทำยังไงที่เราจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้นะจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะเพราะบางคนมีความรู้สึกว่าเราประสบความล้มเหลวแล้วเราจะดำดิ่งอยู่กับความคิดของเรานะสิ่งที่ทางนักจิตวิทยาเขาแนะนำก็คือว่าให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราซะอะไรที่เราเคยทำอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายเราเหนื่อยเราเลิกทำมันไปเลยนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆหากิจกรรมอื่นๆที่มันน่าสนุกน่าท้าทายทำนะคะหรือเราตั้งเป้าหมายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะคะเพื่อสะสมความรู้สึกว่าเราทำสำเร็จแล้วมันจะช่วยลดความรู้สึกเหนื่อยหรือความรู้สึกเหนื่อยในแต่ละวันเนี่ยได้เช่นเราตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราจะจัดห้องใหม่แล้วตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราจะล้างรถให้สะอาดแค่เป้าหมายเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ลองเข้าไปอยู่ในสังคมที่เขาให้ความสำคัญกับตัวเรานะคะอาจจะไปเป็นอาสาสมัครอาจจะไปช่วยถ่ายทอดความรู้นะคะเพื่อที่จะให้เรามีคุณค่ามากขึ้นหรือบางคนอาจจะหันไปทำในเรื่องของการฝึกสตินั่งสมาธิสวดมนต์อันนี้ก็ลดความคิดที่มันวนอยู่ในหัวเราว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งเนี่ยไปได้นะคะแล้วก็ลองจำกัดเวลาบางทีนะความรู้สึกว่างเปล่าเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาตัวเราค่ะไปเปรียบเทียบกับคนรอบข้างโอ้คนรอบข้างเพื่อนเราคนนู้นญาติเราคนนี้เขาดีกว่าเราเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเราแต่เรากลับไม่ประสบความสำเร็จนะคะเราต้องลดการเปรียบเทียบตรงนั้นบางคนอาจจะดูสื่อโซเชียลมากเกินไปนะคะเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบเยอะก็ลดเวลาตรงนั้นลงไปบ้างนะคะแล้วก็อยู่กับใครก็ได้ที่เขาให้คุณค่ากับเรามีเพื่อนเรามีญาติเรานะคะที่เขาเห็นความสำคัญของเราเราไปคุยกับเขาหรือหาเพื่อนใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้จักเราก็จะทำให้ชีวิตเราตื่นเต้นมากขึ้นนะคะเรื่องนี้สำคัญนะคะการที่เราเลือกอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับความรักได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนการที่เราได้อยู่กับคนที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเราอันนี้ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีสร้างกลุ่มเล็กๆที่เราสามารถที่จะเปิดใจหรือแสดงความอ่อนแอต่อกันได้เดี๋ยวนี้นะก็เห็นมีหลายๆที่เหมือนกันที่เขารวมกลุ่มคนที่มีความรู้สึกเดียวกันมีปัญหาหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่อยากบอกญาติพี่น้อง เราอาจจะอยากบอกคนที่มีความรู้สึกเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราช่วยระบายความรู้สึกได้หรือบางคนอาจจะเขียนบันทึกประจำวันลองทบทวนสิ่งต่างๆจากการเขียนจดบันทึกนะคะหรือเขียนเป้าหมายในชีวิตของเราลงไปก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าได้มากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือภาวะว่างเปล่าเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนให้เห็นว่าโลกเราในปัจจุบันเนี่ยนะมันพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ว่าความรู้สึกของคนเรายังคงต้องเกี่ยวพันกับคนรอบข้างนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะทำยังไงที่จะทำให้เราเข้าใจโลกในขณะเดียวกันก็เข้าใจตัวเองนะคะไปพร้อมๆกันนะถ้าใครกำลังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยว่าเรากำลังเป็นภาวะว่างเปล่าอยู่หรือเปล่านะคะก็อยากจะให้กำลังใจนะคะว่าในการที่เรามีชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเติมเต็มเวลานะมันเป็นเรื่องของการเติมเต็มความหมายของการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญก็คือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับตัวเองเราต้องเห็นว่าตัวเราเองมีคุณค่านะไปเชื่อว่าในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมานะเราก็จะเจอทั้งทุกข์ทั้งสุขนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเรามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเราแค่ต้องหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ให้ได้นะคะแล้วก็หาคุณค่าในตัวเองมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกว่างเปล่านะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเรายังสู้ต่อไปนะคะและในช่วงต่อไปนี้นะคะเป็นช่วงแม่กินอะไรดีนะคะท่านผู้ฟังอยากทราบไหมคะว่าอาหารอะไรนะคะที่ช่วยบำรุงสายตาให้กับผู้สูงวัยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากนะเรามาติดตามฟังกันนะคะในช่วงแม่กินอะไรดีค่ะ

0: อาหารที่ช่วยบำรุงสายตาสำหรับผู้สูงวัยดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแต่เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพสายตาจะเริ่มเสื่อมลงผู้สูงวัยอาจจะมีอาการตาพร่ามัวมองไม่ชัดในที่มืดตาแห้งหรือต้อกระจกต้อหินและจอประสาทตาเสื่อมได้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มอุบัติเหตุและภาวะซึมเศร้าได้เมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าปัญหาสายตาเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยแต่ปัจจุบันงานวิจัยด้านโภชนาการและเวชศาสตร์ผู้สูงวัยพบว่าอาหารมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาลดการอักเสบและป้องกันเซลล์จอประสาทตาจากความเสียหายดวงตาเป็นอวัยวะที่ไวต่อสารอนุมูลอิสระจากฝุ่นควันและแสงที่ต้องสัมผัสทุกวันจึงเกิดการอักเสบและความเสียหายได้ง่ายโดยเฉพาะเซลล์จอประสาทตาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงวัยนักวิจัยจึงให้ความสำคัญกับลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารสีเหลืองในธรรมชาติที่พบมากในจอประสาทตาเปรียบเสมือนแว่นกันแดดธรรมชาติช่วยกรองแสงสีฟ้าและปกป้องดวงตาอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนสูงได้แก่ผักใบเขียวเข้มคะน้าผักโขมตำลึงบรอกโคลีและไข่แดงการได้รับสารอาหารกลุ่มนี้อย่างเพียงพออาจช่วยชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาได้ในท้องตลาดยังมีวิตามินเสริมที่มีลูทีนและซีแซนทีนสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาการมองเห็นหรือจอประสาทตาเสื่อมอาจจะได้รับคำแนะนำให้ทานแต่ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์วิตามินที่สำคัญอีกชนิดคือวิตามิน A ซึ่งช่วยในการมองเห็นโดยเฉพาะในที่มืดหากขาดอาจทำให้ตาแห้งมองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืนหรือเกิดภาวะเยื่อบุตาเสื่อมได้แหล่งอาหารได้แก่ฟักทองแครอทมันหวานตำลึงผักบุ้งไข่แดงและตับสัตว์ส่วนผักและผลไม้สีเหลืองส้มมีเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้โอเมก้า3ก็มีความสำคัญต่อสุขภาพดวงตาโดยเฉพาะ DHA ซึ่งพบในจอประสาทตามีส่วนช่วยในการลดการอักเสบและตาแห้งแหล่งอาหารที่สำคัญได้แก่ปลาแซลมอนปลาทูปลานิลปลาซาดีนและปลาทะเลต่างๆซึ่งยังเป็นประโยชน์ต่อสมองและหัวใจของผู้สูงวัยด้วยนอกจากนี้วิตามิน C และวิตามิน E ก็ช่วยปกป้องดวงตาจากความเสียหายวิตามิน C ช่วยลดความเสี่ยงของต้อกระจกและดูแลหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตาส่วนวิตามิน E ช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากอนุมูลอิสระวิตามิน C พบมากในฝรั่งส้มกีวีมะระกอและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ส่วนวิตามิน E พบในอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันอะโวคาโดและน้ำมันมะกอกอีกหนึ่งแร่ธาตุสำคัญคือสังกะสีหรือซิงค์ช่วยในการทำงานของจอประสาทตาและช่วยให้วิตามิน A ถูกนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแหล่งอาหารก็ได้แก่ถั่วเมล็ดฟักทองอาหารทะเลไข่และธัญพืชไม่ขัดสีในทางกลับกันควรระวังน้ำตาลและอาหารแปรรูปเพราะระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอาจจะทำลายหลอดเลือดขนาดเล็กในจอประสาทตาโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่เป็นเบาหวานซึ่งเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นตาและการสูญเสียการมองเห็นจึงควรลดอาหารหวานจัดเครื่องดื่มน้ำตาลสูงและอาหารแปรรูปรวมถึงควบคุมเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดด้วยนอกจากอาหารแล้วพฤติกรรมการใช้สายตาก็สำคัญควรพักสายตาเป็นระยะหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องและสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องออกกลางแจ้งเพราะรังสี UV สามารถเร่งการเกิดต้อกระจกได้ผู้สูงวัยที่ใช้มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือดูโทรทัศน์นานๆควรหลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอต่อเนื่องปรับความสว่างให้เหมาะสมและไม่ใช้อุปกรณ์ที่มีแสงสว่างในที่มืดส่วนแว่นตากันแสงสีฟ้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมสุดท้ายควรนอนหลับให้เพียงพอเพราะระหว่างนอนดวงตาจะได้พักและได้รับการหล่อลื่นตามธรรมชาติหากนอนน้อยอาจทำให้ตาแห้งและล้าสายตาได้ง่ายขึ้นสุขภาพสายตาในผู้สูงวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับโภชนาการพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพการเลือกทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน A ลูทีนซีแซนทีนและโอเมก้า3อย่างเหมาะสมจะช่วยดูแลสุขภาพดวงตาและลดความเสี่ยงของโรคทางตาได้นอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพสายตาอย่างน้อยปีละ1ครั้งพักสายตาให้เพียงพอและควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆให้ดีเพราะการมองเห็นไม่ใช่แค่เรื่องของสายตาแต่คือคุณภาพชีวิตความมั่นใจและความสามารถในการใช้ชีวิตครับอย่าลืมติดตามช่วงแม่กินอะไรดีสัปดาห์หน้าสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มม.กระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤมลินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ย่านพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะโนดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพ บกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยังชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.thหรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
3: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจ

0: กรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

0: แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เย่อ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวี่ฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุทธนาภักดิ์อูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23 ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและ

0: ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น ั่นไงจะป๋าจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
13: วิเคราะห์สุด
14: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97
16: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
17: และนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
18: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เฉิมสวัสดีพี่อ้วนสวัสดีพี่เพ็งแล้วก็สวัสดีพี่แซมนะครับวันนี้นะครับผมขวัญนันทภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่เรือนไทยโคราชนะครับเรือนไทยโคราชเนี่ยผมมาบ่อยมากนะครับมีการย้ายค่ายบ่อยมากนะครับทั้งซื้อทั้งขายเลยนะครับแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับที่เอาง่ายๆคือทุกคนใฝ่ฝันให้โทรหานะครับพี่เฉิมนะครับวันนี้มาเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็นักอ้วนนี่ก็โอ้โหทั้งตีทั้งขาย
1: ครับ
0: เฉพาะขายไก่เนี่ยนะอ้วนกี่สิบล้านแล้วเนี่ย
1: จริงๆถ้าเอาจากโอ้ผมได้จากพี่เฉิมก็หลายล้านหลายล้านหลายล้าน
0: แต่หลายล้านเลย
1: คนเดียวนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องแบ่งกันไป
0: ครับผมแล้วตอนนี้ก็เฮียเพ็งนี่มาแรงมาก
1: ครับครับ
0: นะครับโอ้โหนะครับแตงโม
2: ขายตัวแรกนี่ขายตัวแรก
0: ขายตัวแรก
2: ขายตัวแรก
0: แตงโมนี่ยังกระแสยังไม่ตกเลยก็ซีล่ามาอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ย้ายค่ายนะครับมาอยู่ที่เรือนไทยโคราชผมบอกเลยนะครับว่าพี่แซมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมนับถือมากนะครับเป็นคนที่มองไก่ขาดนะครับแล้วก็พัฒนาพันธุกรรมออกมาให้พี่น้องชาวไก่ชนได้ต่อยอดนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับใครเอาไปก็เก่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีการย้ายค่ายเจ้าก็อดซิลล่ากันต้องถามนักวนก่อนว่าย้ายค่ายมีเท่าไหร่ครับ
1: 2ล้านครับ
0: 2ล้าน
1: สองล้าน
0: นะครับมาอยู่ที่เรือนไทยโคราช
1: ครับ
0: เอาเริ่มต้นเลยนะวันนี้เอาข้อมูลก็อดซิลล่าล้วนๆเลยก็อดซิลล่าเนี่ยทุกคนแม้กระทั่งผมไม่อยากรู้มากคือน้าไปได้มายังไงเห็นอะไรยังไงก่อน
1: มันวันนั้นไปบ่อนพื้นๆนะบ่อนกลางๆคร
0: ับ
1: ที่สนามนายกแหลม
0: นายกแหลม
1: นายกแหลม
0: สอรีวัฒนะ
1: สอรีวัฒนะ
0: ครับ
1: ก็ชนกันคู่นี้คือปล่อยไก่อะเราก็ไม่เห็นเนาะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นนะถ้าเราตั้งแต่รายละเอียดเนี่ยคือปล่อยไก่มาเนี่ยคือซุ้มนึงเนี่ยเป็นพวกเราละแต่ซุ้มเนี้ยเจ้าของก็อดซิลล่าเนี่ยเราไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จัก
1: แต่ปล่อยมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย2อันเหมือได้เลยชี้ตัว ชี้ตัวตัวนี้แพ้ เราก็ไม่เห็นพวกไก่ตัวนี้เนี่ย
0: เอาพูดตรงๆไม่รู้จักมันเลย
1: ก็ต่อ32มา 40,000 แล้วก็เราก็แบ่งไว้เก็บไว้ 8,000 แล้วก็พวกทางทีมงานก็ต่อ7421มันก็ออกอาวุธแป๊บเดียวมันตื้นเลย
0: ครับ
1: มันตื้นเลยแต่ความที่มันเล็กเราก็ถัวเนาะณตอนนั้นอ่ะมันก็มาตีดูดีอ่ะมันกลับมาเป็นต่อผมก็ข้ามพ้นเลย
0: ครับ
1: ณตอนนั้นผมยังไม่ชอบมันนะในส่วนตัวไก่ตัวเนื้อตอรี่มันจะเยอะ
0: ค
1: ือเราไม่ชอบมันนะเรามองมันแบบคือผมมองทรงไม่ออกเหมือนพี่แซมเลยพี่แซมจะซื้อผมเนี่ยถามว่าน้า
0: ต้องคุยก่อน
1: ถามผมหลายเที่ยวนะวิดีโอคอลด้วยนะน้าไก่ทรงดีไหมเฮ้ยเราบอกมันไก่สมส่วนไก่ทรงดีเลยนะ
0: ครับ
1: คือทำพ่อพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่เตี้ยไม่เล็กแล้วก
0: ็
1: คือส่วนที่ดีเนี่ยมันมีง่อนด้วยแล้วทีเนี้ยคือเรามองไม่ออกเพราะไก่มันเล็กกับไก่ใหญ่ไงเรามองไม่ออกแล้วทรงมันนี่ผมพูดเลยนะวันนั้นน่ะเขมรมากคือต่อปีกก็หลายสีหางก็ไม่ต่ออะไรก็อย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันเล็ก
0: แฟนซีมาเลยนะ
1: ใช่ใช่ผมก็พิจารณาจนผมมาชอบมันเนี่ยอันสองล่ะ
0: ครับ
1: พอมันได้ตีโอ้โหทำไมแข้งขนาดนี
0: ้
1: ชอบที่แข้งแต่ถามว่าเห็นความเก่งไม่เห็นเลย
0: คือที่น้าเล่าให้ผมฟังอ่ะคือด้วยความที่มันเล็กเยอะ
1: ใช่
0: มันก็เลยมองทางชนมันไม่ออก
1: ใช่
0: คือไก่เนี่ยคือมันไม่ชนในลักษณะของที่มันชอบ
1: ใช
0: ่แต่ที่น้าเห็นคือซื้อเนี่ยเอาง่ายๆคือมันเลยซื้อเพราะเบอร์แข้งมันเลย
1: เบอร์แข้งมันเบอร์แข้งมันด้วยความเร็วของมันและเบอร์แข้งมันก็เหมือนถ้าเอ่ยไปทีก็เหมือนในไก่หลายๆตัวเนี่ย
0: ครับ
1: ที่พี่เฉิมซื้อผมไปเนี่ยผมจะซื้อไก่ตัวเล็กตีตัวใหญ
0: ่
1: ผมจะไก่ซื้อไก่ตัวเล็กตีตัวใหญ่คือเราก็ดูคู่ต่อสู้ด้วยไม่ใช่ว่าเออาเราก็ซื
0: ้
1: อทีเนี้ยผมไม่ชอบมันสองอ่ะแต่เราก็ปรึกษาพวกเรานั่งคุยเนี่ยทรงมันกรรมกรหรือเขมรว่าแบบมันไม่มีความสวยเลยนะ
0: ไก่ขี้เหร่นะ
1: ขี้เหร่
0: ขี้เหร่
1: ครับจนมาชอบอันสองเนี่ยตัดสินใจก็เลย
0: ครับ
1: ชอบแล้วชอบก็วันนั้นมันชนะอันห้าเลยนะ
0: ใช่
1: เข้ามาอันห้าชนะ
0: ครับ
1: เข้ามาอันห้าชนะคือมันเล็กอ่ะมันเล็กจัดอ่ะเราก็เข้าใจอ่ะแต่เราชอบ
0: 3ขีดตีได้
1: ใช่ใช่วันนั้นคู่ต่อสู้29กว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็โทรหาเฮียเพ็งก็ตกลงกันในราคานำเข้ามา109เอง109นะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเลี้ยงเข้ามือแล้วเรากับ
0: ชอบมัน
1: มันขึ้นมือไก่เนี่ย
0: มันเลี้ยง
1: เราคนเลี้ยงไก่เนี่ยมันทราบได้เลยพี่ขวัญว่ามันเลี้ยงว่ามันขึ้นมือขึ้นมือ
0: มันคึกมันเลี้ยงง่ายมันแดงกินไม่มีสะดุด
1: ใช่มันขึ้นมือเลยล่ะ
0: ครับ
1: เตะนวมออกมาเนี่ยก็ร่างกายสดใสแล้วก
0: ็ครับ
1: แล้วเราเห็นเพลงชนแล้วเห็นเพลงชนที่แท้จริงของมัน
0: คือเรามาลองที่ซุ้มเรา
1: ใช่
0: แต่มาเตะนวมเตะเป้าคราวนี้เราเห็นแล้วมันชนยังไง
1: เพลงชนที่แท้จริงมันเนี่ยคือแบบไม่ได้อวยนะมันเป็นไก่ผมว่าพม่าตีมันยาก
0: นะอ้วนเล่าให้หน่อยเล่าให้ฟังผมพูดตรงๆนะแม้กระทั่งไฟที่ผ่านมาคือผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่แบบทางชนมันนะ
1: ใช่
0: มันก็ยังแบกเขาอยู
1: ่ใช
0: ่คือสิ่งที่นักอ้วนเห็นความเก่งมันเอาแบบตัวเท่าๆกันไล่เลี่ยกันในที่มันชนในสิ่งที่มันถนัดเนี่ยมันเก่งอะไรยังไงก่อน
1: แหมวันนั้นถ้าพูดกับพี่เฉิมผมยังไม่รู้เลยมันชอบตรงไหนคือหนึ่งมันคานได้งอนได
0: ้
1: ปกติ
0: คือ
1: มันเป็นไก่ลำดีมากแล
0: ้
1: วมันเร็วป้องระบบป้องกันตัวมันดีที่ผมเชื่อมั่นที่แบบผมจะพามันไปหลายๆเอ็มเนี่ยคือหนึ่งด้วยความแข็ง
0: ครับ
1: สองด้วยอาวุธมันด้วย
0: ครับ
1: สามด้วยแบบน้ำเลี้ยงการเดินทางของมันมาเนี่ยคือมันปะทะได้หมดเลย
0: ครับ
1: ที่มันหาคู่ยากนะวันนี้คือมันก็คือตีคู่ต่อสู้ตัวใหญ่มาตลอดม
0: ัน
1: โชว์ฟอร์มสวยด้วยวันนั้นนะ
0: ครับ
1: โชว์ฟอร์มสวยด้วยวันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ถามว่าเก่งเหรอไปดูในคลิปดีกว่าคือมันก็ไก่ในฝันเราตัวแหละ
0: ผมสิ่งที่ผมเห็นนะพี่มันก็จะเป็นไก่ลอดลอดเปิด
1: ลอดลอด
0: แล้วมีแข้งหน้าเตะตัดเอาง่ายๆคือมีลูกป้องกัน
1: ใช่
0: มีการบุกนะครับคือรับก็ได
1: ้รับได
0: ้รับก็ได้บุกก็ได้ประมาณนั้น
1: ใช่
0: แล้วเป็นไก่ตำแหน่งดี
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้พิมพ์นิยมเลยตำแหน่งเนี้ยชอบเลยลอดล่างเปิดขึ้นเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: นะครับแล้วโอกาสเข้าหูเข้าตาก็สูงมาก
1: สูงมากสูงมาก
0: เอาผมพูดตรงๆนะนะอ้วนตอนแรกนะผมเห็นมันเนี่ยแม้กระทั่งวันที่นะอ้วนชนผมไม่ได้สัมภาษณ์ไฟนี้ไม่ได้สัมภาษณ
1: ์ครับ
0: ไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเลย
1: ครับ
0: วันที่มันชนผมพูดจากใจเลยผมมองว่าเสร็จของใหญ่หลงทับคือจังหวะตื้นเนี่ยโอ้โหนะผมยังแซวกับน้าอยู่เลยว่ากลัวตีไม่โดนไก่เหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหนะครับแล้วจังหวะตื้นมานี่คือเขาดูดีนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันผมยอมรับว่ามันมาด้วยแข้งมันจริงๆนะครับมาด้วยแข้งมันจริงๆก็ยังคุยกันหลายๆคนแม้ทั้งพี่แซมก็ยังบอกผมว่ามาประกาศหาคู่ชนต่อพม่าเนี่ยนักบอลบอกต่อ1ขีดเลย
1: ใช่
0: ช่างชนกันเนี่ยเอามาเอาไป1ขีด
1: ใช
0: ่ทั่วประเทศ
1: ใช
0: ่แต่ไม่มีคู
1: ่ไม่มีก็แจ้งโปรโมเตอร์อยู
0: ่ครับ
1: สักประมาณเดือนแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยชนะมาเนี่ย
0: ครับ
1: ชนะตีวันเสาร์วันนั้นวันอาทิตย์พี่แซมโทรหาเลย
0: ครับ
1: ผมก็ถ่ายรูปนะวันนั้นเลยมันก็ไม่มีแผลอะไรกลับมาเลยก็ขอดูทรงไก่ได้ไก
0: ่
1: ก็ติดต่อเราบอกพี่แซมผมยังไม่ขายดีกว่า
0: ขอชนก่อน
1: ขอชนก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ยถามว่ามีคนทักมาไหมมีแต่ผมอ่ะเอ่ยปากพี่แซมไว
0: ้ครับ
1: บอกว่าถ้าเกิดราคาตรงก็ไปที่พี่แซม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาให้มากกว่าพี่แซมไม่ให้เนี่ยก็ต้อง
0: ย้าย
1: รับสภาพตรงนั้นต้องรับสภาพก็คุยกันสรุปแล้วเนี่ยมันก็หาคู่ไม่ได้อย่างเขาว่า
0: ครับ
1: หรือเขาแบบอะไรไม่เปล่าผมก็ไม่รู้ใครไม่มีใครดูเลย
0: ไปบิ้วไปบิ้ว
1: ไม่มีใครดู
3: มันไก่อะนะ
0: ครับ
3: ถ้าให้เราเลือกตีกันตัวนี
0: ้ผมก็ไม่เอา
3: ไม่เอาตัวตีตัวอื่นนี้กลัว
1: ใช่
0: ชนะก็ลำบากอะชนะก็เหนื่อยอะใช่ไหมครับแล้วก็คือทุกอย่างมันเอาแบบพี่แซวอันนี้เราคุยตรงๆนั่นเลยฐานะคนแบบชนไก่นะ
3: คร
0: ับ ผมไม่มีอะไรที่จะได้เปรียบมันอะ
1: ใช่
0: ผิวพันสรีระ
3: ถ้าเรามีไก่เก่งตัวนึงจะออกชนนะ
0: ครับ
3: ให้นี่เป็นตัวเลือกสุดท้ายดีกว่า
0: ถูกต้อง
3: ครับ
1: ด้วยซุ้มด้วยอะไรด้วยนะ
0: ใช่สรีระผิวพันคือทุกอย่างนักวันเนี่ยผมถามคำหนึ่งนักวันเปรียบนักวันจะเสียเปรียบอะไรใครอ่ะ
1: ไม่เอาหรอกผมอุ้มออกเลยเนี่ยถ้าเกิด
3: แล้วผมถามหน่อยได้คู่กับตัวนี้แล้วตัวที่ได้คู่เนี่ยจะมีใครลงเดิมพันด้วยไหม
0: โอ้โหสองหนึ่งเอาไปก่อนลงงานดีกว่าประมาณนั้นนะครับคือผมต้องพูดจากใจนะตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้จักกอซิล่าเลยผมมารู้จักตอนลูกน้องผมอ่ะเขาไปหาเพื่อน
1: ครับ
0: คนขายนะอ้วนเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกน้องผมก็เลยได้คุยกันนะครับนะอ้วนพอรู้ประวัติสายพันธุ์อะไรมันคร่าวๆไหม
1: ผมไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยจริงๆ
0: เพราะนะอ้วน
1: ผมจับมันเลย
0: เพราะว่าผมสัมภาษณ์นะอ้วนหลายตัวส่วนใหญ่เนี่ยนะอ้วนบอกว่าผมซื้อความเก่ง
1: ผมไม่ทราบจริงๆเลย
0: ส่วนใหญ่นะอ้วนนี่เอาความเก่งอย่างเดียวเพราะเราจะเอาไปทำการแข่งขัน
1: แต่ถ้าเกิดแบบถ้าแบบในซุ้มมาตรฐาน
0: อ
1: ันนี้โดยส่วนตัวผมถ
0: ้
1: าออกสื่อนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดแบบเอาไก่จากพี่เฉิมมาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าเราทราบ
0: จ
1: ริงๆเราพูด
0: อ
1: ย่างเงี้ยเราพูดถ้าที่แท้จริงนะแต่ถ้าแบบบางคนแบบว่าบางทีอันนี้เราขอเอ่ยคือมาจากแบบไม่ใช่มาที่อย่างงี
0: ้ครับ
1: แต่กลับพอมาอัปเกรดเราเนี่ยจะมาที่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่พูด
0: ครับ
1: อย่างเช่นตัวที่ผมแพ้มาจากใครผมพูดผมพูดก่อนนั้นผมให้เครดิตเขานะครับเพราะยังไงอ่ะอย่างเช่นเสียเฉิมหรือเสียแซมเนี่ยแกขายเท่านี้แกก็ขายราคาเท่านี้แหละ
0: ถูกต้อง
1: แกก็ขายอยู่อย่างนี
0: ้
1: แหละแกไม่ได้อัพหรอกว่าลุยนี่ไปตีร้านแล้วแกจะอัพขึ้น
0: ไม่ได้อัพ
1: แต่ผิดกันเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อเขาอ่ะเราไม่อยากถามหรอกนอกจากบอกมาจริงๆแล้วมีกิมมิคที่เราเห็นเนี่ย
0: ครับ
1: โอเคทีเนี้ยพอเราไปเอ่ยเขาก็ไปซื้อนู่นหมดอย่างเช่นบุคคลพวกนี้ก็ ทำมาเพื่ออะไรเขาลงทุนไปตั้งหลายล้านน่ะเราไม่เอ่ยอ้างนี้เราก็จะไม่ถามนะครับ
0: แต่ตัวเนี้ยผมกล้ารับประกันเลยไม่ต้องไปตามไม่เหลือแล้วตัวนี้นะตัวนี้ก็ซิลล่าดุนะเนี่ยเดี๋ยวก็เราค่อยมาถามว่าที่มาที่ไปของชื่อ
1: ค
0: ือที่ผมคุยประวัติเอาคร่าวๆพอนะนะครับคือไก่เนี่ยมันเป็นไก่ที่ลุงชาวบ้านที่ชัยนาทเพาะขึ้นมาพม่าแม่เขาบอกเป็นพม่าดั้งหักผมก็ไม่รู้จักนะพม่าดั้งหักคืออะไรนะเขาเล่ามาเนี่ยคือเขาพม่าดั้งหักตุ้มเนียมา
1: ครับครับ
0: แล้วตัวผู้ก็หมุนเวียนไปเรื่อยก็คือเป็นลุงเตะไก่ไปปั้มตาบอลป่าบอลใหญ่ก็ไม่ไปเตะเฉพาะบอลป่าอย่างเงี้ยเก่งก็ขายก็ตัวใหม่ก็มาเพาะอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าพ่อตัวไหนแต่แม่รู้แล้วไก่ชุดนี้เขาบอกว่าตัวผู้น่าจะมีประมาณ3ตัว4ตัวเขาบอกเก่งทุกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นไก่ที่ชนะบอลป่าเหมือนกันตัวนี้นะกอซิล่าเนี่ยมาเขาเลยรูปมานะชนะมาเขาบอกประมาณ3เที่ยมั้งจากชัยนาทซื้อไว้ 5,000 เองแล้วก็มันก็แบ่งอย่างที่นักวิ่งบอกลุงนะตีตัวใหญ่เลยมาตีอย่างเดียวขอเป็นไก่ตีอย่างเดียวชนะมาแล้วก็มาอยู่กับเขาเนี่ยมาชนะแล้วก็เลิกที่มงคลชัยที่นักวิ่งบอกนี่นักวิ่งเห็นตอนที่ว่าอะไรรอบนึง
1: ใช
0: ่แล้วก็ไปตีสอรีวัฒนะเขาก็เล่าก็คือข้อมูลค่อนข้างตรงกันคร่าวๆเนี่ยเอาง่ายๆนะกอซิล่าเนี่ยมันเป็นไก่ที่ไม่ได้เลี้ยงมาแบบทุนุถนอมคือมันโตมากับความเก่งมาโดยเฉพาะ
1: ใช่ตีมาบ้าคลั่งเลย
0: นักวิ่งเห็นสภาพตอนแรกคือมึงมากับความเก่งเลยอ่ะมึงไม่ได้แบบมาแบบทะนุถนอมมาแต่งตัวมาน้ำลงน้ำเลี้ยงมาเนี่ยมากับความเก่งเลยนะครับ 6-7 ไฟท์เนี่ยประสบการณ์มาล้วนๆแล้วไฟท์ที่นักอ้วนซื้อมาก็ลากยาวแบบ3ขีด
1: ใช่ใช่
0: ชนะยก5
1: ใช
0: ่นะครับพอซื้อมาปั๊บนักอ้วนมาติดตี
1: ครับ
0: นะครับไฟท์เนี่ยถามจริงๆว่ากดดันไหม
1: แม่ไอตัว30ล้านอ่ะผมกดดันนะเพราะว่ามันเข้ามือเราน้อยแต่ตัวเนี้ย
0: ครับ
1: คือมันการเดินทางมันมาสวยการเดินทางมันสวยแล้วเราเห็นปุ๊บเข้ามือเราเลย
0: ครับเรียนง่าย
1: ใช่เห็นปุ๊บเข้ามือเราเลยเราผ่านมือเลยเราคือเราแบบเรามีความมั่นใจสูง
0: ค่อนข้างมั่นใจนะ
1: ไม่ใช่ค่อนข้างมั่นใจผมพูดเลยว่าผมมั่นใจเลยผมมั่นใจเลย
0: คือต้องบอกงี้ว่าไม่เกี่ยวกับสุ้มชนนะ
1: ครับครับ
0: คือไม่เกี่ยวกับยอดเดิมพัน
1: เรามั่นใจในตัวมัน
0: คือไอ้ตัวก่อนหน้าเนี้ยนักวิ่งบอกว่าไอ้ตัวนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะอยู่ไม่กี่วัน
1: ใช่
0: ยังกดดันเยอะ
1: ใช่
0: แต่ตัวเนี้ยคือมันเลี้ยงเหมือนก็เหมือนลูกอ่ะคุยจนรู้ใจ
1: ใช่
0: มองหน้าเดี๋ยวรู้ใจแล้วมึงจะหันซ้ายหันขวาม
1: ือมานาน
0: ก็เลยมั่นใจมันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วมันก็ทำให้นักวิ่งภูมิใจ
1: ครับ
0: วันนั้นชนะยก3
1: ยก3ยก3
0: อ่ะโอเคคราวนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะตอนที่นาซื้อมาตอนแรกบอกว่าโอ้โหตั้งชื่อกรรมกร
1: มันคือตอนผมดูเนี่ย
0: มันที่ดีขนาดไหนนะ
1: ที่สุดเลย
0: เหรอ
1: จริงจริงจริงมันที่สุดเลยคือหางมันก็ไม่มีปีกมันก็สีห้าสีอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วขนแบบเก่ามากไม่อย่างนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้เห็นนี่แบบ
0: อันนี้ผ่านการแต่งตัวแล้ว
1: โอ้แต่งแล้วคือแบบคือพอเข้ามือเราเราก็อาบน้ำแปรส่งแปรซ่าแต่งตัวแล้วคือแบบมันก็สวยขึ้นมาเป็นไก่อ่ะนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมดูมันเนี่ยชอบแค่เบิกแข้งนะแต่ทรงขี้ข้า
0: ของทรงขี้ข้า
1: ผมพูดอย่างนี้จริงๆนะผมพูดจริงๆนะมึงกรรมกรหรือเขมรนะมันเนี่ย
0: ตอนที่ซื้อมานะ
1: ครับ
0: งงเฮ้ยมึงชนร้านไม่ได
1: ้คือเราตั้งใจเวลาที่ผมซื้อกันไม่ใช่นะ
0: ไปดูสภาพมันอะ
1: ใช่ใ
0: ช่สภาพงงเฮ้ยชนร้านอะ
1: ไม่ได้แต่ตอนที่เราซื้อเนี่ยเราว่าไอหานี่มันชนได้หลายล้าน
0: แข้งเนี่ยชนได้หลายล้าน
1: แต่ตอนที่ดูองค์ประกอบเนี่ยพิจารณาอยู่นานมันมาแล้วมันจะชนได้ไหมมันจะหลุดไหมทรงมึงนี่มันกรรมกรนะแต่แบบเขาเลี้ยงมาแบบโอ้พี่เห็นไม่มีใครกล้าซื้อหรอกไม่มีใครกล้าซื้อ
0: กลัวหลุดกลัวป่วยกลัวอะไรนะประมาณนั้นนะ
1: ใช
0: ่ไปอีกนี่ที่เห็นสวยๆนี่คือผ่านการตกแต่งใหม่นะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช
0: ่หางนี่นักวิ่งบอกว่า
1: ต่อ
0: นี่ทำไมจะนี่
1: เนี่ยแถวนี้ต่อหมดนะเนี่ย
0: เนี่ยต่อที่เห็นสวยๆนี่คือต่อหมดนะ
1: ต่อหมดเลย
0: นะครับนะก็คือ
1: ตอนมันไปตีต่อให้มันสวยหน่อย
0: ครับแล้วก็ตอนแรกจะตั้งชื่อกรรมกร
1: ใช่ชื่อเล่นมันตอนแรกตั้งชื่อกรรมกรเลยเขาบอกมันน่าเกลียดแต่สื่อออกไปก็รู้แล้วมันเป็นกรรมกรแหละก็เลยมาเอาทีนึงเอาดูดีหน่อยเป็นวิศวะ
0: ครับ
1: ก็เหยียบแผงก็โทรมาไงก็ไม่รู้แกบอกเปลี่ยนชื่อใหม่หน่อยอะไรเงี้ย
0: ไปไม่มงคล
1: มันได้คู่แล้วก็จะหาเดินกินหญ้าก
0: ็
1: เลยนึกขึ้นได้ชื่อก็อดซิลล่าดีกว่า
0: ดูดูดัน
1: เออมันแบบถึกๆหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่
0: มันแดงมาเลยนะความดุดันเหมือนพี่เล็กนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ตั้งชื่อกอซิล่าเลยโอเคนะครับคราวนี้ผมจะถามพี่แซมบ้าง
4: ครับ
0: คือวันนี้ตกลงย้ายค่ายครับตัว2ล้านแล้วเอาง่ายคือซื้อแล้วถูกใจแล้ว
3: ครับ
0: วันที่เขาชนพี่แซมดูได้ดูถ่ายทอดสดหรือว่าดูอะไรมั้ย
3: ดูตลอดนะครับ
0: ดูตลอดใช่ไหม
3: ครับดูกระทั่งเช็คประวัติก่อนชนอะไรแบบเนี้ยครับครับดูตลอดครับ
0: ชอบไหมตอนนั้น
3: ดูพ่อเล่นด้วยครับ ไม่ชอบไม่ต่อ5-3ไปก่อนหรอครับ
0: พี่แซมคุยผมนะต่อ5-3ไปพอปล่อยหางไปโอ้โห แล้วโอ้โหเลยอ่ะ ขวัญดีขวัญไม่ไม่เอานะครับคือเชียร์เขาอยู่แล้ว
3: ใช่คร
0: ับนะครับแล้วก็ตามดูในไลฟ์สด
3: จริงๆต้องบอกว่าไก่น้าวันดูทุกตัวแล้วก็เล่นกับทุกตัว
0: เล่นกับทุกตัว
3: ใช่คร
0: ับแรกๆเอาตรงๆพี่แซมแรกๆเนี่ยตอนที่ว่าเอาพูดภาษาเล่นเลยคือตอนแรกมันตื้นเนี่ยพี่แซมมองไง
3: ผมมองว่า
0: เสร็จ
3: ครับ
0: ของใหญ่ลนใส่นะพี่
3: คร
0: ับ หูใหญ่จริงนะแล้วหูตัวนั้นแข้งดีนะต
3: ั
0: วป้องแข้งดียอมรับนะแข้งดีมากนะครับแล้วก็พี่แซมประทับใจอะไรมัน
3: ผมคือความเก่งอย่างที่บอกเหมือนที่น้าอ้วนบอก
0: ครับ
3: จะยังมองไม่เห็นว่ามันชอบอะไรมันเก่งแ
0: ค
3: ่เพลงไหนอะไรยังไง
0: ครับ
3: แต่ว่าที่ผมชอบมันที่สุดก็คือจังหวะที่ห่างปุ๊บมันตั้งใจตีแล้วมันเตะเลย
0: ครับ
3: ครับผมชอบลูกหน้าเม็ดลูกตีนหน้าแบบเนี้ยจังหวะที่ห่างเป็นไก่เตะเลยแต่ส่วนหน้างอนหน้าคางมันมีครบหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับครับ
0: คือ
3: ความตั้งใจเตะมัน
0: เอาง่ายๆคือพี่แซมชอบความตั้งใจเตะมัน
3: ค
0: ือพอห่างปั๊บเตะเนี่ยคือมันคือการบุกมันก็เหมือนการป้องกันตัว
3: ค
0: ือคู่ชนก็เสียจังหวะ
3: ค
0: ือเราชอบลูกนั้นแล้วมันเตะแบบหวังผลด้วยแล้วเตะเข้าเตะไปเตะมาก็เข้าโพะเลยนะครับบอดแล้วก็ชนะแล้วพอชนะวันนั้นเนี่ยต้องถามพี่แซมตรงติดต่อทาบทามวันนั้นเลยไหม
3: อยากได้อยากได้มากเลย
0: อยากได้มากเลย
3: คุยกับทีมงานบอกกูชอบตัวนี้ถ้าจะเอาพ่อไก่เข้าขอตัวนี้นะเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนชอบไก่เตะเยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
3: ครับแล้วมีเหลี่ยมด้วยจ
0: ุ
3: ดพิเศษคือมีเหลี่ยม
0: ครับ
3: ส่วนเบอร์แข้งนี่ทุกคนเห็นอยู่แล้วไม่ต้อง
0: คิ
3: ดครับ
1: พูดถึงเบอร์แข้งก็ในวันนั้นที่ผมเล่นอ่ะคือเราเชื่อใจเบอร์แข้งมันมากคือแบบคือพี่แซมอาจจะคิดจะกับของภรรยาเพราะพี่แซมไม่เห็น
0: ครับ
1: มันต้องมีสักทีหนึ่งถ้าวันนั้นน่ะในวันที่เราซื้อมันเราเห็นหลายสิบครั้งมาก
0: ครับ
1: มันต้องมีอย่างนั้นน่ะสักขนหนึ่ง
0: ก็ผมเห็นในไลฟ์สดอะ
1: ปลายน้ำมันก็มีอย่างนั้นขนเดียวแล้วมันก็หลุดเลย
0: ก็เอาพูดตรงๆนะนะเราคนเล่นอะผมเห็นในไลฟ์สดอะพอมันได้ตีอะน้าใส่ต่อเลยทั้งที่จังหวะนั้นไม่น่าเล่นนะแต่น้าใส่
1: ใช่
0: ไอ้พูดตรงๆคือคนเล่นน่ะจะรู้คือจังหวะนั้นอะเรายังไม่ดูไม่น่าเล่น
1: ดูไม่ดีเลย
0: แต่นับเห็นแต่คือเราเชื่อว่าแข้งมันอ๋อผมก็ว่าอยู่นะครับแล้วคราวนี้พี่แซมก็ชอบในเบอร์แข้งมัน
3: คร
0: ับ นะครับทาบทามวันนั้น
3: ชอบทุกอย่างเลย
0: ชอบทุกอย่างเลยชนเสร็จทาบทามเลยไหมพี่
3: ทาบทามครับ
0: นักวุ่นจะขอชนต่อ
1: ครับจะขอชนต่
0: อแล้วไม่ได้คู่
1: ไม่ได้คู่ไม่ได้คู่มันก็หาอยู่เดือนหน่อยๆแล้วล่ะ
0: ครับ
1: คือไม่ได้จริงๆแล้วอ
0: ่
1: ะก
0: ็
1: เลยคุยกับแซมว่าให้แซมมาถามทาง
3: ก็ไปเลย
0: ครับโอเคให้คุยตกลงแล้วก็สรุปได้เลย
3: ครับเฮียเพียงอยู่นานอยู่ครับเฮียเพียง
0: พี่แซนของผมมีขวัญกำลังจะย้ายค่ายนะกอซิลล่ากอซิลล่าโอ้จังหวะผมเหมือนดวงดีนะครับผมต้องถามว่าอันนี้ตรงๆคือผมถามในฐานะคนที่เป็น FC พี่แซมเลย
3: ค
0: ืออยากได้ลูกไก่ได้ลูกกอซิลล่าเนี่ยคือตามจินตนาการพี่แซมเนี่ยพี่แซมคิดว่าเอามันเข้ากับแม่ไหนของเรื่องไทย
3: ผมก็ใส่กับนามสกุลทองสุขทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โห
3: ครับ
0: เตะบอลไหลนะพี่เตะกระตุยนะ
3: ครับ
0: แข้งหน้าเตะ
3: เพราะว่าผมจะทำแบบเตะแสกหน้าเยอะๆนะครับเป็นแผลแสกหน้าคร
0: ับ คร
3: ับ คร
0: ับ พี่แซมผมว่ากอซิลล่ากับเด็กเสิร์ฟ
3: ครับ
0: มันก็เป็นเวอร์ชันที่น่าสนใจนะ
3: ไม่มีไก่สาวครับ
0: เวอร์ชันนี้ที่ยังไม่ทำเลยเพราะว่าไก่สาว
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1.50 เมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาขิตปาโลรายงาน
5: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
13: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12 เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟกเตอริ่งสูงสุด180 วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงิน10%ของวงเงินเต็มสูงสุด200,000 บาทดอกเบี้ย7.05%ต่อปีผ่อนชำระนาน3 ปีและปลอดชำระเงินต้น12 เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่3%ต่อปีใน3 ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
14: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำส ภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทั้งนี้จิสก้าเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
1: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97เราเจอกัน
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
6: ่ไม่เหลือ
7: ต้องรออีก4เดือนครับที่ไม่มีครับ
6: เพราะว่ามันเป็นไก่แผลเดียวกันเลยนะลอดล่างเปิดแล้วก็เด็กเสริมเนี่ยคือมันจะมีลีลาออกเหลี่ยมด้วยนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็มันเป็นลอดล่างเปิดตัดเปิดตัด
7: ทั้งฟาร์มเหลืออยู่2ตัวครับ
6: เด็กเสริมเหลืออยู่2ตัวโอ้โหสุดยอดคือหลักๆตอนนี้มาปั๊บเป็นกอซิล่าบวกกับ
7: ลูกสาว
6: ทองสุกทั้งหมดนะครับแล้วอันนี้ผมเห็นในกลุ่มเนี่ยนะครับมีเป็นแม่เป็นพ่อไก่ไม่กี่พ่อที่พี่เปิดรับฝากผสมถูกต้องไหม
7: เปิดแป๊บเดียวก็ปิดแล้วครับ
6: ถูกต้องแล้วก็เปิดแป๊บเดียวแล้วปิดแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เปิดต่อด้วย
7: คร
6: ับ ตัวเนี้ยพี่เปิดรับฝากผสมเท่าไหร
7: ่15,000ครับ
6: 15,000
7: ครับ
6: กี่แม่ครับ
7: ตอนนี้มันประมาณที่โอนตังมาแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบ80ครับที่นัดแบบยังไม่โอน
6: พี่รับถึงกี่แม่
7: ผมก็เต็มที่ก็100แม่มันทำเกินนี้ไม่ได้แล
6: ้
7: ว
6: ล็อกไม่พอ
7: ไม่ใช่ล็อกไม่พอการดูแลมันจะยากครับ
6: จริง
7: เหนื่อยครับ
6: ครับ
7: แล้วมันจะทำให้ลูกค้าไม่ดีครับ
6: ผมจะบอกให้นะ ไก่เรือนไทยอ่ะคุณมีเงินซื้อไม่ได้เลยนะหลายๆคนรู้อยู่ผมอยู่กับพี่แซมทำคลิปอยู่ลูกค้าโทรมาบอกว่าจะถึงแล้วกำลังจะขับรถมาพี่แซมบอกอย่ามาผมไม่ขาย ไม่เข้ามาเลือกไม่ให้นะครับคือต้องคุยกันก่อนนะครับเปิดก็คือขายตามที่เปิดเลยตัวนี้รับฝากผสม100แม่นะครับแล้วจองลูกก็คือเข้ากับแม่ลูกสาวท้องสุกทั้งหมดแบ่งลูกอะไรยังไงครับ

0: เพิ่งจะมาปล่อยฝูงตอนหลังเนี่ยเท่ก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่ว่าลูกค้าจะเข้ามาอ้วนลูกค้าจะซื้อมาซื้อไก่สาวอยู่กับผมเลยบอกไม่เข้าไม่ให้ไม่มีรอจองในกลุ่มพร้อมกันนะครับแล้วติดต่อพี่แซมติดต่อทางไหนครับ
1: ก็ไลน์กลุ่มอะครับเดี๋ยวฝากลิงก์แปะละกันครับ
0: ฝากลิงก์แปะนะคราวนี้ผมกลับมาที่พี่เฉิมบ้างนะครับ ผมรู้มาว่าไก่ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่พี่เฉิมชื่นชอบ
2: ครับ
0: บอกช่วงนี้พี่เฉิมก็บุกหนักเหลือเกินนะครับ
2: เป็นจังหวะที่ได้ซื้อ
0: 3เดือนนี้ถึง30ล้านมั้ยพี่
2: ไม่ได้นับเลย
0: ใกล้เคียง
3: นะไม่ชอบแกเขาไม่เอา
0: ใช่
3: จากที่ติดตามเนี่ยคืออย่างพี่เฉิมเนี่ย
0: ซื้อเลย
3: ซื้อเลยแล้วไม่ต้องลีลามากก็คือแบบช่วงเงียบแกก็ไม่เอาเลยนะ
0: ใช่ครับ
3: ไม่มีเจอตัวถูกใจเนี่ยแกก็ไม่เอานะ
0: ใช่
3: แกก็ไม่ได้ซื้อ
0: ครับ
3: เห็นก็ผ่านไปแต่ว่าตัวถูกใจนี่ตอนนี้ก็นำเข้าแหลกลานเลยนะ
0: โอ้โห
3: ใช
0: ่ก็อันนี้ผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมไม่ได้แซวหรือไม่ได้อําเลยนะความใฝ่ฝันสูงสุดเนี่ยคือผมอยากให้พี่เฉิมโทรหาผมซื้อไก
3: ่แรงกว่านะ
0: ใช่ใช
3: ่มันเหมือนแบบมีใบเซอร์เลยนะ
0: พี่มันเหมือนไอดอลเราอะโทรมาแล้วอยากได้ไก่เราอะถามว่าอย่างที่นักวนบอกถูกแพงไม่ใช่ประเด็น
3: ใช่
0: แค่เพราะว่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือคนแรกที่ผมเห็นเรื่องทำไก่พัฒนาไก่ออกมาขายเนี่ยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยผมเห็นพี่เฉิม
3: ผมนะผมนอนไม่หลับเลยนะวันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะ
0: ครับ
3: ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะพี่เฉิมโทรมาเสียเฉิมเนี่ยเราอ่ะแม่งรู้จักแต่เฉิมลงมี
0: ใช่ใช่ใช่
3: แกโทรไลน์มา
0: ครับ
3: โทรเบอร์ก่อนแกจะซื้อเกียร์ก้าวหน้าผม
0: มิจฉาชีพเปล่า
3: เขาบอกผมเฉิมนะ
0: ครับ
3: ไอ้เราแม่งก็หยาบๆด้วยเนาะ
0: ครับ
3: ตรงไหนวะเป็นงงๆเราแม่งรู้ขนลุกเลยนะไปเลย
0: ครับ
3: แต่เราก็ฆ่าแล้วเราไม่คิดจะโทรหาคือแบบครั้งแรกอ่ะคือความใฝ่ฝันเราอ่ะเราก็อยากมีใบเซอร์อย่างน
0: ี
3: ้คือตีไก่มันก็สำเร็จแล้วแต่มันยังขาดอย่างนึงอ่ะแม่งไม่มาสักทีวะ
0: จริง
3: มาสักทีวะ
0: แ
3: ล้วพอมาจะมาต่อเนื่อง
0: ครับ
3: มาต่อเนื่อง
0: เหมือนก็คือเหมือนจิ๊กซอ
3: ใช
0: ่ใส่หมดแล้วใส่หมดแล้ว
3: ใช่ใช่
0: เหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ย
3: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดเป็นคือเด็กสมัยก่อนสะสมการ์ดการ์ดพลังเลยนะแปะการ์ดสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะมาจนครบแล้วเหลือใบสุดท้ายเนี่ยไม่ได้สักทีใบนั้นคือพี่เฉิมแล้ววันนั้นพี่เฉิมก็โทรไปคนลุกเยียก้าวหน้า
3: คนลุกไม่ว่าจะโอนตังค์เลยด้วยนะแล้วก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะนอนไม่หลับแต่เฉิมโทรหาพวกแม่งรู้จักโทรแหลกโม้ไปเลยโทรแต่เฉิมโทรมา
0: ครับ
2: ตอนแรกท้าวงยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ในวงการพอโอ้แต่ว่าก็ขอบคุณพี่เฉิมนะมี
2: แล้วไก่ไม่มีคลิปด้วยนะวันชน
3: ไม่มีเลยมีอะไรเลยคือไก่มันชนช่วงโควิดมันปากต่อปาก
0: ใช่ใช่เยอะก็น่าผมรู้อยู
3: ่แต่ในชีวิตผมอ่ะถ้าไก่ตีเชิงอ่ะผมก็ชอบตัวเยียก้าวหน้ามากที่สุดในชีวิตนะ
0: ตีดาวอังคารกัน
3: ใช่
0: ใช
3: ่คือผมชอบมากที่สุดในชีวิต
0: ถ่ายคลิปไลฟ์สดนี่มันพูดถึง
3: คือขนาดเราทับไปด้วยอะไรไปด้วยนะเสียเฉิมแล้วก็มาซื้อไปก็จริงๆอ่ะแกเอ่ยมาล้านหัวขายแล้วเกิด2ล้านเลยมันก็เกินฝันเราแล้ว
0: พี่เฉิมวันหลังวันหลังเอ่ยเราไว้ก่อน
3: วันนั้นพูดครับวันนั้นไม่พูดผมขอ2ล้านหนึ่งด้วย
0: อ๋ออีกแสนหนึ่งให้คุณเลี้ยง
3: แกโอนเลย
0: ละ
3: โอนเลยนะโอนมาจำเลยนะแล้วแกก็มาเอาแล้วก็ไก่เป็ดก็โอ้ยขายอย่าพงอย่าเพ้งหลอกขายไม่ได้หมดเลย
0: ครับ
3: พี่เฉิมก็มาคนเดียวเองพี่เฉิม
0: จุดเริ่มต้นจากพี่เฉิมคนเดียวนะ
3: ไอตัวนั้นซื้อมา 9,000 ขายได้ 500,000 เลย
0: โอ้โห
3: เนี่ยผมถึงบอกว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะอันนี้ขอพูดในส่วนตัวผมก็เป็นคนเลี้ยงไก่ตีขายอาจจะไม่เท่าพวกเสียเฉิมหรือแซมอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: คือไก่อ่ะผมอยากจะบอกนะคือเขาพัฒนามาขนาดเนี้ยมันมีที่เดี๋ยวนี้มัน
0: มีสตอรี่เรื่องราว
3: คือเวลาที่แกทำแกลงทุนไม่รู้ว่าแกมีจริงหรือเปล่าแกซื้อมาหรือเปล่า
0: ครับ
3: นึกออกใช่ไหม
0: ครับ
3: แต่แกซื้อที6ล้าน5เนี่ยแล้วผมพูดเลยนะคือผมกับเสียเฉิมเนี่ยสนิทกันอย่างเสียเฉิมเนี่ยรับรองบาทนึงก็ไม่มีอัพ
0: อืม
3: คือเขาเลย
0: ครับ
3: คือเขาเลยมึงเท่าไหร่
0: ซื้อเท่าไหร่เท่านั้น
3: เออซื้อไอ้ทองเอเชียคือบาทนึงคือเขาบอกคือเอาอย่างนั้นเลย
0: ค
3: ือเขาอ่ะเขาก็ทำธุรกิจนะ
0: ครับ
3: คือเวลาที่เขาทำมาเนี่ยเขามองว่าลงทุนอ่ะ5-6ล้าน
0: ครับ
3: ผมถามเขาอยากให้เก่งเขาขายถูกเขาก็อยากให้เก่งเขาขายแพงเขาอยากให้เก่ง

0: ต้องครับ
1: จริง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดผมเชื่อได้เลยนะว่าพี่เฉิมว่าถ้าขายตัวนี้มาแล้วมันจะขายได้2ล้านพี่เฉิมไม่ขายหรอกเพราะพี่เฉิมไม่กินข้าวเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่เวลาที่เขาขายมาจะ3,000-5,000เขาก็อยากให้เหมือน
0: ให้มันเก่ง
1: อยากให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจงเข้าใจเถอะถ้าเขาทำได้อย่างนี้หมดก็รวยแต่เวลาที่แบบทั้งบุคคลเนี่ยที่เขาทำกันเขาคัดสรรแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์หลายแหล่มาทำแล้วนึกออกใช่ไหม
0: ใช
1: ่ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วย
0: แล้ววันรู้ไหมว่ามีไก่ตัวหนึ่งผมเอ่ยปากขอซื้อเขาล้านหนึ่งเขาไม่ขายผมจะบัวขาวเป็นลูกเกิดหนุ่มลงบีไฟฝันผมเนี่ยความไฟฝันผมนะคือจะขายไก่ให้หนุ่มลงบีแต่ตัวนั้นจะซื้อก่อนจะซื้อไก่ลูกไก่หนุ่มลงบีมาก่อนเป็นไก่ที่ชนะพี่โอชัยยันโคตรเก่งเลยเขาไม่โอ้โหเจ้าของก็เจ้าของลุงศรีอะโคตรรวยเลยเหมือนกันนะครับ
2: ตัวนั้นเป็นลูกไอ้พองอีก
0: เก่งมาก
1: จริงๆแล้วอ่ะระดับบุคคลพวกนี้ที่เขาเพาะไก่เขาทำมานานแล้ว
0: ครับ
1: แค่รู้เขาก็บอกเอาแม่นี่ใส่นี่แล้วคือเขาทำมันจะรู้แล้วไอ้อย่างเราอ่ะมันยังจับพัดจับผู
0: ก
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างเขาอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่า
0: เอาตัวไหนใส่ตัวไหนเคมีตรงกัน
1: หรืออย่างแซมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเตะอย่างนี้จะเข้าไอ้นี
0: ่ครับ
1: เขารู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ตอนที่เขาทำมาเขาอยากให้มันชนร้านทุกตัวแหละแต่อย่างน้อยอ่ะเวลาซื้อเขาอ่ะถูกแพงเขาอยากให้ดีทุกตัวม
0: ัน
1: ก็ตีได้ถูกบ้างแพงบ้างแต่ไก่แปลกนะ
0: ครับ
1: ผมขายไปนะพี่เฉิมเชื่อไหมผมไม่หานี่มันง่ายตีได้เป็นแสนขายไก่เก่งนะให้คนเป็นดีกว่า
0: จริง
1: ขายไป10,000-20,000นะ
0: ได้ตี
1: อย่างพี่เฉิมเนี่ยบอกตัวนี้เก่งนะถ้าไปขายสมมติโนเนมนะขายไปแสนนะ
0: เสียหมด
1: ขายตะอ้วน30,000ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: พี่เฉิม
0: อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง
1: คือมันไปถึงดวงดาวมันมีอ่ะโอ้พี่วุ้นมันสุดยอดสุดยอดมันโทรทุกอาทิตย์เลยเราบอกเนี่ยอีกอาทิตย์แกโทรมาเราก็เสียไปแล้วส่วนใหญ่ไก่เก่งอ่ะมันก็ต้องอยู่กับคนเป็นด้วย
0: ส่วนใหญ่ไก่เก่งขยันเตะเนี่ยเนี่ย
1: มันเหมือนคนที่ฉันได้ของฟังดีคือซื้อไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มันแรกดี
0: เออ
1: ไอ้มันเตะทีไม่ดีแล้วก็มันกี่วัน
0: ขยันเตะ
1: เ
0: ออก็เนี่ยไอ้กอซิล่าเนี่ยถึงบอกเลยว่ามันมาเพราะตัวมันเพราะว่าความเก่งมันเลยเดี๋ยวกลับมาหาพี่เฉิมอีกทีนึงพี่เฉิมชอบอะไรกอซิล่าครับ
2: วันนั้นมันก็เก่งนะ
0: เก่งใช่ไหม
2: มันจนจบทริป
0: จบ
2: ดูใช่วันไอ้ดูจบไลฟ์สด
0: ไลฟ์สดเลยชอบ
2: ดูก็เป็นไก่ตามสไตล์ยุคนี้เนาะรอบบ้างกว้างขึ้น
0: ครับ
2: มันก็โดนจนได้อะเหมือน
0: โดนโดนจนได้นะคือขอสักทีนะนักวันบอก
2: ครับแล้วก็มีเหลี่ยมมีลีลาเหมือนแซมเขาบอกอะ
0: ครับ
2: มันก็เป็นไก่อีกตัวหนึ่งพัฒนาง่าย
0: ครับ
2: แต่ตอนที่ดูในถ่ายทอดสด
0: ครับ
2: จะเหมือนไก่พุ่มๆหน่อยบ้างผมเรียกไก่พุ่มไก่เตี้ยหน่อยไก่ลูกเป็ดแต่พอมาดูตัวจริงมันสมส่วนนะครับถือว่าม
0: ันชนเนี่ยมันอย่างที่พี่เสิร์ฟบอกมันเหมือนมันชนเหมือนเป็ดครับแล้วพอดูมันสมส่วน
2: ใช่คร
0: ับ แล้วไง
2: เพราะว่าวันชนอ่ะมันเป็นไก่มันมีวิ่งออกด้วย
0: ครับ
1: ใช่ใช
2: ่ใช่วิ่งหน่อยด้วย
0: ครับ
2: ก็ถือว่าพัฒนาไปตามเทรนในยุคสมัยนี้เลยสมัยนี้ก็นะปัจจุบันนี้กลับมานิยม
0: ไก่
2: ที
0: ่
2: แข้งแล้วก็ไก่เอาตัวรอดวิ่ง
0: ครับ
2: ได้ด้วยก็เติมกันผมก็พยายามทำตามความต้องการของตลาด
0: ครับ
1: ใช่ใช่
2: ไม่ได้ทำตาม
0: นี่ครับ
2: เราต้องออกตัวไว้ก่
1: อ
2: นกระแสอาจจะเดือนหน
1: า
2: อันเป็นไก่นางอนหรือว่านาคางหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
2: ตลาดมันไปทางไหนเราก็ไปตาม
1: เพราะว่าพี่เฉิมเนี่ยมันนี่พี่ขวานแกคือทำไก่สู่ตลาดแกต้องมองตลาดเป็นหลักในชุดเนี้ยอย่างที่แกว่าอาจจะหน้างอนหรือหน้าคางเฮ้ยชุดนี้กูชอบสไตล์นี
0: ้
1: แกก็จะต้องหาประก
0: า
1: ศลำบากกันนะลำบาก
0: คือดูกระแสช่วงนี้ก่อนแล้วดูไก่ที่กระแสช่วงนี้เขาชอบเอามาเติมเต็มในส่วนที่เรามีแล้วก็แบ่งให้พี่น้องจากกันไปพัฒนานี่แหละคือสิ่งที่คนที่เขาประสบความสำเร็จเขาคิดผมอยากคือให้คิดตามแบบนี
2: ้
0: พี่เฉิมอันนี้ผมขออนุญาตล่วงหน้าเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทำคลิปพี่เฉิมสักคลิปหนึ่งนะครับคือผมพูดตรงๆเลยนะผมคิดว่าทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเสียเฉิมหนุ่มลงมีเขาเริ่มต้นมาจากตรงไหนนะครับเขาถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับอันนี้คือขออนุญาตล่วงหน้าเลยแล้วก็
1: เมื่อกี้เท่าที่ฟังนะได
0: ้ครับ
1: พี่เฉิมคือไก่ที่แกซื้อไปมันแพงอ่ะน้องวันนี้แกก็ไม่ได้รับปากผสมเยอะแล้ว
0: ใช
1: ่แกดูแล้วแกบอกมันลำบากแล้วมันเหนื่อยนะ
0: เหนื่อย
1: ซื้อไปแล้วก็ บางครั้งเราก็ต้องรอแบบนานนะบางคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยรับแม่ละ 30,000
0: ถูกต้อง
1: 3ล้าน200แม่6ล้านอย่างพี่เฉิมเนี่ย
0: ได้ทุนแล้ว
1: 300แม่แต่แท้ที่จริงนี่ผมพูดเลยนะนี่คุยโดยส่วนตัว
0: จริง
1: ทั้งซ้อนพี่เฉิมนะแกรับ50แม
0: ่ครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดผมพูดตรงๆนะชิบหายแล้วถ้าเป็นอ้วนนะนึกออกมั้ย
0: ครับแบบผมรู้
1: คือผมอ่ะไม่รอใครอยู่แล้วเพราะเดิมๆก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วตอนนี้ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะ
0: ครับ
1: เออเขาไอ้หาซื้อ6ล้านฮะแล้วรับ50แม
0: ่ครับ
1: 50แม่ 30,000 แม่เท่าไหร่เองอ่ะโอ้โหเป็นการลงทุนที่แบบ
0: แล้ว50แม่เนี่ยเหนื่อยด้วยนะดูแลไก่เขาเนี่ย
1: เออนั่นแหละ
0: ผมเจอมาหลายคนนะวันที่อยู่ในวงการผสมไก่นะพี่เฉิมคือเขาบอกว่าไอตัวที่ไก่เราเนี่ยที่ผสมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยป่วยเวลาจะป่วยเนี่ยมันส่วนใหญ่จะป่วยไก่ลูกค้านี่ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับ
2: บางคนเห็นแต่ความสำเร็จหน้า
1: เพราะฉะนั้นไม่
2: เห็นความลำบากหลังบ้าน
0: ใช่
1: เห็นใจเลยเอ้ยพี่เฉิมมันเราเห็นใจเลยเราขนาด
0: ครับ
1: ไอ้เนี่ยคือกลัวทิศหนึ่งอ่ะขาได้3ตัวกูยังปวดหัวแล้วแก
0: โอ้โห
1: ไม่มาเกมแดด
0: แล้วแบกต้นทุนเท่าไหร่อ่ะนะว่าอันนี้เรื่องจริงนะ
1: ใช่
0: นะครับอ่ะอีกคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เอ้ยที่มีความสำคัญนะครับเฮเพ้งนะครับเฮเพ้งเนี่ยเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับที่แท้จริงนะอ้วนเอ่ยอะไรนะอ้วนไปจัดมาอ้วนจัดมาเดี๋ยวเฮียจัดให้ประมาณนั้นตัวนี้นะอ้วนโทรบอกเฮเพ้งเฮียที่ผมรู้เขาบอกมันเห็นพลอยเขาเปิดที่ผมรู้เขาเปิดมา 200,000 ต่อรองกัน 10,000 เหลือ 190,000 โทรกิ้งเดียวจบเลยไหม
1: จบเลย
0: ไม่ต้องถามอะไรเยอะด้วย
1: โอนเลย
0: เฮียเพ้งไม่ได้เห็นคลิป
1: เฮียเพ้งตีไก่ล้านซื้อเสร็จนะจนตีนะเพิ่งเห็นมันตีคือเฮียเพ้งผมเนี่ยไม่ได้จับนะจับเมื่อกี้
0: เพิ่งจับเมื่อกี้ด้วยอ้าว
1: จริงๆแล้วผมก็ไปอยู่กับพี่เฉิมแล้วเพราะพี่เฉิมไม่ต้องซื้อเพาะไก่เลยไง
0: เออใช่
1: หลายหลายร้านแล้วนะของเฮียเพ้งเนี่ยแล้วก็ติดตัวเจสต็อปอะไรไหมผมซื้อมาก็ตีหลายๆร้านชนะหลายตัวนะ
0: ซุปเปอร์เจียนสังกัดนุ่มลงมี
1: ซื้อเพาะไก่ส่งเลยทีนี้ซื้อของถูกเลยมาทำของถูก
0: เออจริง
1: เพราะต้นทุนน้อย
0: ผมสนับสนุนนะ
1: ต้นทุนน้อย
3: นะครับเสียเฉียง
1: ฮะต้นทุนน้อย
2: ทุนเลยสัก20
0: เออจริงนะเป็นโปรเจกต์ดีนะ
1: แล้วทีนี้ทำแบบต้นทุนน้อยเลยแบบ
2: ดีดี
0: ครับ
1: ซื้อมาจะเท่าไหร่ตีในสนามจริงแล้วมึงชอบแล้วแบบต้นทุนน้อย
0: ใช่ไหมครับคราวนี้เฮียเพ้งบอกว่าจ่ายเงินเนี่ยไม่เห็นไก่ไม่เห็นตัวคลิปก็ไม่เห็นคลิปเห็นเนี่ยคือเห็นตอนวันตีไอตัวจับเนี่ยเพิ่งจับเมื่อกี้ด้วยตอนที่มาส่งมอบนี้ด้วยโอ้โหก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จมาหนึ่งตัวคือเจ้าแตงโมแตงโมตอนนี้ฝากผสมนี่เยอะไหมเฮีย
3: ร้อยแม่
0: ร้อยแม่นะครับก็ทำทยอยส่งอยู่แตงโมกระแสไม่จบเลย
3: ช่วงแรกๆก็มีอุปสรรคหน่อยเพราะว
0: ่
3: ามีการผิดพลาดนิดหน่อยก
0: ็ขาย
3: เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
3: เริ่ม
0: เข้าที่เข้าทางแล้ว
3: ว่าเมื่อกี้มีลูกชื่อเฮียอะไรไม่รู้เขาได้ลูกแล้ว
0: โอเคก็คือเอาง่ายคืออาจจะเกิดสะดุดช่วงแรกนะครับแต่ตอนนี้โอเคแก้ไขแล้วก็รันต่อแล้วนะครับแตงโมเอาง่ายคือเหมือนผู้จุดขึ้นไปเนี่ยแสงยังไม่หมดเลยมาอีกตัวนึงแล้วก็ซิล่าผมยังคิดเลยนะตอนนั้นนะผมคือนักอ้วนตีปั๊บเนี่ย PSC Farm ผมคิดว่าเฮียเพ้งไม่ขายเอาทำพ่อต่อผมยังคิดว่าโหแล้วเฮียเพ้งจะสร้างล็อกทันเหรออ่าฮะเพราะตรงนี้ก็ติดตาเซนเหลือเกิน
3: คือไอ้สร้างทันแต่นี้เรื่องการบริหารจัดการควรเรามี
0: พลังอ๋ออันนี้คือ
3: เรายังบกพร่องตรงนี้อยู่
0: ครับ
3: ต้องปรับปรุงตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นใจอ่ะมันมีอายุของมัน
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นพอดีเสียแสนโทรมาคุยทุกใจ
0: อ
3: ะไรแบ่งเลย
0: ครับ
2: ไม่คิดว่าจะได้ตัวด้วยนะครับคือคุยไปก็ในใจก็ทำใจไปด้วยครับครับต้องบอกตรง
3: ๆก็วันนั้นก็บอกว่าขอเวลาสัก 2-3 วันนะ
0: ครับ
3: ก็บอกพรุ่งนี้ได้ไหม
0: ขอปิดจ๊อบ
2: ผมก็ตีครับ
0: ส่วนตัวนะผมคุยนะอ้วนคือค่าตัวเนี่ยผมรู้แล้วผมคุยพี่แซมอยู่แล้วผมยังบอกนักอ้วนขายถูกนะ2ล้านคือไก่ตัวเนี้ยผมพูดตรงๆคือผมมั่นใจเอ่ยมาเท่าไหร่พี่แทงก็ต้องเอา
2: ครับ
0: นะครับ2ล้านเนี่ย
2: เพราะว่าผมรอตัวนี้พี่ขวัญรู้อยู่เลย
0: เออคือเขารอตัวนี้อยู่แล้วก็มันก็เป็นผลดีต่อ FC ของเรือนไทยนะพี่แซมได้มาไม่แพงแล้วคราวนี้เปิดโอกาสให้ FC เนี่ยเข้ามาพัฒนาต่อด้วยนะครับแบ่งลูกฝากผสมต่างๆด้วย นะครับมันก็เป็นการผลักดันนะครับวงการไก่ชนอีกรูปแบบนึงสุดท้ายนี้นะอ้วนมีอะไรฝากให้กับ FC ซุปเปอร์เจียง FC เรือนไทยโคราชบ้างครับ
1: ก็ทั้ง FC ผมนะครับก็ฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่แซมนะครับหรือเสี่ยเฉิมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันแกด้วยเพราะการลงทุนไก่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับค่าใช้จ่ายมันสู
0: ง
1: ก็ต้นทุนและการแบกรับมันมากนะ
0: จริงครับ
1: ไอ้ออกไปดีอ่ะมันไม่มีใครพูดหรอกนะครับแต่บางทีนู่นบ้างนี่บ้างอ่ะคือคุณแบบไม่ได้ซื้อไก่ในราคาที่มันถูกต้องและเหมาะสมมันก็ต้องตามเกณฑ์กันไปอันนี้เราพูดกันเรื่องจริงนะ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างผมพูดตรงๆน่ะอยากได้ดีไปทำเอาเองอยากได้ดีไปทำเอาเองอยากได้ดีไปทำเอาเอง
0: ครับผม
1: ไอ้คนลงทุนอ่ะอย่างเช่นพวกนี้เขามีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เขาก็ทำเขาอยากให้มันดีไปอยู่แล้วเขาตลาดอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าอยากได้ดีกว่านี้พี่ต้องไปทำเอาเองนะคร
0: ับ
1: นี่ผมฝากไว้แค่นี้เลย
0: พี่แซมมีอะไรฝากกับ FC บ้างครับ
2: ก็ฝากติดตามในแนวการในแนวทางพัฒนาของเรือนไทยครับก็ทุกวันนี้ก็มีจุดประสงค์เดียวก็คือตั้งใจทำไก่ที่ออกอาวุธเยอะเตะเยอะ
0: ครับ
2: เบื้องต้นเลยครับก็ฝากติดตามทิศทางการพัฒนาของผมเรื่อยๆครับ
0: โอเคเฮียเพ็งครับมีอะไรฝากให้กับ FC บ้างครับ
3: ก็ติดตามพี่ FC แล้วกันนะครับยังมีหลายตัวครับ
0: ยังมีหลายตัวนะสุดท้ายเลยพี่เฉิมเลยนะครับมีอะไรฝากให้กับนักพัฒนานักชนนักอนุรักษ์ต่างๆบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆก็ฝากไปที่ตามน้องแซม
0: ครับ
2: เพียงแล้วก็น้องวันละกันแล้วก็คอยอุดหนุนทุกคน
0: ครับ
2: เพราะทุกคนเป็นฟันเฟือง
1: ครับ
0: ครับ
2: ไม่มีทุกคนไม่มี FC
1: ใช่
2: อยู่ไม่ได้
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่พี่
2: ครับ
0: คือ
2: ไอ้ที่ตาม
0: ตอนเนี้ยผมบอกเลยนะยอดไก่ในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่โคราชโอ้โห
1: เยอะนะ
0: เยอะมากหนุ่มลงมีเรือนไทยโคราชเนี่ยนะครับล่าสุดวันศุกร์นี้ผมก็มีนัด
2: หงดำ
0: หงดำนะครับผมเจอพี่เฉิมวันนี้แล้วเดี๋ยววันศุกร์ต้องเจอที่บุรีรัมย์อีกนะครับรับมอบหงดำเท่าไหร่ครับพี่เฉิม
2: 4.5 ล้าน
0: นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งก็ต้องขอฝาก FC ทุกๆท่านนะครับติดตามเจ้าก็อดซิลล่าติดตามเรือนไทยโคราชติดตามซุปเปอร์เจ๋งแล้วก็ติดตามหนุ่มลงมีด้วยนะครับแล้วฝากติดตามผมด้วยว่าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
14: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
15: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
16: กีฬาพารวย
17: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
15: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
18: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น.ถึง 5:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศทิศทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศทิศทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: Follow the games
19: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
20: ครับสวัสดีฮะเดี๋ยวแหมมาพร้อมกับฝนเลย
19: ว่ายน้ำมาป่ะเนี่ย
20: โอ้ยตกพอดีหนักด้วยนะครับนึกว่าเงียบไปฝั่งนู้นเป็นไงฮะ
19: สบายฝั่งนี้ตั้งแต่ปี54ไม่เคยท่วมเลยโชคดีมาก
20: โอ้โหพระราม2สุขสวัสดิ์พระประแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะโซนนู้นเงียบเลย
19: พระราม2เนี่ยในโซนลึกๆอ่ะยังพอมีท่วมบ้างเพราะว่ามันจะมีแถบที่ติดช่วงบางขุนเทียนพวกอะไรพวกนั้นที่มันติดทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเลยไปสุขสวัสดิ์ลึกๆไปถึงพระประแดงอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีท่วมบ้างแต่ทางโซนผมเนี่ยโซนผมมันเป็นต้นสุขสวัสดิ์มัน
20: ตายเลย
19: ก็โชคดีอย่างไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมนะ
20: ไม่มีกระติดกระจายนะครับผมโดนล้อมงามวงวาน
19: แล้วโดนยังอ่ะ
20: ร้าว
19: โดนยัง
20: จากโอ้โหจะเหลือเหรอครับวัดเสมียนบางแวนเท่อะไรพวกนี้มันไม่รอดอยู่แล้วฮะวิภาวดีไอ้ที่เขาท่วมกันเนี่ยล้อมรอบผมไม่หมดเลยเกษตรงามวงวานวิภาวดีเมจงเมเจอร์พหลโยธินมันแต่ตัวบ้านยังโอเคอยู่นะฮะแต่พอออกซอยแล้วข้ามถนนไปอีกฝั่งเนี่ยเรียบร้อยฮะ
19: อืมแล้วตอน54โดนไหม
20: โดนเนี่ยฮะ
19: แต่54ก็โดน
20: สูงไงมันโดนหมดแหละมันไม่รอดอยู่แล้วฮะผมวิภาวดีเกษตรงามวงวานอะไรอย่างเงี้ยมันอันดับหนึ่งแล้วต้นๆอยู่แล้วนะครับ
19: อืม
20: เดอะมองงามวงวานพันทิพย์งามวงวานพงเพชรชินเขต
19: ไอ้ที่ว่าเดอะมอลล์นี่คือไอ้ถนนด้านหน้าเดอะมอลล์เลยใช่ไหม
20: ใช่แม่แหละ
19: อืม
20: แต่บ้านผมไปก็วิ่งไปเดินไป10นาทีอะไรแบบเนี้ยมันแต่ถนนประชาชื่นมันยังโอเคอยู่แต่ถ้าแค่ข้ามไปมอธุรกิจบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยดอนเมืองมันก็ใกล้ๆดอนเมืองใกล้อะไรแล้วอ่ะใกล้ๆมากๆแล้วดอนวิภาวดีก็นิดเดียวอย่างเงี้ยโชคดีที่มันยังไม่เข้าบ้านไม่เข้าอะไรนะ
19: ผมพยายามหาอยู่ว่าเขาพยากรณ์ว่าจะตกอีกกี่วัน
20: โอ้ยตาย
19: แต่ผมจำได้ผมจำได้ว่าก่อนจะเข้าหน้าฝนเนี่ยเขาเคยพยากรณ์ว่าปีนี้เนี่ยฝนน่าจะไม่ตกหนักแล้วก็น่าจะร้อนช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะร้อนแต่พอมาถึงณเวลานี้ปรากฏว่าโอ้โหกระหน่ำเลยนะในนี้นี่เดี๋ยวผมต้องใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรอ่ะนี่ง่ายเลยฝนตกอีกกี่วัน
20: โอ้โ
19: หร้อยละ70-80นะช่วง2วันนี้นะวันที่27-28นะคาดการณ์ว่าจะตกอีกร้อยละ70-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางส่วน
20: โอ้29-3 ตุลา
19: ร้อยละ40-60ก็หมายความว่าเบาบางลง นะครับตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปน่าจะเบาบางลงนะอันนี้คือตามที่คาดการจากกรมอุตุนะครับส่วนสถานการณ์น้ำก็เห็นตามข่าวเขาบอกว่าด้วยความที่มันมีฝนตกลงมาเรื่อยๆน้ำมันระบายไม่ทันมันก็เลยเป็นน้ำขังรอระบายนะคำเดิมๆนะครับน้ำรอระบายแต่ถ้าแถวบ้านนะรอบๆท่วมแต่ยังไม่ถึงบ้านนะก็น่าจะไม่หนักเท่า54ใช่ไหม
20: เออนะก็ใช่
19: ก็ถ้าเป็นตามที่อุตุเขาบอกก็คือเดี๋ยวจะค่อยๆซาลงแล้วปริมาณน้ำฝนน่าจะเริ่มค่อยๆซาลงภายใน 2-3 วันนี้ก็น่าจะนะครับสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกตอน 5-4 แถวบ้านก็ไม่โดนนะก็ถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกัน
20: เออทำไมแถวนั้นมันแห้งมันไม่ไปไม่เคยมีข่าวเลยนะโ
19: อ
20: ้แต่ไอ้บ้านเพื่อนผมเคหะคลองจันนี่มันหนักหนา
19: เลย
20: ด้าเดอะมอลล์บางปีโอ้โห
19: แถวนั้นเห็น
20: ของแท้
19: เห็นว่าหนักมากในแถวคลองจันใช่ไหม
20: เออโอเคอ่ะคล้องจานแฟตคล้องจานอะไรแบบเนี้ยยกตู้เย็นหนีแบบโอ้โหอันเนี้ยของแท้เลยแล้วกะไอเพชรบุรีใช่ไหมถนนเพชรบุรีที่รถมันลอยนะมันโอ้โห
19: สุขุมวิทเพชรบุรีไม่ต้องสื่อไปแถวนั้นถ้าฝนตกทีเป็นเรื่อง
20: เออโชคดีที่ไม่ค่อยไปแถวนั้นอยู่แล้วไงเข็ดแล้วถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ไปอยู่ดีรถแม่งโคตรติดเลยออกจากคลองหล่อเพชรบุรีสุขุมวิทอะไรอย่างนั้นน่ะ
19: คือต้องเข้าใจว่าแถวนั้นมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขขยายอะไรได้มากเหมือนโซนอื่นๆน่ะเพราะมันเป็นโซนย่านแออัดมากๆเป็นโซนธุรกิจก็จริงอ่ะแต่ว่าทุกอย่างมันคือแออัดอ่ะทั้งตึกทั้งย่านชุมชนทั้งอะไรแบบ
20: รถมันหนึบแบบเคยไปทีนึง
19: ก็
20: โอ้โห3ชั่วโมงอยู่ตรงนั้นเลยแบบอะไรวะ
19: ถนนสุขุมวิทถ้าผมจำไม่ผิดจะถนน3เลนถ้าผมจำไม่ผิดนะถนน3เลนแล้วคือมันไม่สามารถขยายถนนเพิ่มได้เพราะว่าด้านข้างก็เป็นตึกอาคารพาณิชย์ที่แบบถ้าจะเวนคืนก็โอ้โหเม็ดเงินมหาศาลน่ะถ้าจะเวนคืนตึกแถวนั้นนะเพื่อที่จะขยายถนนอะไรเงี้ยมันโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากเพชรบุรีสุขุมวิทเงี้ยมันไม่เหมือนแถวราชดาที่มันเป็นถนนฝั่งละ4เลน5เลนถนนมันกว้างอ่ะแถวนั้นมันเค้าน่าจะออกแบบถนนมาให้มันรองรับปริมาณรถได้มากกว่าแถวสุขุมวิทที่มันเป็นย่านเก่าอ่ะย่านเก่าที่ไม่ได้วางแผนเตรียมการอะไรไว้แล้วมั้งนะ
20: ครับ
19: มันเลยโอ้โหลำบากมากสุขวิทสีลมเงี้ยสีลมก็ขยับขยายอะไรไม่ได้แล้วสีลมก็เป็นย่านธุรกิจใหญ่ที่แบบเป็นตึกเป็นแบบโอ้โหบริษัทอะไรใหญ่โตนะครับก็นะน้ำท่วมอย่างที่บอกนะถ้าตามอุตุนะครับก็คือฝนจะตกหนักอีกประมาณวัน2วันเนี้ยแล้วก็จะค่อยๆซาลงเรื่อยๆนะครับ
20: ขอให้วัน2วันก็พอแล้ว
19: ไม่อยากจะพูดว่ากัดฟันทนอดทนอีกนิดนึงนะเพราะบางทีมันก็ใจเขาใจเราเนาะคนลำบากคนทำอะไรไม่ได้ติดอยู่ในบ้านของกินก็
20: ไม่มี
19: บางคนไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรไว
20: ้ต่อไปเนี่ยหมดเซเว่นเกลี้ยง
19: พอเห็นคนแชร์ภาพในโซเชียลว่าในเชลในพวกร้านสะดวกซื้ออะไรพวกเนี้ยมินิมาร์ทเนี่ยของหมดเกลี้ยงนี่ภาพมันย้อนกลับมาตอน54เลยนะ54ก็สถานการณ์แบบเนี้ยที่แบบโอ้โหตามซุปเปอร์ตามเนี่ยมินิมาร์ทสะดวกซื้ออะไรต่างๆเนี่ยของหมดเชลส่งไม่ได้ของหมดเติมไม่ทันเงี้ยมันก็โอ้โหตอนนั้นก็ว่าตกใจแล้วนะมาครั้งนี้ปี69ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหวังว่าจะไม่หนักเท่า54แล้วหลายๆคนที่ออกมา เขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบว่าทำงานเกี่ยวกับด้านเนี้ยการวิเคราะห์การอะไรเงี้ยเขาก็คาดการณ์ว่าไม่หนักเท่า54นะครับไม่หนักเท่า54เพราะว่าตอน54นี่ก็เป็นเดือนเลยมั้ย
20: หนัก
19: อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยถึงเดือนมั้ยตอนนั้นน่ะบ้านนั้นเนี่ย
20: ถึงใช่มั้ยได้แต่มันนานน่ะใช้ชีวิตมาแบบ2อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยต้องมีอ่ะอยู่กับน้ำอ่ะ
19: แต่ผมก็เห็นหลายคนเขาก็ปรับตัวรับสภาพไม่ให้แพนิคไม่ให้แบบว่าเครียดจนเกินไปนะบางคนก็ออกมาแบบถ่ายลงโซเชียลเล่นน้ำท่วมน้ำอะไรกันนะมีทั้งเล่นเวกบอร์ดมีทั้งแบบเอาพวกห่วงยางพวกอะไรมาลอยเล่นกันนะมันก็ทำให้ลดความเครียดนะกับการที่แบบน้ำท่วมทำไงดีว่าบ้านเราของพังตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลดเลิศแช่น้ำค้างนานๆอะไรอย่างนี้บางคนก็แบบอ่ะก็ออกไปเล่นน้ำหน้าบ้านแล้วกันวะแก้เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวรอสถานการณ์น้ำลดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะความช่วยเหลือจากภาครัฐเรื่องผู้ประสบภัยอะไรเงี้ยนะว
20: ่
19: าจะมีมากน้อยขนาดไม่แน่ใจแล้วตอนนั้นนาได้ไหม
20: ยากอะครับไม่เคยรู้เรื่องอะไรมันโดนทุกคนน่ะจะไปเอาอะไรยังไงกับใครไม่
19: เน
20: ี
19: ่ยก็ลองตามข่าวดูนะ
20: โดนกันหมดทุกคนก็ให้คนเขาที่แบบของจันอะไรดีกว่าเราไม่ได้อะไรมากขนาดนั้น
19: มันจะมีอะไรนะมันจะมีคลองจันอ่ะที่หนักๆที่เพิ่งจะเห็นข่าวเมื่อสักครู่นี่เองแฟดคลองจันแล้วก
20: ็มีแฟดคลองจัน
19: แถวไหนอีกว่าโซนนั้นอ่ะโซนนั้นที่ว่านอกจากแฟดคลองจันแล้วก็จะเป็นโซนย่านนั้นที่ว่าโดนหนักๆอ่ะ
20: ถ้ามันแบบมีนิด้าพวกบางกะปิแล้วก็เพชรบุรีที่หนักหน่อย
19: เออๆๆก็แต่โซนนั้นก็โดนหนักตลอดเลยจริงๆนะคือถ้าฝนตกหนักเมื่อไหร่เนี่ยแถวนั้นนี่เรียกได้ว่าทำใจรอเลยอะว่าแบบจะท่วมอีกไหมว่าอะไรเงี้ยนะมันก็หน้าแปลกกันนะ30ปี40ปีเออ30
20: ลำสาลี
19: ลำคำแหงเงี้ยแถวนั้นน่ะ30 40ปีผ่านไปก็เหมือนเดิม
20: มันท่วมทั้งท่วมรถอ่ะแบบเนี้ยของจริงอ่ะเห็นภาพจริงท่วมแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบมิดรถน้ำเข้ารถโอ้แบบ
19: พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะขอฝากท่านผู้ฟังไว้หน่อยนะเวลาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะสำหรับท่านใดที่ใช้รถเจอเป็นรถยนต์รถกระบะมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยเวลาเห็นข้างหน้ามันเป็นน้ำท่วมเนี่ยท่านอย่าชะล่าใจนะมองเห็นว่าแบบเอ้ยน้ำท่วมมันคงไม่เยอะมากมันมีเคสนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับกับที่การที่คิดว่าไม่น่าจะท่วมหรอกไม่น่าจะลึกมากแต่พอซึมเข้าไปแล้วเนี่ยครึ่งคันนะเพราะว่าบางทีมันเป็นภาพหลอกตาที่แบบเห็นว่าแบบถนนข้างหน้ามันก็แค่น้ำท่วมไม่น่าจะเยอะมากแต่พอขับเข้าไปปุ๊บนู่น
20: อ
19: ะครึ่งคันนะครับก็ระวังไว้หน่อยบางทีเขาก็เตือนๆกันนะว่าแบบถ้าเห็นอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเข้าข้างทางรอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปอย่าไปฝืนแบบขับฝ่านะครับมันไม่คุ้มนะถ้าเกิดรถท่านเสียเสออะไรขึ้นมาจมน้ำเนี่ยเป็นเรื่องกันอีกนะครับ
20: และที่สำคัญอันตรายคือเวลาน้ำท่วมเรามองไม่เห็นพื้นไง
19: อีกเรื่องหนึ่งเขาให้เรา
20: ขับแล้วบึ๊บโอ้ย
19: แล้วเขาก็ให้ระวังเรื่องพวกเศษแก้วเศษอะไรที่มันอยู่ในน้ำนะเศษแก้วเศษอะไรของมีคมอ่ะเราเดินฝ่าน้ำไปบางทีเรามองไม่เห็นอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเตือนกัน
20: นะครับน่ากลัวเดินๆแล้วหลุมบุ๊บหายลงไปเลยทั้งรถทั้งคน
19: เออ
20: หัวที่มัน
19: เดินไป
20: เลยมันไม่เห็นไงว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรแบบ
19: ฝาท่อไม่มีก็วุบมิดหัวหายไปเลยอีกนะ
20: โอ้โห
19: ระวัง
20: ไม่รู้เลยแหมเนี่ยมันมัวซั่วไปหมด
19: แล้วนี่มีได้ตุนเสบียงอะไรไว้เผื่อไหมฉุกฉงฉุกเฉิน
20: มีครับพวกปลากระป๋องต่างๆโจ๊กมาม่าอะไรอย่างเงี้ยที่กดน้ำร้อนง่าย
19: ๆนะครับก็ถ้าใครรู้ว่าอยู่ในโซนที่มันสุ่มเสี่ยงนะไม่ได้ไม่ดีก็จะบอกว่าให้เตรียมข้าวสารบางทีมันก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟก็หุงลำบากก็เตรียมอะไรที่มันกินได้สะดวกในการกินแล้วก็พร้อมที่จะกินนะครับเอาไว้ดีกว่านะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าพอไม่มีน้ำไม่มีไฟยุคนี้นี่มันไม่เหมือนยุคโบราณที่เอาฟืนเอาอะไรมาก่อไฟกันได้ง่ายๆอย่างนั้นนะมันก็เตรียมไว้ก็ดีนะครับเตรียมไว้ก็ดีเผื่อไว้ก็ดีเพราะว่าเรื่องฝนฟ้าสภาพอากาศธรรมชาติเราไม่สามารถคาดการได้อยู่แล้วต่อให้อุตุจะแม่นแค่ไหนแต่อยู่ดีลมพัดมาฟุบหนึ่งฝนไม่มาก็จบเลยเหมือนกันนะอุตุก็พลาดได้เหมือนกันนะ
20: ครับ
19: ครับเบรกแรกก็พูดเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองฝนฟ้าอากาศนะครับก็ได้แต่พูดเตือนๆกันนะว่าเตรียมตัวไว้ก็ดีป้องกันไว้ก็ดีนะครับอย่าชะล่าใจดีที่สุดนั่นเองนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกเร็วกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเบรกนี้นะ
20: ครับ
19: เดี๋ยว
20: พักเช็คฟังตรงหน้าต่างก่อนครับ
19: พักฟังเบรกพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องกีฬาฟุตบอลกันครับ
0: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า1,000ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่
11: ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยนายอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
12: นายไตรภพวงศ์ไตรรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและบนทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
6: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริง
4: ผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
5: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
4: คลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูล
5: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
5: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น

0: ได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
4: เคาะข่าวดังตามกระแส
5: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
4: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
5: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
4: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
5: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
4: กับสุรเชษสุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
6: Follow the games
7: ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยจะมียูฟ่าเนชั่นลีกลงทำการแข่งขันกันทั้งหมดเนี่ย2คู่ด้วยกันนะครับ
8: ครับ
7: ก็จะเป็นโอ้มีมากกว่า2คู่นะในเวลา 5:00 น.นะครับก็จะมียิบราลต้าเจอกับอันดอร่าแล้วก็มีเดนมาร์กเจอกับเวลส์แล้วก็เซอร์เบียเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วนอีกคู่นึงจะเป็นออสเตรียเจอกับโคโซโวนะครับอันนี้คือในเวลา 5:00 น.นะซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราน่าจะได้ตามเกมเซอร์เบียกับเนเธอร์แลนด์กันไปดูผลงานของชาบี้เฮอร์เนนเดสสักหน่อยนะกับเกมที่2ในการคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็สำหรับเกมที่2ก็ต้องบุกไปเยือนเซอร์เบียซึ่งในเกมแรกเนี่ยพวกเขาก็เล่นในบ้านเจอกับเยอรมันของเจอร์เกนครอปก็เป็นชาบี้เฮอร์เนนเดสดวลกับเจอร์เกนครอปนะครับระหว่างอิกิตาก้าดวลกับทางเกอร์เกนเพรสซิ่งนะแล้วก็จบด้วยการเสมอไป1ประตูต่อ1ก็จริงๆในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีโอกาสขึ้นนำก่อนแล้วนะครับ 1-0 ด้วยซ้ำจากจังหวะของเวอร์จิลฟันไดค์นะแล้วก็กลายเป็นว่าโดนลิฟประตูแล้วก็มาในช่วงนี่แหละกลับกันนาทีที่32ก็เป็นเอเมช่านะครับที่มายิงเข้าไปให้เยอรมันขึ้นนำกัน 1-0 แต่จริงๆไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องน้ำใจนักกีฬานะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่บรายันบ็อบบี้ศูนย์หน้าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเกิดอาการกล้ามเนื้อต้นขา

0: หลังกระตุกแล้วก็กระเพกล้มลงไปแล้วทีนี้เนี่ยผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าหยุดเกมผู้เล่นเยอรมันก็เลยเล่นต่อจนนำไปสู่ประตูขึ้นนำของเอเมชานะครับคราวนี้พอยิงประตูขึ้นนำไปผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ก็พากันโวยว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่หยุดเล่นวะไม่เห็นเหรอว่ามีนักเตะเนเธอร์แลนด์เจ็บอยู่นะครับแฟนบอลเนเธอร์แลนด์ก็พากันโอ้พากันอะไรงี้นะตรงนี้มันก็ต้องยอมรับว่าเมื่อผู้ตัดสินไม่ได้เป่าหยุดเกมนั่นหมายความว่าคุณสามารถเล่นต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดเกมนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนักเตะฝั่งตรงข้ามแล้วล่ะว่าเขาจะหยุดให้ไหมหรือว่าจะแบบอ้าวในเมื่อเป็นจังหวะได้เปรียบมันไม่ใช่ว่าเราไปทำฟาวเขานะเขาเจ็บขึ้นมาเองนะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นมุมมองในประมาณนั้นนะครับว่าแบบอ้าวเขาไม่ได้เกี่ยวนี่เขาเจ็บเองนี่เราไม่ได้ไปทำฟาวเขานี่ก็เล่นต่อไปอะไรเงี้ยก็จังหวะพลั้งเผลอนักเตะนี่หลายๆคนอาจจะกำลังแบบเฮ้ยอะไรว่าบ๊อบบี้มันทำไมอยู่ดีมันลงไปนอนว่าอะไรงี้อยู่ใช่ไหมก็นำไปสู่จังหวะขึ้นนำของเยอรมันจากเอเมชานะครับแล้วก็ในครึ่งหลังเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็มาตีเสมอได้1ประตูต่อ1นู่นเลย 90+2 นะครับประตูตีเสมอจากโคดิกัปโตแต่ที่มันสุดยอดมากกว่านั้นคือจังหวะลูกจ่ายของเจ้าหนุ่มรูเบนนะครับฟานบอมเมลนามสกุลนี้คุ้นกันไหมนะครับก็คือบุตรชายของไอ้เจ้าอะไรนะคนพ่อชื่อต้นว่าอะไรนะมาร์คฟานบอมเมลนะครับนะคนพ่อก็เป็นตำนานเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งเหมือนกันคนลูกณเวลานี้ก็ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะลูเบนฟานบอมเมลคนพ่อเนี่ยเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับใช่ไหมเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางตัวรับแต่คนลูกเนี่ยเล่นในตำแหน่งถ้าเป็นปัจจุบันก็คือตำแหน่งตัวรุกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นปีกเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่ว่าเป็นวิงเกอร์แบบสมัยก่อนแต่ปัจจุบันก็เป็นตัวรุกนะตัวรุกก็คือถ้าพูดกันภาษาอังกฤษก็ inside forward ก็คือพวกที่แบบเดินเกมจากริมเส้นแล้วก็ตัดเข้ากลางหาจังหวะยิงอะไรประมาณนั้นนะครับลูกจ่ายของลูเบนฟานบอมเมลนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเงยหน้าเหลือบมองนิดนึงนะครับจังหวะกระชากบอลขึ้นไปแล้วก็จ่ายจากทางซ้ายแต่ใช้หัวเกือกด้านขวาตวัดบอลไซก้อย ลูกโค้งตัดแนวรับของผู้เล่นเยอรมันหมดเลยโค้งไปเข้าโคดิกาโปวิ่งมากระโดดชาร์จตั้มเข้าไปตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1คือไอ้จังหวะลูกนี้เนี่ยก็พอดีจังหวะเปลี่ยนมาดูไอ้คู่เนเธอร์แลนด์กับเยอรมันพอดีเลยเปลี่ยนมาปุ๊บก็เห็นว่าไอ้หนุ่มฟานบอมเมลมันกระชากอยู่ริมเส้นเว้ยแล้วอยู่ดีมันก็เงยหน้ามองนิดนึงแล้วมันก็จัดการตวัดด้วยขวาจากทางซ้ายตวัดด้วยขวาลูกไซก้อยฟุ้งโค้งไอ้กั๊กโตวิ่งมาจากไหนไม่รู้กระโดดชาร์จตั้มเข้าไปอึ้งไปแป๊บนึงว่าแบบเฮ้ยมันจ่ายได้ขวาไซก้อยโค้งไปตรงตัวเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอวะน่าสนใจมากนะครับสำหรับเจ้าหนุ่มลูเบนฟันบอมเมลนะปัจจุบันก็ค้าแข่งอยู่กับทาง PSV Eindhoven แล้วก็น่าสนใจว่าในอนาคตเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับจำชื่อนี้ไว้เลยนะลูเบนฟันบอมเมลวัย23ปีนะครับ
1: บุตรชายของมาร์คฟานบอมเมลนั่นเอง
0: นะเปิดตัวเกมแรกในการติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ก็ถือว่าโอเคแหละทีมเสมอก็จริงแต่เจ้าตัวแอสซิสต์ได้ขนาดนี้ก็อนาคตน่าจับตามองแหละนะครับส่วนอีกคนนึงก็ไม่รู้ว่าจะในอนาคตจะมีโอกาสได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าลุ้นน่าคาดหวังอยู่เหมือนกันนั่นก็คือชาคิลฟานเปอร์ซี
1: ่พี่ม้าบุตรชายของพี่ม้า
0: เฮ้ยฟานเปอร์ซี่
1: อ๋อไม่ใช่ น้ำมันรุดฟาน
0: เออเรา
1: ของ
0: เรานี่ติดม้ามาเนี่ยอะไรก็ม้าตลอดเลยบุตรชายของโรบินฟานเปอร์ซี่นะครับชาคิลฟานเปอร์ซีก็ปัจจุบันก็เล่นอยู่กับทางเฟเยนูดนั่นแหละก็ได้ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่เฟเยนูดก็จังหวะตอนที่คนพ่อคุมเฟเยนูดนะคนพ่อคุมข้างสนามแล้วก็ส่งคนลูกลงไปเล่นแล้วก็ถือว่าผลงานน่าจับตามองคนหนึ่งนะครับชาคิลฟานเปอร์ซีเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าด้วยนะก็ตามคนพ่อเลยนะครับแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยช่วงถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะช่วงเกือบท้ายฤดูกาลเจ็บหนักนะเจ็บหนักแล้วก็เจ็บยาวผมไม่แน่ใจว่า ACL หรือเปล่านะแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็น ACL นะครับแล้วก็พักไปร่วมๆเกือบไปหยุดงานแล้วตอนนี้ก็หายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าเพื่อนพ่ออย่างโจวานนี่ฟานบองฮอร์สจะให้โอกาสลูกชายเพื่อนลงเล่นมากน้อยขนาดไหนในทีมเฟเยนูดนะ
1: ครับ
0: สำหรับชาคิลฟานเปอร์ซีทีนี้เนี่ยจริงๆเมื่อวานก็ได้คุยอาหารไปหน่อยและเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในวันที่เจอกับเยอรมันนะครับว่า11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเมื่อดูจากชื่อชั้นนักเตะแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นยูโรก็ดีนะครับหรือว่าในฟุตบอลโลกเวิลด์คัพเนี่ยนะตั้งแต่อดีตกาลจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเนเธอร์แลนด์เป็นทีมที่อุดมไปด้วยนักเตะคุณภาพแทบจะทุกรุ่นเลยย้อนกลับไป 30-40 ปีก่อนก็เนเธอร์แลนด์นี่ก็โอ้โหตัวเจ๋งๆเยอะมากแต่เนเธอร์แลนด์เป็นทีมที่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่เคยได้แชมป์บอลโลกใช่ไหม
1: ไม่เคยนะไม่มีเคย
0: แชมป์บอลโลกก็ไม่เคยได้แล้วก็ส่วนแชมป์ยูโรนี่รู้สึกว่าได้มาก
1: ทีนึงมั้ง
0: ทีนึงหรือไม่หรืออาจจะแค่เป็นรองแชมป์หรือเปล่า
1: อายุ3ทหารเสือ
0: ยูฟ่ายูโรเปียนแชมเปี้ยนลีกได้ในปี1988ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งปี1988หน้าตานักเตะชุดนั้นเป็นยังไงบ้างวะ
1: ก็นั่นแหละแฟงไลกาดรุดกุลิตมาโก้ฟานบัคเทน
0: อะไรพวกนั้นใช่ไหม
1: สามทหารเสือ
0: ของพวกเขาใช่ไหมในนัดชิงชนะเลิศนี่ก็เอาชนะโซเวียตได้นะครับสหภาพโซเวียตนะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรัสเซียนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นรัสเซียนะณเวลานั้นตัวผู้เล่นนะตอนนั้นนะครับแฟรงค์ไลการ์ดเป็นเซนเตอร์แบ็คคู่กับโรนัลด์คูมัน2คนนี้ก็น่าจะมาจากทางบาสต้าทั้งคู่เลยไหมณเวลานั้นแฟนรายการกับคูมัน
1: แฟนรายการคูมัน
0: คูมันเนี่ยแน่นอนแหละว่าบาสต้า
1: บาสต้า
0: อ๋อแฟนรายการแฟนรายการณเวลานั้นนะครับในปี98เขาย้ายไปอยู่กับเอซีมิลาน
1: แล้วกุลิตก็มิลานใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับแฟนรายการตอนนั้นปี98เนี่ยเขาย้ายไปอยู่กับมิลานส่วนโรนัลด์คูมันปี98ยังอยู่กับ PSV ไฮโดเฟนนะแสดงว่าหลังจากที่ได้แชมป์ยูโรแล้วค่อยย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่าสำหรับทางโรนัลด์คูมันนะครับส่วนแฟรงค์ไลการ์ดเนี่ยย้ายไปอยู่กับ AC มิลานแล้วก็มีลุดกูริตลงเล่นศูนย์หน้าคู่กับมาโกฟานบาสเทนในปี98ลุดกุลิตอยู่กับ AC มิลานนะครับแล้วก็มาโกฟานบาสเทนในปี98นั้นเขาอยู่กับAC มิลานลุดกุลิตกับ AC ลุดกุลิตกับฟานบาสเทนเนี่ยย้ายมาพร้อมกันในปี87นะครับ1987เนี่ยย้ายไปอยู่ AC มิลานด้วยกันทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: ได้ขาดใครไปวะฟานบาสเทนลุดกูลิตแฟนในการสามฐานเสือครบนะสามฐานเสือนะครับแล้วก็มีโรนัลด์คูมันนี่แหละที่สอดแทรกขึ้นมาส่วนนอกนั้นนี่ยอมรับต ตรงๆเลยว่าไม่รู้จักอ๋ออาจจะมีเออร์วินคูมันก็เป็นน้องชายของโรนัลใช่ไหมเออร์วินคูมันในปี98เขาอยู่กับเนเชเลนในเบลเยียมนะครับเออร์วินคูมันเออร์วินนี่พี่หรือน้องวะเดี๋ยวกันนะโรนัลคูมันนี่เออร์วินคูมันเป็นพี่ชายนะครับเออร์วินคูมันนะแล้วก็โรนัลคูมันเนี่ยเป็นน้องชายนะครับใช่ไหมเขาใช่นะครับเป็นพี่น้องกันนะเออร์วินกับโรนัลนะครับเออร์วินนี่คนพี่เล่นปีกซ้ายโรนัลคูมันคนน้องเล่นเซนเตอร์แบ็กนะก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยเคยได้แชมป์อย่างที่บอกอะไม่น่าเชื่อว่าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้แชมป์เดียวค
1: ือ
0: ปี88แชมป์ยูโรนะครับส่วนในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเป็นรองแชมป์มา3ครั้งปี1974 1978 2ครั้งติดต่อกันเลยแล้วก็ล่าสุดคือปี2010ที่แอฟริกาแพ้สเปนนะ
1: โอซิเนต้ายิงเข้าไป
0: ครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยได้อันดับ3อุรุกวัยได้อันดับ4นั่นเองเนี่ยในยุคใหม่ไม่แน่ใจว่าจะฉายไรขนาดไหนนะแต่ส่วนตัวลึกๆกับผมมีความรู้สึกว่าน่าสนใจกับการที่เลือกใช้โค้ชอย่างชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับเพราะว่าผมเคยพูดไว้ว่าต้นตำรับของ Total Football ก็เกิดจากเนเธอร์แลนด์เกิดจากโยฮันคลัฟเป็นคนที่ปลุกปั้นระบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นำไปใช้กับบาร์เซโลนานำไปใช้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเตะเนเธอร์แลนด์จะต้องมีพื้นฐานการเล่น Total Football นะแล้วก็พอนำมาใช้กับบาร์เซโลนาก็ค่อยๆต่อยอดมาในยุคหลังๆมาถึงยุคของเป๊ปที่กลายเป็นติกิตาก้านะครับพื้นฐานก็มาจาก Total Football แล้วก็ยกจะบอกว่ายกระดับไหมก็น่าจะได้กลายเป็นติกิตาก้าแล้วก็กลายเป็นแม่แบบของฟุตบอลสเปนนะครับเมื่อเนเธอร์แลนด์คือโททอลสเปนคือติกิตาก้าแล้วณเวลานี้โททอลกับติกิตาก้ากำลังจะมารวมกันเพราะได้โค้ชอย่างชาบี้เฮอร์นันเดสมาคุมนั่นเองก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะนัดแรกเนี่ยถ้าไม่มีจังหวะผิดพลาดจังหวะที่บายอันบ็อบบี้ไปมีปัญหาการบาดเจ็บเลยโดนเยอรมันยิงขึ้นนำผมคิดว่านัดนี้ก็ไม่น่าจะออกหน้าเสมอเหมือนกันนะอาจจะเผลอๆเนเธอร์แลนด์มีโอกาสที่จะพลิกชนะแบบเฉือนๆได้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนเธอร์แลนด์ก็ต้องบุกไปเจอกับเซอร์เบียปัจจุบันนี้ก็โอ้โหจะบอกว่าไม่มีตัวดังเลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับสำหรับเซอร์เบียนะทุกวันนี้ก็มีนักเตะที่พอมีชื่อแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเซอร์เบียถ้าพูดถึงเซอร์เบียนึกถึงใคร
1: ซ
0: ีวิซ่ามิไฮโลวิชใช่ไหมเซอร์เบียป่ะจากยูโกสลาเวียก็มาเซอร์เบียอะไรพวกนั้นใช่ไหมซีซ่ามิไฮโลวิชเป็นแดกนิยาโตวิชป่ะ
1: ก็นั่นแหละสองคนนั่นแหละแล้วก็มีอะไรนะแบ็คซ้ายโรเบิร์ตเอ้ยไม่ใช่มันโคแอด
0: โรเบิร์ตยานี่เหรอ
1: เออ
0: นะครับ
1: ก็มีประมาณนี้แหละหลักๆก
0: ็
1: ซินิซ่ากับเปเดก
0: อันนี้คือมันก้าวข้ามระดับบิ๊กเนมไปเป็นระดับโลกไปแล้วนะต้องยอมรับตรงนี้นะครับซินิซ่าก็ซ้ายสั่งตายเปเดกก็โอ้โหจะใช้คำว่าอะไรดีศิลปินไหมศิลปินในแดนหน้าไหมเปดักเนียโตวิชนะครับส่วนนอกนั้นอ่ะเซอร์เบียก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนักเตะดาวดังนะแต่แค่ว่าชื่อชั้นมันไม่ได้ไประดับโลกเท่ากับ2คนนั้นเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ชุดนี้ก็อ่ะปาบโลวิชก็เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงของเอซีมิลานอยู่ณเวลานี้นะครับวันย่ามิลินโควิชซาวิชก็เป็นคนน้องส่วนคนพี่ก็เป็นเซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิช สองพี่น้องตระกูลมิลินโควิชซาวิชก็วันนี
1: ้
0: ตามคาดการณ์ก็ได้เล่นคู่กันนะ
1: ครับ
0: คนน้องเป็นผู้รักษาประตูคนพี่เป็นมิดฟิลด์นะครับคนน้องเนี่ยเอาจริงเนี่ยวันย่าเนี่ยเคยเซ็นสัญญาไปอยู่กับแมนยูด้วยนะตอนที่เป็นดาวรุ่งนะครับแล้วก็แมนยูก็ปล่อยยืมสุดท้ายก็ไม่เคยได้มีโอกาสอะไรกับแมนยูก็โดนขายทิ้งออกไปนะอ๋อเดยันสแตนโควิดไงเซอร์เบีย
1: สแตนโควิด
0: เออลืมไปได้ยังไงเดยันสแตนโควิดนะครับนะที่นึกชื่อนี้ออกได้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีไอ้หนุ่มชื่ออเล็กซานดราสแตนโควิดซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นบุตรชายหรือเปล่าใช่ไม่ต้องสืบลูกชายของเดยันสแตนโควิดนะครับก็คือทางอเล็กซานดราสแตนโควิดปัจจุบันก็อยู่กับอินเตอร์มิลานด้วยคนพ่อก็เคยอยู่กับอินเตอร์มิลานนะเดยันสแตนโควิดนี่ก็เขานี่ชุดตำนาน3แชมป์กับมูรินโญ่หรือเปล่า
1: แน่นอนสิฮะแน่นอน
0: ใช่ใช่ชุดตำนาน3แชมป
1: ์ลูกยิงยัง
0: คง
1: ตาตรึงลูกยิงใส่ลูกยิงครึ่งสนามใส่อะไรวะใส่บาเยิร์นหรือเปล่าน่าจะใส่บาเยิร์นแหละที่นอยเออร์ออกมาตัดบอลตรงนอกเขตโทษแล้วก็กระชอบมาบริเวณกลางสนามครับสถานโควิดไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดมากครับหวดวอลเล่วอลเล่นะบอลไม่ได้เลียดพื้นนะบอลลอยโด่งสกัดลอยโด่งมาครับและยิงยากมากคอนโทรลยากมากบอลโด่งโด่งมาแล้ววอลเล่สวนตูมเดียวเข้าไปครับครึ่งสนาม
0: อินเตอร์เข้าชิงกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับในปี2009-2010นะแล้วก็เป็นอินเตอร์ของโชเซ่มูรินโญ่นี่แหละ ที่ได้แชมป์ในฤดูกาลนั้นไปนะครับในนัดชิงนี่ก็เดี๋ยวผมขอดูหน่อยจบสกอร์ที่เท่าไหร่2ประตูต่อ0อินเตอร์เอาชนะทางบาเยิร์นไปได้นะครับเฮ้ยในนัดชิงมันเป็นดีโก้มิลิโต้2ประตูนะ
1: ไม่ใช่ไม่มิลิโต้หรอกประตูแต่ไอ้ลูกนี้ไม่ได้นัดชิง
0: นัดเจอกับบาซ่าเหรอ
1: เจอใครไม่รู้อ่ะจำไม่ได้นั่นแหละเออประมาณนั้นแหละ
0: นะก็โหแต่คนพ่อนี่พอผมไปดูประวัติเขาแล้วไม่ธรรมดานะได้แชมเปี้ยนลีกกับอินเตอร์นะครับขับเวิลด์คัพกับอินเตอร์แล้วก็ได้โคปาซูเปอร์โคปากับอินเตอร์ได้แชมป์ซีเรียอากับอินเตอร์เนี่ย5สมัยและเป็น5สมัยโอ้2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 5ปีติดต่อกันกับอินเตอร์ยุครุ่งเรืองมากๆของอินเตอร์เลยช่วงทศวรรษนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่อยู่กับลาซิโอเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะได้ยูฟ่าซูเปอร์คัพปี99ได้แชมป์ยูฟ่าคัพปี99ด้วยนะปี98ปีฤดูกาล98-99นะครับแล้วก็ได้ซูเปอร์โคปาอิตาเลีย1 2สมัยได้โคปาอิตาเลียนะครับ1สมัยแล้วก็ได้แชมป์เกาโชซิเลีย1สมัยปีนั้นอาซิโอชุดนั้นนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดดีมทีมพวกเน็ตเวทพวกอะไรพวกนั้นไหมลาซิโอปีนั้นเคสโปเน็ตเวทอะไรหรือเปล่า
1: ปีไหนนะฮะ
0: ปี99
1: ปี99
0: ไม่แน่ใจว่าใช่ปีที่เวลอนพวกอะไรพวกนั้นหรือเปล่าวะ
1: ใช่เนี่ยปี99ก็ต้องมีพวกเวลอนเคสโปซาลาดอะไรพวกเนี้ย
0: มีซาโจคอนเซซาวเนสเตอร์เซนซินี่นะครับจูเซเป้ฟาวาลีแล้วก็มีสุนหน้าโคแอดอลังบ็อกซิตมาเซโลซาลาดนะ
1: ครับ
0: อุ้ยโรเบโตบัชชินี่ยังอยู่เลยนะครับอันนี้ไงซินิซามิไฮโลวิชแต่ก่อนจะเป็นยูโกสลาเวียก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นปัจจุบันก็คือทางเซอร์เบียเมื่อสักครู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอ้อเลสซานโดเนสตายังอยู่นะครับดิเอโกซิเมโอเน่ก็อยู่เฟอร์นันโดคาวโตนะครับ ก็เซนเตอร์แบ็กตำนานของทีมชาติโปรตุเกสฮวนเซบาสเตียนเวลอนเดยันสแตนโควิดพาเวลเนตเวทโอ้ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมช่วง 2-3 ปีนั้นลาซิโอครองแชมป์เกาโชซิเลียนะโอฟาบิซิโอลาวาเนลลี่ก็ยังอยู่อ่ะปีนั้นนะครับมาติอัสอัลเมด้ามิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนนะโอ้ลาซิโอโอ้โหปีนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหซิโมเน่ซากี้ด้วยปาโบเนโกโอ้ไม่ต้องสืบครับไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงได้เป็นแชมป์แล้วก็กวาดแชมป์แล้วก็ได้เป็นถึงขั้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะ
2: ครับ
0: ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับขุมกำลังของ
2: แน่นทุกขุมกำลัง
0: สุดๆไปเลยนะในปี98-99นี่เข้าชิงกับมายอร์กานะครับในถ้วยยูฟ่าคัพนะยูฟ่าคัพปัจจุบันนี่เป็นยูโรป้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าเป็นแชมเปี้ยนลีกนี่แหละผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อกันบ่อยมากเลยช่วงยุคนั้นนะโอลาซิโอพอเห็นรายชื่อชุดปี98-99แล้วต้องบอกเลยว่าแข็งปึกมากๆแข็งปึกจนน่ากลัวเลยแหละพอเห็นชื่อนักเตะแล้วเนี่ยนะก็สมควรที่จะได้เป็นแชมป์ไปนะครับก็เดี๋ยวเบรกหน้านะเราน่าจะมาตามเกมคู่นี้กันนะครับเซอร์เบียกับเนเธอร์แลนด์นะน่าจะพอหาช่องทางได้มั้ง
2: ครับ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเดนมาร์กกับเวลส์เอาจริงดูเผินๆดูจากชื่อเนี่ยเวลส์อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่หรอกแต่เวลส์เป็นทีมที่ช่วงหลังๆมานี้ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็สำหรับผู้จัดการทีมครับหนูปั่นจักรTikTok ใครฉายานี้หนูปั่นจักรไอ้หนูถีบจักรใช่ไหม
2: ใครวะหนูจำได้เหรอ
0: เคล็กเบลามี
2: ่อ๋อ
0: ใช่ไหมฉายาเขาว่าหนูถีบจักรป่ะใช่มั้ยคลิกเบลามี่นะครับขึ้นมาเป็นนายใหญ่ของทีมชาติเวลส์ณเวลานี้นะ
2: ครับ
0: ต้องดวลกับเดนมาร์กนะครับซึ่งเดนมาร์กก็นำทีมโดยศูนย์หน้าเบอร์9พูดชื่อมา
2: ศูนย์หน้าเบอร์9
0: เดนมาร์ก
2: โถเอ้ย
0: ลืมน้องรักไปได้ไงวะ
2: เดี๋ยวก่อนนะใครวะ
0: ลาสมุด
2: ไพรุน
0: โออะไรเนี่ยลืมเขาคนนี้ไม่ได้ยังไง
2: โอ้ย
0: ทำไมเราเป็นคนอย่างเงี้ย
2: ลืมไปแล้วลืมไปหมดแล้วน้ำท่วมเทียนลืมหมดแล้ว
0: ทำไมเราเป็นคนอย่างเงี้ยได้เขาแล้วก็ลืมเขาได้เขาแล้วก็ทิ้งเขาทำไมอย่างเงี้ยเราอ่ะนะนัสมุทฮอยลุนนะครับนำเป็นศูนย์หน้าของเดนมาร์กนะในแผงกลางของเดนมาร์กเอาจริงก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผู้กลางเนี่ยเป็นฮูมันกับทางฮอยเบียนะสองมิดฟิลด์แดนกลางของเดนมาร์กเนี่ยผมว่าปึกมากเลยนะฮูมันกับฮอยเบียเนี่ยปีกซ้ายไอ้หนุ่มแมนยูปีกซ้ายเดนมาร์กอ่ะให้ทายใคร
2: เดนมาร์ก
0: แมนยูมีเดนมาร์กอยู่คนเดียวอ่ะ
2: ตอนนี้
0: ชื่อดิแพทริก
2: อ๋อนี่ไงสิวสีดอกกูไงดอกกู
0: ทีมชาติเดนมาร์กนี่โดนจับไปยืนเป็นปีกซ้ายนะซึ่งคิดว่าต่อไปก็น่าจะยึดบทบาทเป็นปีกซ้ายถาวรแล้วล่ะสำหรับแพทริกดอกูนะครับไม่ว่าจะในทีมชาติหรือว่าในแมนยูก็ตามนะคือเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เริ่มจากตำแหน่งแบ็คซ้ายแหละแล้วก็โยกไปเล่นเป็นทางปีกขวาพอมาอยู่กับแมนยูก็เ ลงเล่น2บทบาทเลยนะครับปีกซ้ายบ้างปีกขวาบ้างไม่ใช่แบ็คซ้ายบ้างปีกขวาบ้างนะครับแล้วก็จนมาเป็นไมเคิลคาลิกนี่แหละที่จับดันสูงไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะแล้วก็จนส่งผลมาให้ในทีมชาติเดนมาร์กก็ได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับก็ส่วนทางเวลส์นี่ก็ปัจจุบันก็นิธานัมปาดูนะครับนำทีมเบนเดไอเจ้าเบนเดวีของสเปอร์นะนิโก้วิลเลียมนะครับแล้วก็มีทางเบนเดนจอห์นสันนะที่อาจจะเป็นชื่อแบบคุ้นหูหน่อยเพราะว่าพวกนี้นี่ก็เล่นอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกส่วนอีกหนึ่งคนจำน้องคนนี้ได้ไหมแนวรุกชาวเวลส์ปัจจุบันอยู่กับลีสดานิเอลดานิเอลอะไร
2: แนวรุกชาวเวล
0: เคยอยู่กับแมนยูอยู่แป๊บหนึ่งว่าที่ไลอันกิ๊กคนใหม่ติ๊กตอกติ๊กตอกแฟนแมนยู
2: ยอมอะยอมอะ
0: ดานิเอลเจมส
2: ์อือ
0: เอาแล้วนะ
2: ครับ
0: ได้เขาแล้วก็ทิ้งเขาอีกแล้วนะเรานี
2: ่ลืมไปหมดแล้วมันย้อยเยอะย้อยเยอะไปหมดไอ้แต่ตัว
0: ครับก็นำทีมชาติเวลส์นะ
2: ครับ
0: ตอนนี้ก็จะเตะพร้อมกันกับคู่เซอร์เบียกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วที่แล้วเนี่ยลัสมุสฮอยลุงยิงได้1ประตูด้วยนะสำหรับเดนมาร์กในเกมที่บุกไปเยือนนอร์เวย์นะครับแล้วก็เกมก็มีใบแดงเกิดขึ้นด้วยเป็นจังหวะนู่นเลยท้ายเกมสุดๆ 90+3 นะครับเป็นทางเจ้าโวเฟนะดาวิดโวเฟนะครับแนวรับนอร์เวย์ก็โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงเกมที่แล้วก็เออร์ลิงฮาลแลนด์ดวลคมกับฮอยลุนนี่แหละแต่เป็นฮาแลนด์ที่กดไป2ประตูฮอยลุนทำได้1ประตูนะครับ
2: ครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาลงเล่นในระดับสโมสรในฮอยลุนเนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะแต่ว่าเวลาลงเล่นกับทีมชาติอ่ะเขามักจะทำได้ดีนะครับสำหรับลัสมุสฮอยลุนซึ่งมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะจะค่อนข้างเห็นชื่อลัสมุสฮอยลุนบนสกอร์บอร์ดบ่อยครั้งมากๆเวลาเดนมาร์กลงเล่นนะแต่ว่าปัจจุบันอยู่กับทางนาโปลีก็ไม่เป็นแต่เรื่องเลยกันนะสำหรับลัสมุสฮอยลุนแล้วก็ส่วนคู่ดึกของค่ำคืนนี้นะครับก็คือหลังช่วงเวลา 01:45 ไปแล้วเนี่ยจะมีเยอรมันพบกับกรีซนะครับแล้วก็มีนอร์เวย์เจอกับโปรตุเกสพอเห็นคู่ต่อสู้แล้วก็ต้องบอกว่าฮาแลนด์ดวลกับพีโดพีโดยังโดนเรียกติดทีมชาตินะฮอกเก้เคซุสบอกว่ายังไงก็ต้องเรียกโดมาติดทีมชาติแต่โดไม่ใช่ว่าจะได้ลงเล่นทุกนัดนะเพราะเขาบอกว่าจะให้ลงเล่นเฉพาะนัดที่มันสำคัญเท่านั้นส่วนนัดที่เขาดูแล้วให้พวกเด็กๆพวกอะไรลงไล่เขาก็จะไม่ได้ให้โดลงนะครับ
2: ครับ
0: แต่อย่างคืนนี้เนี่ยในการบุกไปเยือนนอร์เวย์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ได้เห็นโดลงเล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์นะครับแล้วก็ยังมีอิสราเอลเจอกับไอร์แลนด์ในเวลา 01:45 นะครับสำหรับคู่ดึกของค่ำคืนนี้ในการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกพอพูดไปถึงระดับทีมชาติแล้วก็อีก1ทัวร์นาเมนต์ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือทัวร์นาเมนต์ FIFA อาเซียนครับไทยเปิดหัวนัดแรกเอาชนะปากีสถานไปได้4-0ได้ดูไฮไลท์ได้ดูอะไรบ้างหรือยัง
2: ดูแล้ว
0: เป็นไงเจ้าหนุ่มไอ้เดี๋ยวก็นะชื่อว่าอะไรนะ
2: จูดเหรออ
0: ่าจูดสินซับเบลเป็นไง
2: ก็ยิงลูกหนึ่งก็จูดเสกส่งมาให้จูดเบลยิง
0: เออผมว่ามันดูมีแววดูดีมากเลยนะไอ้จูดเบลเนี่ย
2: ก็มีคนบ่นว่าอยู่กับท่าเรือย้ายมาท่าเรือไม่ค่อยเป็นตะเรื่องอะไรสักเท่าไหร่
0: คือในวันที่เจอกับปีไอ้ปากีสถานเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดูเต็มเต็มแมตช์นะแต่ว่าก็ดูเป็นช่วงๆนะครับผมว่าสไตล์การวิ่งการอะไรต่างๆเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่าเนี่ยคือนักเตะอังกฤษนึกออกไหมวิธีการเล่นวิธีการวิ่งวิธีอะไรเนี่ยมันดูรู้เลยว่าแบบไอ้เด็กนี่ไม่ใช่พื้นฐานเบสิกจากบอลไทยอ่ะ
2: ก็ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็น่าชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งที่มันเล่นจับคู่กับไอ้เจ้าหนุ่มนี่ชื่อว่าอะไรนะธีรศักดิ์เนี่ยสวยพี่มายเนี่ยมันเล่นมันเล่นคู่กันลงตัวดูดีนะนะครับไอ้เจ้าธีรศักดิ์กับเจ้าหนูจู๊ดเนี่ยมันดูจับคู่กันลงตัวดีนะครับก็หวังว่าจะก็ต้องใช้คำนี้จริงๆนะว่าช่วยประคบประหงมนะครับไอ้สองหนุ่มนี้ให้มันยกระดับฝีเท้าให้มันมีโอกาสได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่อง
2: ก็อยู่ทีมเดียวกันการท่าเรือ ทีมละสองก็ให้มันเล่นกับจูดไปเลย
0: ก็ให้มันเป็นคู่หน้าคู่กันไปเลย
2: รูปร่างหน้าตารูปร่างหน่วยก้านมันดีอ่ะทั้งคู่เลย180กว่าไอ้ธีรศักดิ์ก็ประมาณ180ได้อ่ะมันเหมือนเป็นส่วนผสมของธีรศินแล้วก็อริศักดิ์ไกรสอนนะมีการจบสกอร์มีความคล่องมีความอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นคู่หน้าที่อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันได้ลงเล่นเยอะๆหน่อยละกันนะสำหรับเนี่ยแหละนะครับหวังว่าจะได้เห็นในคู่นี้เนี่ยมันจับคู่กันในทีมชาติชุดใหญ่ได้จับคู่กันลงเล่นในท่าเรือให้มันสม่ำเสมอมากกว่านี้นะครับได้ของดีมาแล้วไม่ใช้แล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาโจมตีหาว่ามันเล่นห่วยมาอะไรก็ในเมื่อคุณไม่ใช้เขาอะ10นัดคุณให้เขาลงเล่นเป็นตัวสำรอง3นัดอย่างเงี้ยนอกนั้นไม่ได้ลงเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้โชว์ฟอร์มโชว์ผลงานน่ะตอนไปได้เจ้าโจธานเดวิดมาก็คุณก็ทำอย่างนี้กับเขาสุดท้ายเขาก็ต้องระเหตุไปอยู่กับอุทัยปัจจุบันยังอยู่อุทัยอยู่เปล่าก็ไม่รู้โจธานเดวิด
2: เดี๋ยวนี้เบน
0: เบนจามินเดวิด
2: อยู่สิเล่นดี
0: อยู่ใช่ไหม
2: เล่นดี
0: นะถ้าเรือได้มาสุดท้ายก็ปล่อยยืมแล้วก็ปล่อยไปให้กับอุทัยจนเขาต้องไปอยู่กับอุทัยเพราะอุทัยให้โอกาสเขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วถ้าเรือจะไปดึงพวกเด็กพวกนี้มาทำไมดึงมาแล้วก็ไม่ให้โอกาสเขาไม่ให้อะไรเงี้ยไปดึงมาทำไมวะนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของการไปดึงพวกเด็กอนาคตที่มันน่าจะมีแววที่น่าจะไปไกลจะไปรุ่งอะจุดเริ่มต้นคือท่าเรือตลอดแล้วก็เอามาแล้วก็ไม่ใช้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วพอมาดูรายชื่อนักเตะท่าเรือในแดนหน้าเงี้ยบราซิลไป3แล้วนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้3คนเนี้ยเปอร์เซ็นต์โอกาสสตาร์ท11ผู้เล่นก็เกิน 50% ขึ้นไปแล้ว3คนนี
2: ้
0: แล้วเมื่อไหร่ไอ้เจ้าเนี่ยธีรศักดิ์กับไอ้เจ้าจู๊ดเนี่ยมันจะมีโอกาสก็ทำใจแล้วกันสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะผมว่าผมเคยพูดไปแล้วนะว่าไอ้พวกเด็กลูกครึ่งพวกอะไรพวกนี้ที่เขามีโอกาสได้เติบโตในลีกนอกเนี่ยอย่าเพิ่งไปดึงเขามาเลยไปกล่อมเขาให้มาช่วยเล่นทีมชาติไทยอ่ะอย่างเดียวพอแต่ไม่ต้องไปโน้มน้าวให้เขาย้ายมาเล่นในไทยลีกอย่าเลยให้เขาประสบภัยในลีกนอกไปเถอะเก็บประสบการณ์ไปเถอะเหมือนกับไอ้กรณีเนี่ยไอ้เจ้าอะไรนะแบ็คซ้ายเอลส์แวร์เบิร์กอะแพทริกกูตับสันเหรอ
2: แบ็คซ้ายเหรอ
0: มิเคลอะไรนะ
2: เคลสัน
0: อะไรไอ้ชื่อต้นมันอะไรนะนิโคลัสมิเคลสันเนี่ย
2: มิเคลสัน
0: ปล่อยให้มันอยู่กับเอลส์แวร์เบิร์กเอลส์แวร์เบิร์กจะอยู่รอดในบุนเดสหรือว่าตกชั้นมิเกลซันมันจะได้เป็นตัวจริงหรือเป เป็นแค่ตัวสำรองก็ปล่อยให้มันอยู่ในเยอรมันไปเถอะหรือมันจะย้ายเป็นลีกอื่นก็ปล่อยมันไม่ต้องไปดึงกลับมาไทยลีก
2: ครับ
0: แล้วเวลาคุณเรียกเขามาติดทีมชาติอ่ะให้เอาเทคนิคให้เอาอะไรต่างๆที่เขาเรียนรู้มาปรับใช้กับทีมชาติเราดีกว่า
2: อืม
0: นะครับการดึงมาแล้วคุณไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะดึงมาทำไมเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะเอาเขามาทำไมครับอ่ะก็นะหวังว่าเจ้าจู๊ดจะมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับพอทำผลงานในทีมชาติไทยได้ดีนะเปิดตัวนัดแรกไหมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือว่า
2: เค
0: เค
2: ย
0: ย
2: น
0: ละ งเล่นมาก่อนไหมไอ้จู๊ดอะ
2: เคยแล้วเคยหลายนัดแล้ว4-5 นัด
0: หล
2: แล
0: า
2: ้
0: ย
2: ว
0: นัดแล้วใช่ไหมชุดใหญ่หรือว่าชุดยู21
2: ยุคใหญ่ดิมันไม่เคยอยู่21อยู่แล้วไอ้จูดอะมันมาปุ๊บก็ใหญ่เลยกูมาใหญ่เลยไม่มีรุ่นเยาว์รุ่นอะไรแต่ไอ้เบนจามินเดวิดเนี่ยมันก็เริ่มจากชุด23อะไรมาก่อนนะครับเคยติดยุคสามมาสัก4-5 นัดแล้วก็ขึ้นยุคใหญ่แต่สำหรับพี่ซูนซับเบลแล้วเนี่ยอิมพอร์ตมาดีกรีสเปอร์อยู่เชลซีอยู่สเปอร์แบบนี้จะให้เล่นชุดเด็กไม่ใช่เรื่องครับต้องชุดใหญ่เท่านั้นนะ
0: นะผมก็ลืมดูไว้เมื่อกี้ว่าไอ้นัดถล่มปากีสถาน4-0เนี่ยไอ้เจ้าเบนเดวิดมันได้ลงเล่นด้วยเปล่า
2: ไม่มีฮะไม่ติด
0: ไม่ไ
2: ฮ
0: ด้
2: ะ
0: โดนเรียกในแดนกลางก็โอ้พี่
2: เป็
0: ใหญ
2: น
0: ่
2: ย
0: ย
2: ึ
0: ั
2: ด
0: ง
2: ไม
0: อ
2: ่
0: ยู่
2: ติดฮ
0: น
2: ะ
0: ะสารัตอยู่เย็นนะครับก็ยังอยู่ตามชื่อเลยสารัตอยู่เย็นก็ยังคงอยู่นะครับ
2: อื
0: 34
2: ม
0: ปีเข้าไปแล้วนะไอ้เจ้ามานูเอลม
2: ค
0: ัน
2: อมเบ
0: ชื่อ
2: ีย
0: นะใช่ไหมกว่าจะขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเต็มตัวนี่ก็ล่อไป33แล้วเหมือนกันนะผมจำได้ว่าผมเคยเชียร์เขาอยู่ว่าอยากจะให้โดนเรียกมาติดทีมชาติตั้งแต่4-5 ปีที่แล้วแหละนะครับแล้วก็ช่วงปี2 ปีหลังมานี้ก็เพิ่งจะเห็นเขามาติดทีมชาติชุดใหญ่เต็มตัวนะไอ้เจ้ามานูเอลดุมเบียเนี่ยนะครับเนี่ยนิโคลัสมิเกลสันได้ลงสำรองแทนเอ๊ะทำไมได้ลงแบ็คขวาเหรอสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแทนสุพนันท์บุรีรัตน์นะนิโคลัสมิเกลสันนะครับ
2: ครับ
0: โอ้28แล้วเหรอสุภโชค
2: ใช่ดิแก่แล้ว
0: เห็นมันลงเล่นตั้งแต่อายุ17-18เนี่ยนะปัจจุบัน28แล้วเหรออ
2: ืม
0: วันนี้เราเห็นเขาเตะบอลมา10 ปีแล้วเหรอวะเนี่ยสุภโชค
2: ใ
0: ส
2: ช่
0: าร
2: ส
0: ช
2: ิ
0: าติเนี่ย
2: ใช่สิ
0: โอ้ผ่านไปไวขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ย
2: อือฮึ
0: นะครับก็ปัจจุบันก็อยู่กับซัปโปโรใช่ไหม
2: ครับ
0: นะเดินตามรอยพี่เจนะครับแล้วก็สุภชัยใจเด็ดก็ได้ลงสำรองให้กับทีมชาติไทยนะสุภชัยใจเด็ดนี่ก็ปัจจุบัน27เข้าไปแล้วนะครับหวังว่านะหวังว่าทางโค้ชฮัสซันนะครับจะค่อยๆปลุกปั้นจนเด็กๆชุดนี้มันได้แข็งแกร่งขึ้นนะก็ใช้ระบบ4-4-2นะครับในนัดเจอกับปากีสถานนี่นะก็
2: ใช่ก็ดูดี
0: น่
2: เล
0: าจ
2: ย
0: ะเ
2: แ
0: ป
2: ห
0: ็
2: ล
0: น
2: ะดีดีสองนั่นแหละไม่ต้องอะไรมาก
0: น่าจะเป็นระบบที่ยืดหยุ่นลงตัวสุดแล้วล่ะสำหรับระบบ4-4-2นะครับไม่ได้เน้นรุกเต็มตัวไม่ได้เน้นรับเต็มตัวคือระบบมันค่อนข้างดูยืดหยุ่นนะกับตำแหน่งการยืนนะครับระบบ4-4-2เนี่ยนะนัดหน้านะครับสำหรับทีมชาติไทยใน FIFA อาเซียนคัพเนี่ยจะเจอกับเวียดนามในวัน อังคารนะครับเวลา6:30แล้วก็ปิดท้ายนัดที่3ก็คือเจอกับฟิลิปปินส์จะแข่งกันในวันที่2ก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์เวลาบ่าย3นะบ่าย3โมงส่วนนัดชิงนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอะไรกันยังไงนะสำหรับเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่นะครับสำหรับฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยนะนะครับมันก็จะจัดกันแบบเป็นตารางนะ2กรุ๊ปนะครับแข่งทั้งหมดเนี่ย3นัดด้วยกันเจอกันหมดแล้วก็เอาที่1ของทั้ง2กรุ๊ปเนี่ยมาชิงกันในนัดชิงซึ่งในกรุ๊ป A เนี่ยมันก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็บังกลาเทศส่วนในกรุ๊ป B ก็คือไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานนั่นหมายความว่าไทยเนี่ยในกรณีถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม B นะจะต้องรอไปชนกับแชมป์กลุ่ม A ในนัดชิงนะครับว่าไทยจะได้เป็นแชมป์ FIFA อาเซียนครับแล้วก็เอาจริงในกลุ่ม A นี่มันก็พร้อมเจอได้หมดเหมือนกันนะมาเลเซียอินโดสิงคโปร์เนี่ย3ทีมนี้เนี่ยมันดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มได้หมดเลยนะครับเพราะว่า3ทีมนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่คุณไม่ต้องไปรอชมดราม่าไทยชิงกับเวียดนามอีกแล้วเพราะนั้นมาอยู่กลุ่มเดียวกันรอดูในวันอังคารนี้แหละไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยจะได้ล้างตากันหรือเปล่านะครับก็น่าจะประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่นึงฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามเกมคู่ระหว่างเซอร์เบียกับเนเธอร์แลนด์กันครับ
2: ครับ
3: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรกและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดลองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อน

0: แบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97
1: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: Follow the games.
1: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เกมคู่ระหว่างเซอร์เบียกับเนเธอร์แลนด์เริ่มเกมแล้วครับผ่านมา10นาทียังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0 สำหรับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นี่ก็เซอร์เบียเจ้าบ้านมาในระบบโอ้541เลยนะครับเน้นรับเต็มตัวเลยนะผู้รักษาประตูเป็นวันย่ามิเลนโควิดซาวิชครับ5แผงหลังนี่ก็ทางขวาเป็นทางเนเดลโควิดทางซ้ายเนี่ยเป็นทาง80นะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กมีกูเดลบาบิกแล้วก็ปาฟโลวิกถ้าแดนกลางครับทางขวาเนี่ยเป็นทางซิปโควิดทางซ้ายเนี่ยเป็นเซอร์เกย์มิลินโควิดซาวิดแล้วก็คู่มิดฟิลด์ครับเป็นลูคิกกับทางสแตนโควิดศูนย์หน้านี่วันนี้ใช้เป็นทางโจเวลจิกนะครับโจเวลจิกนะแล้วก็สำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็นเฟอร์บุกเกนครับ4แผงหลังทางขวาดุมฟรีทางซ้ายเนี่ยเลือกใช้เป็นมิกกี้ฟันเดเวนคู่เซนเตอร์แบ็กครับยานพอลฟานเฮเก้จับคู่กับเวอร์จิลฟานไดสามิฟิลแดนกลางก็มีกาเวนแบชเวอร์เมียไม่ใช่ขออภัยเวอร์มันนะครับแล้วก็ทิชานี่เลนเดอร์นะส่วน3แนวรุกนะครับไคเซซิโดซัมเมอร์วิลทางขวาทางซ้ายโคดีกัปโปแล้วก็วันนี้เนี่ยเลือกใช้หน้าเป้าเป็นทางเมียนดิ้งนะครับก็เป็นศูนย์หน้าจากอาแซคอักมานะสำหรับทางเจ้าหนุ่มชื่อหน้าก็คือแม็กซ์เมียนดิ้งนะครับ

ัย23ปีนัดแรกนี่ก็เสมอกับเยอรมันมา1ประตูต่อ1สำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนเซอร์เบียนัดแรกนี่ก็เล่นในบ้านแพ้ให้กับกรีซไป1ประตู

0: ก็ส่วนใหญ่ก็ตามทรงนะคือเนเธอร์แลนด์ก็ครองบอลได้มากกว่าอ่ะไปดูอะไร
1: เดี๋ยวหาช่องทางดูเนเธอร์แลนด์นี่แหละครับ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเดนมาร์กกับเวลส์ก็เหมือนอยู่0ประตูต่อ0 11ผู้เล่นตัวจริงนะครับคู่ระหว่างเดนมาร์กกับเวลส์นี่ก็เดนมาร์กเนี่ยมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้3ประตูเป็นทางยอร์เกนเซน4แผงหลังครับทางขวาเนี่ยเป็นคริสเตนเซนทางซ้ายเป็นทางเมเล่นะครับ2เซ็นเตอร์แบ็คก็เป็นแอนเดอร์เซนกับทางบอสกาดนะแล้วก็2มิดฟิลด์กลางครับฮูมันกับฮอยเบียร์3มิดฟิลด์ตัวรุกทางขวาเนี่ยเป็นอีซักเซนทางซ้ายเป็นพาทริกดอกูแล้วก็มิดฟิลด์ตัวเพลย์เมเกอร์นะครับเป็นทางดามสกาดแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นลัสมุสคอยลุนในขณะที่เวลส์นะครับทีมเยือนมาในระบบเดียวกัน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูก็เป็นทางโจเอวาร์ดนะครับขอไปเป็นทางไอ้เจ้าแดนนี่วาร์ดนะ4แผงหลังครับทางขวาเนี่ยเป็นโรเบิร์ตทางซ้ายเป็นนิโกวิลเลียมคู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นเนฟแฮมกับทางเบนเดวี่2มิดฟิลด์ตรงกลางครับเป็นอัมปาดูกับซาเวต3มิดฟิลด์ตัวรุกครับดานิเอลเจมส์ทางขวาทางซ้ายเนี่ยเป็นทางโซบาโทมัสนะครับเป็นแนวรุกจากเฮาซิตี้แล้วก็ตรงกลางเพลย์เมเกอร์นี่เป็นเบนเดนจอห์นสันแล้วก็หน้าเป้าครับวันนี้เนี่ยใช้เป็นไคฟ์มัวนะครับก็เป็นศูนย์หน้าจากเร็กซ์แฮมนั่นเองนะคู่นี้ก็ยังคงเสมออยู่0-0เช่นกันแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับยูฟ่านิชันลีกก็ยังมีในลีก B ที่ทำการแข่งขันกันอยู่นะก็เป็นคู่ระหว่างออสเตรียกับทางโคโซโวนะครับเสมออยู่0-0เอ้ากัคโปมีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าครับลุกขึ้นมากระเพกกระเพกชาบี้เฮนันเดสครับโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าก้าวกระโดดเหมือนกันนะในระดับสโมสรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะเคยคุมแค่ทีมในกาตาร์นะครับแล้วก็ไปคุมบาซ่าเลยนะสำหรับชาบี้เฮนันเดสเนี่ยใช่ครับไปคุมอัลซาร์นะเป็นทีมในลีกกาตาร์นะครับแล้วก็มาคุมบาร์ซ่าแล้วก็นี่คือการคุมทีมครั้งที่3ของเขาก็กระโดดขึ้นมาเล่นชุดใหญ่กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เลยเหมือนกันนะ
1: ครับมีโอกาสยิงไปติดนะเกือบโดนครับเซอร์เบียเกือบได้ครับฮอลแลนด์เกือบโดนนะมันตกๆก็สัญญาณจะกระตุกกระตุกค้างๆขัดขาดยังไงก็ไม่รู้นะฮะคัคโปฟันบอมเมลเข้ามาเล่นแทนคัคโปนะฮะเรียบร้อยเล่นไปได้แค่อยู่ในสนาม5นาที16นาทีราวๆนี
0: ้ก็มีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่บอกไป
1: ลุยกันต่อครับยูฟ่าเนชั่นลีกเซอร์เบียคนก็เข้ามาไม่เต็มความจุนะฮะเนี่ยเท่าที่ดูมีโล่งๆโบ๋ๆเยอะมากเลย
0: ก็วันนี้ก็เล่นที่กรุงเบลเกรดนะครับสตาดิโอนลาชโกมิติกนะอันนี้เป็นสนามรังเหญ้าของเลสตาร์เบลเกตนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือชเวดนาสเวดดานั่นเองนะ

0: ทางยาวขึ้นมามีโอกาสได้จบนะฮะทำแลนแต่ว่ามันไกลไปก็ไม่รับสบายครับผู้เสาตูของเซอร์เบียตะปบไว้ไม่ยากอะไร
1: เป็นทางวันย่ามิลินโควิชซาวิชนั่นเอง
0: บอลก็ยังสูสีครับแลกหมัดกันตัวทีนะสูสีได้แหละออกได้สามหน้าเลยไม่ว่าจะชนะเสมอหรือแพ้เรื่องผู้เล่นอะไรระบบเลยน่าจะเป็นทีมเยือนนะแต่ว่าเบียร์นี่นะได้เล่นในบ้านครับบรรยากาศสภาพสนามเสียงเชียร์ไม่กลัวอยู่แล้วครับพร้อมจะบวกแรกตัดมาได้ทีหนึ่งแล้วลองยิงแฉลบลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับรับสบายเลยลูกยิงของไรเดอร
1: ์ปัจจุบันนี้ก็ไปขุดทองตะวันออกกลางแล้วเรียบร้อยนะครับ
0: โอ้เสียดายทำไมอ่ะอยู่แค่ปีเดียวเองนะครับกับแมนซิตี้แล้วเล่นดีด้วยในช่วงต้นน่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นฮะผมว่ามาริสก้าไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกโขลกหรือไม่ถูกใจอะไรบางอย่างนะผมว่ามันมีดีนะฮะเนี่ย
1: ไปอยู่กับอัลคาซียานะครับในซาอุดีอาระเบียเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเชนี่ลินเดอร์ก็ค่าตัวนี่ก็ถือว่าซิตี้ได้กำไรอ่ะซื้อมา55ขายไป61ก็โอเคอ่ะยังทำกำไรได้นะครับสำหรับในดีลการย้ายเข้าย้ายออกของเชนี่ลินเดอร์นะคือช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในชุดของเป๊ปนะครับแต่ว่าไปมาก็อยู่ดีก็หายไปจากชุด11ผู้เล่นตัวจริงไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรด้วยกลับมาอีกทีก็ช่วงหลังปีใหม่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเริ่มได้เห็นกลับมาลงเล่นให้กับซิตี้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในฐานะผู้เล่นสำรองซะส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ลงระบบกับวิธีการเล่นของเป๊ปแหละแล้วก็จังหวะที่มีทีมจากเศรษฐีซาอุมาติดต่อซื้อก็เลยขายออกไปก็มาในชุดเก่งนะชุดสีส้มแป้นเลยนะครับอัศวินสีส้ม
0: โลโก้ก็อยู่ตรงกลางหน้าอกนะครับชุดสไตล์ใหม่เกงดำเขาส้ม
1: พูดถึงเนเธอร์แลนด์ก็สีเสื้อมันก็แป้นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะสีส้มแบบส้มแป้นๆนะถ้าเป็นในยุคเบิร์กแคมป์ก็ส้มขาวเสื้อส้มกางเกงขาวใช่ไหม
0: คร
1: ับพอมายุคนี้ก็เป็นเสื้อส้มเก่งดำเอ๊ะใช่ไหม
0: แหละ
1: ยุคใช่ไหมยุคนั้นก็เป็นเสื้อส้มเก่งขาวป่ะยุคเบิร์กแคมป์ยุคเลยพวกนั้น
0: ก็มีบางทีก็ขาวบางทีก็ดำส่วนมากก็จะเป็นส้มดำแล้วก็ถุงเท้าส้มนั่นแหละแต่มันก็มีครับบางทีก็เป็นส้มขาวส้มขาวส้ม
1: ใช่ภาพติดตาผมก็คือไอ้ชุดนี่แหละเสื้อส้มกางเกงขาว
0: มีหมดครับมีหมด
1: เดนนิสเดนนิสเบิร์กแคมป์เนี่ยนะเสื้อส้มกางเกงขาวแล้วก็สวมใส่เสื้อหมายเลข8กับทีมชาติ
0: มีหมดทุกรูปแบบส้มล้วนก็มีหลังๆเนี่ยส้มล้วนต้องชุดเลยเป็นพระเลย
1: เสื้อส้มเกงส้ม
0: ถุงเท้า
1: เบ
0: ิ
1: ร์กแคมป์เบิร์กแคมป์นี่ก็79นัด37ประตู22แอสซิสต์ในนามทีมชาตินะครับก็ถือว่าโอเคนะยิงได้เกินครึ่งของจำนวนนัดที่ลงแล้วก็โหตัวเลขแอสซิสต์นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยเหมือนกันนะ22แอสซิสต์นะครับสำหรับเบิร์กแคมป์ปัจจุบันแคมป์ไม่แน่ใจว่ามีส่วนร่วมกับวงการฟุตบอลหรือเปล่านะเดนิสเบิร์กแคมป์เหมือนกับว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลแล้วนะครับสำหรับเดนิสเบิร์กแคมป์นะ
0: พอแล้วพอสักที
1: 5โอ้โหจะ60แล้วเหรอเดนนิสเบอร์แคมป์57ปีแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นนักเตะที่ผมชอบมากที่สุดในทีมอาร์เซนอลแล้วล่ะเดนนิสเบอร์แคมป์
2: ทำไมอ่ะไปชอบยังไงอ่ะ
0: ทำไมชอบเบอร์แคม
2: ป์ชอบเขาตรงไหน
1: น้าดูความมหัศจรรย์ที่เขาทำได้ดิ
2: ยังไง
1: น่าจะไม่ชอบเหรอ
2: ย
1: ัง
2: ไง
1: วะเวลาไปกับบอลเทคนิคการยิงแล้วก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะจำภาพนี้ได้ในฟุตบอลโลกป่ะที่เขากระดกด้วยขวาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายอ่ะใส่อาเจนป่ะนั้นๆน่ะ
2: ไม่ขวาอย่างเดียว
3: ขวาไม่ด้วยไม่มีซ้ายเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียว
1: ไอ้ลูกที่กระดกข้ามหัวแล้วก็พลิกตัวกลับมายิงนั่นใช่ไหม
3: ขวาข้างเดียวฮะขวาดูดขวาแตะและขวาดีดไม่มีซ้าย
1: เป็นอะไรมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ทำไมมันดูเป็นเรื่องที่แบบทำได้ไงวะหรือแม้กระทั่งไอ้ลูกที่ทุกวันนี้เอาจริงผมยอมรับเลยว่าผมก็ยังคาใจอยู่ว่ามันลูกฟุกหรือลูกจริงหรือลูกเขาทำเจตนาทำได้จริงในวันที่เขาตอกด้วยขวาแล้วเขาพลิกกลับมาคนละด้านแล้ววิ่งไปเอาบอลแล้วยิงเข้าไปได้อ่ะในนัดที่เจอกับนิวคาสเซิลหรือเปล่า
3: ใช่สิ
1: ยังไม่ผิด
3: นี่ตั้งใจอยู่แล้วครับตั้งใจอยู่แล้วตั้งแต่เต้นบัลเล่เลยฮะออกแบบดีไซน์เหลือบหางตาเห็นอะไรนะดับบี้คาร์ดดับบี้อะไรเนี่ยดับบี้ดาร์ดดับบี้อะไรเนี่ยกองหลัง
1: เนี่ย
3: อะไรสักอย่างเนี่ยกองหลังกีดอ่ะเหลือบเห็นแล้วก็ออกแบบไว้แล้วว่าต้องแตะสะกิดนิดนึงมึงเข้าพวดจ้องตั้งแต่เข้าพวดมาแล้วสะกิดนิดนึงแล้วก็เต้นบัลเล่360องศาเบียดบังชิงเหลี่ยมแล้วก็สะกิดนิดนึงสวนตัวเชกิฟเว่นหรือใครสักคนหนึ่งโกตอนนั้นไม่รู้ใครบอลกลิ้งกระลุกกระลุกเข้าเสาสองไปล
1: ู
3: กน
1: ี้
3: ออกแบบไปแล้วครับไม่มีฟุกครับไม่มีฟุก
1: สำหรับผมนะหลายๆครั้งที่ได้มีโอกาสได้เห็นจังหวะเนี้ยใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอได้เห็นอีกครั้งเนี่ยผมย้อนดูหลายครั้งมากเลยนะแล้วก็คือมันทำได้จริงเหรอวะสะกิดนิดเดียวแล้วอยู่ดีก็พลิก
3: ได้จริง
1: เข้าไปยิง
3: ผมเคยทำโกหนูอะเล่นโกหนูตอนเย็นกับเพื่อนอะมันคือความสบายใจความเล่นบางทีผมก็ข้ามหลบสะกิดนิ้วก้อยกระดกให้มันเสียหมาแล้วก็หัวล้อขบขันกันเงี้ยมันเป็นทริคโชว์สำหรับเด็กหลังบ้านเด็กเล่นในซอยอะไรเงี้ย
1: เขี่ย
3: ให้รอดขารอดดากมึงเข้าพวดมากูจะยกนึกจะยกก็ยกนึกจะทำอะไรก็ได้อะแต่นี่แม่งทำในต่อหน้าคน 50,000 คนแล้วก็ถ่ายทอดสดออกไปในระดับพรีเมียร์ลีกทำเรื่องให้เป็นเรื่องแบบเมื่อตอนเย็นกูก็ทำแบบนี้นี่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครเห็นอันนี้ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เล่นใหญ่ เล่นในโรงละครมันก็เลยดูกลายเป็นแบบสุดอะแล้วใครเล่นบอลก็จะรู้ว่าใครเป็นคนเตะบอลอะไรเงี้ยมันก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาออกแบบมาว่ากูจะแตะนิดนึงบอลจะไปทางนี้นะบอลจะไปอยู่จุดเนี้ยไปทางซ้ายบอลจะไปทางขวากูก็จะม้วนวิ่งไปทางซ้ายหลอกมึงนิดนึงแล้วกูจะวิ่งกลับไปตรงนี้ที่กูสะกิดไปวางบอลไว้ตรงนั้นแหละวางบอลวางสนุกไว้วางขาวแวะแล้วก็บีดอะไรแบบนี้ความเก่งของลูกนี้นะฮะความชอบมันก็กลายเป็นลูกในตำนานยอดเยี่ยมที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งไม่มีใครทำได้มันก็จับบางคนก็จับแตะพลิกหายยิงยัดไส้ยิงแรงๆอ่ะแต่นี่มันคือลูกล้อเล่นลูกเล่นกับเพื่อนเลยแหละแบบแล้วมันทำได้จริงในเกมระดับพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำในบอลโลกก็แบบโอ้โหล้อล้อเลยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่แบบกล้าเล่นกล้าลองอะไรเงี้ย
1: ผมเปิดดูอยู่เนี่ยคือโรแบร์ต ปีแลสเห็นเดนิสเบอร์แคมป์อยู่ตรงกลางก็จ่ายบอลยัดเข้าตัวเลยนะแต่เบอร์แคมป์เดี๋ยวก่อนนะใช้เท้าขวาใช่ไหมเดี๋ยวผมขอด
3: ู
1: อ้าว 1-0 เรียบร้อยครับเนเธอร์แลนด์จากเจ้าหนุ่มเมกอะไรวะเมียดริงนะครับเมียดริงศูนย์หน้าจากอาแซคอักมายิงเข้าไปได้นาทีที่30ครับให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำเซอร์เบียแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือพอโรแบร์ต ปีแลสจ่ายมาแล้วก็ผมถึงได้บอกว่ามันได้ขนาดนั้นเลยหรอกับการที่เอาข้างซ้ายเนี่ยปึ๊บแล้วก็ม้วนตัวอ้อมหลังแนวรับนิวคาสเซิลแล้วก็แปรด้วยขวา
3: ครับ
1: เข้าไปเนี่ยแบบ
3: ก็ไม่มีแล้วไม่มีกี่สิบปีเนี่ยที่ผ่านมามันไม่มีใครทำแบบนี้ไงไม่มีใครกล้าเล่นกล้าอะไรแบบเนี้ยกล้าเล่นกล้าหรอ
1: คืออะไรที่แบบมันผมก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาจริงๆนะแต่ผมดูว่าแบบอัจฉริยะได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหม
3: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหละสำหรับผมนะมันคือน้ำหนักสัมผัสแรกความบางเบาในการซ้ายน้ำหนักมันพอเหมาะพอเจาะอะไรอย่างเงี้ยในส่วนความเก่งของเบิร์กแคมนะความคลาสสิกความนิ่มนวลในการสัมผัสซ้ายดึงขวาแล้วก็การยิงขวาความเร็วความช้าอะไรก็ไม่มีวิ่งช้าวิ่งอะไรแต่เนี่ยเรื่องสัมผัสวันแรกนะจุดเด่น first touch แล้วก็ตามจังหวะตามไปเล่นต่อความฉลาดเฉลียวฉลาดไม่ได้ฟูดปาสไม่ได้อะไรไม่ได้มีการ
1: แบบอย่างที่จังบอกเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีสปีดสูงแต่เวลาบอลมาถึงเขาเนี่ยเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเลยแต่งหาจังหวะหามุมหาอะไรจบเองก็ได
3: ้ก็นั่นแหละ
1: หรือจะอะไรแล้ว
3: นะถ้าเกิดให้ใครก็เหมือนบาบาตอฟอะคร
1: ับ ให้กับเพื่อนได้คือเบิร์ดแคมป์เนี่ยมาก่อนแล้วเบอร์บาตอฟเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่ตามมาใกล้ๆกันใกล้ๆเคียง
3: ความนุ่มนวลบอลเขาจะเป็นปุยนุ่นไปเลยแหละว่ามันนุ่มมันสัมผัสแล้วมันนุ่มนวลชวนเล่นต่อเล่นกับเพื่อนอะไร
1: มันดูเป็นอะไรที่แบบทำไมมันดูง่ายจังวะ
3: อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรมากมายแต่แบบลูกอื่นก็ทั่วไปนะเราเคยเห็นเลอทิสเอหรือว่าบอลโยนมาเห็นโรเบโต้บาร์โจดูดบอลลงแตะที่ดีดยิงอาร์เจนติน่าอย่างเงี้ยมันธรรมดานะผมว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวาธรรมดาแต่ว่าไอ้ลูกนิวคาสเซิลน่ะยอมรับว่าอันดับหนึ่งในใจเหมือนกันนะครับลูกยิงตลอดการ
1: ผมจำได้ว่า
3: แต่ย
1: ัง
3: อื่นก็ไม่มีอะไรฮะเบิร์กแคมป
1: ์นัดเนี่ยไอ้ลูกที่กระโดดเกี่ยวขวาแตะหลบแล้วดีดขวาเข้าไปเนี่ยในนัดที่เจอกับเจมส
3: ์
1: นัดเนี้ยผมจำได้ว่าผมนั่งดูถ่ายทอดสดอยู่ด้วย แล้วผมเห็นจังหวะนี้แล้วผมเหวอเลยแบบเฮ้ยอะไรวะ
3: ส่วนตัวผมเฉยๆนะลูกกับลูกนี้เฉยๆคือความเก่งคือมันวางมา80 90หลาวางยาวแบบแดนตัวเองแล้วก็มันเงยหน้ามองบอลแล้วดูดมันสวยมันคือการดูดบอลเฟิร์สทัชนั่นแหละของเวิร์คแคมป์จุดเก่งเขาคอนโทรลบอลลงมาอย่างนุ่มนวลเยือกเย็นแล้วก็อาเจนก็เข้าพรวดไม่รู้ใครอ่ะอายาลงอายาล่าเข้าพรวดมาแตะทีนึงแล้วก็ดีดด้วยข้างเท้าด้านนอกดีด้วยขวาเข้าหน้าต่างเนี่ยก็คือการเฟิร์สทัชนั่นแหละซึ่งผมเคยเห็นนะไม่แน่ใจว่าบัคโจหรืออะไรทั่วไปทีซีเอหรือคันโดน่าอะไรเงี้ยมันวางยาวมันเก็บบอลได้มันดูอะไรแบบเนี้ยก็คือเฉยๆนะส่วนตัวผมลูกนี้เฉย
1: ๆแต่ที่มันเป็นความประทับใจคืออ่ะเราเชียร์เจนแล้วพอเห็นลูกนี้แล้วแบบโอ้โหเบิร์กแคมป์ยิงทีที่เราเชียร์แล้วแบบโอ้โหลูกนี้ทำไมทุกอย่างมันดูจังหวะมันเหมาะเจาะปุ๊บปั๊บแล้วก็ดีดเข้าไปมันเลยเป็นความประทับใจที่แบบโอ้โหเบิร์กแคมป์มันสุดว่ะแล้วยิ่งมาเจอ
3: วันแรกดีมาก
1: แล้วยิ่งมาเจอไอ้ลูกยิงนิวคาสเซิลเนี่ย
3: ลูกนี้สุดยิ้มเลยแบบโอ้โหตบมือเลย
1: มันสุด
3: จริงนะแต่ก็อันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกอ่ะนะ
1: ไ
3: ม่รู้ใครให้แต่ผมต้องให้ลูกนี้อยู่ในความทรงจำจดจำไปตลอดกาลเนี่ย
1: คือลูกนี้มันอย่างที่ผมบอกมันเป็นความรู้สึกทึ่งในตัวเบิร์กแคมป์ว่าแบบทำไมมันถึงได้ทำลูกยากๆได้แบบนี้วะ
3: ไม่มีแล้วก็ดูมาบอลมาอีก10-20ปีแล้วไม่มีแบบนี้นะครับยังไม่เจอนะไม่เจออะไรแบบนี
1: ้ลูกยิงใส่อาร์เจนตินาเนี่ยเกิดในฟรองก์98นะครับในนัดที่เนเธอร์แลนด์เจอกับอาร์เจนตินาแล้วรู้สึกว่านัดนั้นเนเธอร์แลนด์ก็ล้มอาร์เจนตินาเข้ารอบใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ลูกยิงที่เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยเกิดขึ้นในปี2002นะครับก็คือ4ปีหลังจากลูกยิงใส่อาร์เจนตินานั่นแหละเป็นลูกยิงที่ต้องบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อว่าทำได้ไงวะผมถึงได้บอกว่าเอ๊ะมันเขาตั้งใจหรือว่ามันจังหวะมันปุ๊บลงล็อกวะผมถึงได้ยังคงตั้งคำถามกับลูกนี้มาโดยตลอดเนี่ยนึกออกไห
3: ม
1: แต่ถ้าพูดถึงคำว่าเป็นเบิร์กแคมป์อ่ะโอเคแหละเขาน่าจะทำได้จริงแหละแต่ถ้าเราไม่ได้มองที่ว่าใครเป็นคนทำอ่ะมันอาจจะมีคำถามในใจว่าเฮ้ยมันตั้งใจที่จะแตะด้วยซ้ายแล้วหมุนอ้อมตัวเพื่อจะอ้อมตัวไปแล้วก็เอี้ยวตัวยิงขวามันโอ้โหทำไมจังหวะมันลงล็อกอะไรได้ขนาดนั้นวะนี่บอกใช่ไหม
3: ก็ถ้าคิดก็น่าถ้าเบิร์กแคมป์มั่นใจว่าเบิร์กแคมป์ทำได้อีกคนนึงก็โซเลสอ่ะผมว่าถ้าโซเลสทำนะถ้าหลุยส์โซเลสทำลูกอะไรแบบนี้นะมันก็คงไม่ฟุกอ่ะคือความ
1: เท
3: เลนต์พิกแพงพิเลนความลูกจิตของมันอย่างเมสซี่กระแทกมาหรือว่าชาบี้อันเดสกระแทกมาตรงกลางให้โซเลสทำถ้าเป็นโซเลสทำอ่ะก
1: ็
3: อารมณ์เดียวกันกับเบิร์กแคมป์ครับผมว่ามันตั้งใจมันตั้งใจที่จะโลกจิต
1: ไอ้สไตล์แบบนี้นะสไตล์แบบนี้เนี่ย
3: สไตล์แบบนี้ใช่
1: เบิร์กแคมป์มา
3: ที่คนจะทำได้นะก็มีเบิร์กแคมป
1: ์ต่อมาเบอร์บาต
3: โต้ที่ตามความคิดผมมีเบอร์บาตป๊อป
1: ไม่อันนี้คือถ้าไล่รุ่นกันมาไงเบิร์กแคมป์มาก่อนใช่ไหม
3: ถ้าไล่ไม
1: ่ก็เบอร์บาตโต
3: ้ว่าใครพอจะทำได้นะถ้าในลูกสไตล์พิสดารทีเอทแบบเนี้ย
1: ก็นั่นแหละเบิร์กแคมป
3: ์เมสซี่
1: แล้วก็มาโซเลสเมสซี่กับลูกสไตล์แบบนี
3: ้ไม่ค่อยเคยทำนะแต่ว่าผมว่ามันเขาน่าจะแบบได้อยู่ไม่ได้ติดใจอะไรอ่ะถ้าใครทำแล้วไม่ได้ติดใจอะไรนะก็มีเบิร์กแคมป์เบอร์วัตต็อปซัวเรสเมสซี
1: ่
3: เนย์มาร์เน
1: เนย์มาร์กับเมสซี่ในความคิดอะคือทำได้แหละถ้ามันจะทำนะแต่ถามว่าจะทำไหมผมว่ามันคงไม่เลือกทำอะไรแบบเนี้ย
3: นี่เนย์มาร์มันเคยทำนะอยู่ซานโตสมันเคยทำนะอยู่บาร์ซ่าก็เคยกระดกแต่มันไม่เงียบไม่โรคจิตเท่าแบบนี้มันเคยกระโดด
1: ถ้าแบบว่าไอ้ลูกแบบบ้าๆบอๆแบบเองคิดยังไงทำลูกอย่างนี้ว่าผมว่าไอ้3ชื่อแรกอ่ะน่าจะเปอร์เซ็นต์สูงส่วนในเนย์มาร์กับเมสซี่เนี่ยผมว่าโอกาสน้อยมากอ่ะที่จะทำไอ้ลูกที่แบบอะไรเนี่ยทำได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไอ้พวกลูกเหนือชั้นการเลี้ยงฝาลุยเข้าไปยิงกระโดดล็อกหลบผู้รักษาประตูแล้วแปะบางๆเข้าไปเงี้ยอันนี้นะถ้าเป็นเมสซี่เนย์มาร์เนี่ยโอเคพอจะนึกภาพได้แต่ถ้าไอ้ลูกอย่างแบบแตะอ้อมตัวแล้วอยู่ดีวิ่งเข้าไปแปะอะไรเงี้ยผมว่าไอ้3ชื่อแรกกับเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้เห็น
3: คร
1: ับ คร
3: ับ โรนัลโดตัดเติมโรนัลโดไม่มีทางอ่ะจับบอลพลิกยิงติดกองหลัง
1: ไอ้นั้นซัดพลังอย่างเดียว
3: ดู
1: เบนฟัตโอ้โหไอหนุ่มลูเบนได้เลี้ยงลุยเข้าไปครับนี่สวมเสื้อหมายเลข21ลูเบนฟัตบอมเมลแล้วตัวสูงใหญ่ด้วยนะครับไอเจ้าลูเบนนี่นะไม่ได้ว่าตัวเล็กๆด้วย
3: พ่อเขาก็ตัวใหญ่อยู่นะฮะมาร์คฟาร์บอมเบล
1: สกอร์ล่าสุดนะครับนอกจากเซอร์เบียตามหลังเนเธอร์แลนด์0ประตูต่อ1ก็มีออสเตรียนำโคโซโวนะครับ1ประตูต่อ0ส่วนอีก2คู่เดนมาร์กกับเวลส์เสมอกันอยู่0-0เดนมาร์กเนี่ยมีโอกาสยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าก็โดนจับล้ำหน้านะจากจังหวะยิงเข้าไปของทางกูสตาฟอิกซัสซันนะครับแต่ว่าโดน VR เล่นงานโดนยึดประตูไปส่วนอีกคู่หนึ่งครับยิบเลาต้ากับอันโดรายังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0รูปเกมระหว่างเซอร์เบียกับเนเธอร์แลนด์นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่ครองบอลบุกเข้าใส่มากกว่าแต่ว่าเซอร์เบียนี่ก็มีโอกาสโต้กลับหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายังยิงไม่คมพอแล้วก็สำหรับในสัปดาห์หน้าก็ยังคงเป็นช่วงเวลา FIFA Day นะครับเนื่องจากว่า FIFA Day รอบนี้นี่ก็เอา2 FIFA Day ของ2เดือนมาควบต่อกันนะของโควต้าเดือนกันยากับตุลานะครับเดือนกันยากับตุลาคมเนี่ยมาควบรวมกันนะก็เลยทำให้เป็นช่วง FIFA Day ประมาณ2อาทิตย์กว่าหลังจากเกมนี้นะครับเนเธอร์แลนด์นี่ก็เดี๋ยวจะมีบุกไปเยือนกรีซนะครับในคืนวันที่1นะในคืนวันที่1ก็คือค่ำคืนวันพฤหัสนะครับเวลา 1:45 จะบุกไปเยือนกรีซแล้วก็ปิดท้ายด้วยค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับเวลา 1:45 เช่นกันจะเล่นในบ้านเจอกับเซอร์เบียเป็นนัดที่2ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนั่นเองแล้วก็หลังจากผ่านสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ต่อไปนู้นเลยนะช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเราถึงจะได้กลับมาติดตามเกมลีกกันนะครับซึ่งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลัง FIFA Day เดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามีคู่ไหนเดือดๆบ้างไหมอาร์เซนอลเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับในวันที่10ตุลาเลยแอสตันวิลล่าพบกับเบนฟอร์ดเชลซีพบกับบอร์นมัธอิปสวิชทาวน์เจอกับฟูลแลมซันเดอร์แลนด์เจอกับไบรตันอ่ะคู่เดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เดือดไหมคู่นี้
3: สบาย
1: เป็นคู่เดือดไหมสบายเหรอ
3: สบายคู่ชิลแล้วกันคู่แบบ
1: นี่เป็น
3: บอกแล้วพูดก็เกรงใจฮะหมาเน่ากับลมผุ
1: เฮ้ย ทำไมเราไปว่าอย่างนั้นเล่า
3: ไม่มีอะไรมันเดือดจะไปเดือดอะไรครับอ่ะพูดเนี้ยไอ้คำว่าเดือดโอ้โหคู่แบบสบายสบายคู่แบบน้ำท่วมข้อเท้าน้ำท่วมข้อเท้าก็แบบไปเอาอะไรเดือดเดือดเขาทำเป็นแดงเดือดมันไม่มีแล้วคำนี้อะไรวันแดงดงแดงเดือด
1: เฮ้ยอย่าน้อยใจดิ
3: มันไม่ได้น้อยใจมันไม่ใช่ยุคของเราแล้วมันเป็นทีมแบบโบโร่ทีมแบบกลางตารางมันไม่มีคำว่าไปเดือดไม่มีสิทธิ์เดือดอะไรอ่ะเขาไปทำเป็นแมตช์ทำเป็นแมตช์สำคัญนั้นกลางตารางทีมกลางตารางมันจะเป็นแมตช์สำคัญอะไรกันมีความสำคัญอะไรที่ต้องมันดูมา
1: เราก็บิ้วอะไรดีโถ
3: โอ้ยมันแบบเบื่อมันมีชื่อเก่าๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงมันแบบโอ้โหแบบกวาดตาดูไม่กูดูอะไรโดกกูมีเดอะแรดปอดบูโอ้ยเหยินบูหนวดบูโน่มีแต่ไม่ควายไม่ดูอะไรวะด่าลงด่าโลเห็นแล้วเปิดเถาสองเปิดล้นเปิดไม่มีตัวเท่ๆแบบรอยคีนหรือว่าความเขินนี่หรือให้มันได้สู้ได้อะไรกับเขาหน่อยตอนนี้แบบทีมกลางตารางอย่างแท้จริงนะครับต้องยอมรับเลยแบบทรงเนี้ยด้วยตัวผู้เล่นแบบนี้ด้วยการเล่นทรงนี้แพ้ในบ้านเสมออะไรอย่างเงี้ยแพ้กับไบตันแพ้แมนซีสิบโดนสิบตัวเขาสิบเอ็ดตัวไม่ชนะหรือเนี่ยเป็นคุณสมบัติของทีมกลางตารางโดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับทีมใหญ่มันต้องกดต้องตกเขาให้ได้ต้องเอาให้อยู่ผู้เล่นเหลือสิบโอ้น้อยกว่าเจอไบตันเจออะไรไม่มีสิทธิ์ที่เป็นเพียงพามที่เป็นอย่างอื่นนอกจากสามคะแนนอ่ะหนึ่งคะแนนนี้ก็ต้องโดนโหแล้วเมื่อก่อนแบบเนี่ยความเป็นทีมใหญ่มันต้องแบบเนี่ยทีมกลางตารางเนี่ยแพ้ในบ้านได้ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วอะไร
1: ก็จะเล่นในค่ำคืนวันเสาร์ที่10นะครับเวลา 5:30 นนะแมนยูสเปอร์ส่วนค่ำคืนวันอาทิตย์ที่11คริสตัลพาเลซพบกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์เฮาซิตี้พบกับเอเวอร์ตันและคู่นี้เดือดพอไหมในเวลาตีสองในเวลา4:30ช่วงเวลาที่เราจัดเลยลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี
3: ้เอ้ยชื่อมันยังขายได้ชื่อมันยังแบบ
1: ลิเวอร์พูลแมนซีนะค่ำคืนวันอาทิตย์ที่11นะครับเวลา4:30นะแล้วก็สำหรับคู่ Monday Night นะครับค่ำคืนวันจันทร์ที่12เวลา2:00นะครับ Coventry City จะพบกับทาง Newcastle นั่นเองนะส่วน Bundesliga เยอรมันนะครับหลัง FIFA Day นี่ก็เริ่มต้นด้วยค่ำคืนวันศุกร์เลยวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับ1:30จะเป็นดอร์ทมุนด์พบกับ Werder Bremenแล้วก็ในคู่วันเสาร์นะครับ2:30ก็จะมีอัลส์บวกเจอกับไบเยอร์มิวนิกฮอฟเฟนไฮม์เจอกับฮัมบูร์กไมส์เจอกับเลเวอร์คูเซนฮันเดบอร์เจอกับสตุตการ์ดยูเนียนเบอร์ลินพบกับเอลส์แวร์เบิร์กแล้วก็คู่ดึกนะครับ5:30อาร์เบลาฟซิกพบกับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ค่ำคืนวันอาทิตย์เริ่มต้นที่2:30โคโลนพบกับกราดบักแล้วก็คู่เวลา4:30นะครับไฟบวกพบกับชาลเก้ส่วนเกาโชซีอาก็จะเริ่มในค่ำคืนวันเสาร์นะครับเจนัวพบกับฟิออเรนติน่าอินเตอร์พบกับปาม่าในเวลา5:00แล้วก็คู่ดึกนะครับของค่ำคืนวันเสาร์1:45เนี่ยจะเป็นนาโปลีพบกับโฟซิโอเน่แล้วก็ช่วงวันอาทิตย์ครับโคโม่พบกับโรม่าลาซิโอพบกับมอนซาเลเช่พบกับโบโลญ่าซาสซูโร่พบกับเอซีมิลานแล้วก็จะเป็นกายารีนะครับพบกับยูเวนตุสส่วนค่ำคืนวันจันทร์ก็จะเป็นอัตแลนต้าพบกับเวเนเซียแล้วก็โตริโน่พบกับอูดิเนเซ่ ส่วนลาลิก้าสเปนที่จะกลับมาทำการแข่งขันหลังฟีฟ่าเดย์ก็จะมีมายอร์กามาลาก้านะครับพบกับเอสปันยอลลาโยบายกาโน่พบกับแอตเลติกบิลเบาอาราเบสพบกับอาราติโกมาดริดบาร์เซโลนานะครับเจอกับเกตาเฟ่แล้วมาดริดเจอกับบีอาร์เรอัลแล้วก็ค่ำคืนวันอาทิตย์ครับเอลเช่พบกับเซลตาบีโก้โซเซนัดพบกับเดปอร์ติโบลาคอรุนย่าเบติสพบกับโอซาซูน่านะครับแล้วก็ลาซิงซันตันแดร์พบกับบาเลนเซียส่วนในค่ำคืนวันจันทร์ก็จะเป็นเลบันเต้พบกับเซบีย่านั่นเองนะครับ
3: ครับ
1: นี่ก็จะเป็น4ลีกหลักๆนะที่กลับมาทำการแข่งขันหลัง FIFA Day ส่วน UEFA Nations League จบครึ่งแรกแล้วครับเดนมาร์กเสมอกับเวลส์อยู่0ประตูต่อ0เซอร์เบียตามหลังเนเธอร์แลนด์อยู่0ประตูต่อ1จากเจ้าหนุ่มเมียดิกนะครับแล้วก็ออสเตรียได้ประตูที่2ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับนำโคโซโวอยู่2ประตูต่อ0สำหรับทางออสเตรียนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งยิบราลตาร์กับอันดอร่าเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็หลังเที่ยงคืนนะครับค่ำคืนนี้ก็ยังคงมี UEFA Nations League ให้ได้ติดตาม
3: นะครับโปรแกรมในคืนนี้ใช่ไหมเหมือนเสียงเสียงนะครับไปในกลุ่ม A นะฮะเยอรมันเจอกรีซที่1-5นอร์เวย์โปรตุเกสนะครับกลุ่ม B ก็จะเป็นอิสราเอลพบไอร์แลนด์นะครับ
1: เสียงผมหายอ่ะเมื่อกี
3: ้
1: เหรอ
3: ใช่ใช่ใช
1: ่กลับมาแล้วฮะ
3: ได้ยินแล้ว
1: นะครับค่ำคืนนี้ก็นะยังคงมีให้ได้ติดตามรับชมกันอยู่นะครับอย่างน้อยๆก็ที่น่าสนใจก็นอร์เวย์โปรตุเกสน่าสนใจไหม
3: น่าสนใจดิเพราะว่าฮาแลนด์กับพิโด
1: ถ้าตามคาดนี่ก็โดได้ลงเล่นคู่หน้ากับเจ้าเฟลิกนะตามคาดนะครับน่าจะเป็นคู่นี้นะโดกับเจ้าเฟลิกจับคู่กันแล้วก็ต้องดวลกับเออร์ลิงเบลฮาแลนด
3: ์
1: โปรตุเกสนัดแรกในยูฟ่าเนชั่นลีกที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็เก็บชนะได้นะเอาชนะเวลส์มา1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ได้ประตูชัยจากทางเจ้าเฟลิกนั่นเองก็ทุกวันนี้ก็เล่นอยู่ด้วยกันในที่อัลนัสเซอร์นะครับเจ้าเฟลิกกับทางคริสเตียโนโรนัลโดนะก็จับคู่เป็น2แนวรุกอยู่กับอัลนัสเซอร์ในซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะ
3: ครับ
1: เอ๊ะอัลนัสเซอร์นี่เป็นแชมป์หรือเปล่าฤดูกาลนี้อัลนัสเซอร์อยู่อันดับ3นะครับสำหรับลีกของซาอุดิอาระเบียปีนี้นะตามหลังเอาฮิลานกับเอาอิติฮัดอยู่พี่โดนี่ก็ต้องยอมรับว่าไปอยู่กับเอานัสเซอร์แล้วก็โอ้โหจะใช้คำว่าขุนไม่ขึ้นก็ยังไงอยู่นะฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฤดูกาลแรกของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่พาเอานัสเซอร์เป็นแชมป์ซาอุดิโปลีกได้หลังจากที่ย้ายไปอยู่กับซาอุเนี่ยฤดูกาลที่3นะถึงจะพาทีมเป็นแชมป์ได้นะครับส่วนถ้วยอื่นๆนี่ก็ไม่มีติดไม้ติดมือเลยนะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็เรียกได้ว่าไปอยู่มา3ปีก็ได้แค่แชมป์เดียวเองนะสำหรับโดนี่ก็กำลังจะหมดสัญญากับทางอานาเซอร์ด้วยนะครับสัญญาในกำลังจะหมดด้วยนะ
3: ครับ
1: สำหรับคริสเตียโนโรนัลโดไม่รู้ว่าจะแขวนสตั๊ดเลยหรือเปล่าเหมือนกันนะ แต่จากบทสัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกเนี่ยเขาก็มีความคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะแขวนสตาร์ทแต่ว่าผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสคนใหม่เนี่ยอย่างทางฮอเก้เคซุสเนี่ยก็เรียกนะครับให้โดกลับมาช่วยทีมนะโดก็เลยต้องกลับมานะครับในวัย41ปีสัญญากับเขากับอัลนาเซอร์ก็จะหมดในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับปี2027เนี่ยก็คือปีหน้านั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแขวนสตั๊ดไหมหรือว่าจะต่อสัญญาเพิ่มกับอัลนาเซอร์หรือว่าจะไม่รู้เหมือนกันนะความใฝ่ฝันของแฟนบอลหลายๆท่านอาจจะอยากเห็นโดเล่นคู่กับเมสซี่ไม่รู้ว่าพี่เบคจะบ้าบอดึงโดไปเล่นกับเมสซี่ที่อินเตอร์ไมอามีหรือเปล่า
3: ครับ
1: ส่วนตัวน้าอยากเห็นเวลาภาพนี้
3: ไม่เป็นไปไม่ได้นะถึงจุดนี้แล้วผมว่าไม่มีทางนะอยากเห็นไหมก็อยากเห็นแหละว่ามันจะยังไงอะไรกันสองผู้เล่นที่ดีที่สุดแห่งยุคอะนะแต่ว่าคงไม่เกิดขึ้นนะครับมันเหมือนเป็นทางคู่ขนานเหมือนไม่บรรจบกันเลยละมึงไปอียิปต์เอ้ยมึงไปซาอุกูมาอเมริกาอย่างเงี้ยโคลาซีโกลกทวีกูมึงพี่เนี่ยไม่นะถ้าเกิดมันจะบรรจบม้วนมาเจอจริงๆอ่ะคงไปบรรจบที่ปารีสนะครับลามอสโดมารวมกับเมสซี่นะเอ็มบัปเป้มาสร้างซูเปอร์ทีมตรงนั้นน่ะเหมาะมากเลยนะครับเพราะว่า36ปีอะไรเงี้ยมันอายุ35ไปแล้วอ่ะโดก็จบแบบ40ก็มารวมกันที่ปารีสถ้าหลุดตรงนี้ไปก็แยกย้ายแล้วครับไม่มีทางแล้ว
1: อืม
3: แม้กระทั่งแมตช์กระชับมิตรอะไรรวมดาราโลกอะไรมันก็ไม่มีนะแต่เมื่อก่อนเนี้ยเบคก็เล่นกับโรนโดหรืออะไรเงี้ยมันรวมดารามันมีซีนที่แบบที่ได้แฟนบอลได้ยิ้มผมยิ้มชุ่มชื่นหัวใจอะไรเงี้ยแบบปาติโกคู่กับโรนัลโดอาร์ไนนะครับรวมดาราโลกรวมดารา
1: ทีมแป๊บซี่เหรอ
3: ฮะ
1: ทีมแป๊บซี่อะไรนั่นเหรอหรือไง
3: อะไรเงี้ยมันจะมีแมตช์เนี่ยรวมดาราโลกกับรวมดารายุโรปฝั่งยุโรปฝั่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เออมันไม่มีแล้วเนาะเวลานี้ไอการแข่งขันแมตช์พิเศษเนี่ยนะออลสตาร์ยุโรปออลสตาร์อเมริกาใต้อะไรเงี้ยนะเออมันไม่มีแล้วเหมือนกันนะเออก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับก็อ่ะรอดูกันต่อไปว่าหลังจากหมดสัญญากับอัลนาเซอร์แล้วเนี่ยโดจะแขวนสตาร์ทไหมแล้วก็ช่วงระยะเวลาเหลืออีกประมาณ 6-7 เดือนน่ะก่อนจะหมดสัญญากับอัลนาเซอร์เนี่ยแล้วก็เหลือระยะเวลาอีก3เดือนก่อนที่จะหมดขวบปีนี้นะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยจะสามารถระเบิดประตูได้ถึง 1,000 ประตูตลอดอาชีพการค้าแข้งได้หรือเปล่านะเพราะว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยก็อีกประมาณ20ประตูถ้าจำไม่ผิดอีกประมาณ20 21 22ประตูไม่เกินนั้นนะครับวันโดจะทำได้ไหมเป็นนักเตะคนแรกของโลกที่ยิงประตูได้ถึง 1,000 ประตูอย่างเป็นทางการนะครับนะก็ถ้าทำได้ก็ประวัติศาสตร์นะครับกินเนสบุ๊กอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยากแล้วล่ะสำหรับการที่จะหาใครสักคนมาระเบิดประตูได้ขนาดนี้เอ็มบัปเป้หรือเออร์ลิงฮาแลนด์ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่น่าจะยากนะครับที่จะยิงได้ถึง 1,000 ประตูเทียบเท่ากับโดนนะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ 3:30 นถึงเที่ยงคืนค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ เจอกันนะ
4: follow the game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะของท่านพระพยอมกัลยาณงเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ

ขอความเจริญในธรรมต้องมีแต่ทุกคนที่สนใจเข้ามาสดับตรับฟังธรรมในโอกาสนี้ที่นี่จะมีบรรยายเพื่อจะให้เราได้ดำเนินชีวิตไปที่ดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มีเรื่องที่เป็นหลักธรรมที่ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการดำเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลางเดี๋ยวนี้ยังไงก็ไม่ทราบคนชักจะไม่ค่อยชอบคำว่าสายกลางเช่นไม่ชอบคนกลางอะไรนี้เป็นต้นตอนนี้มาดูในหลักพุทธศาสนาว่าทำไมท่านถึงสอนให้เราเดินดำเนินชีวิตในสายกลางคำว่ากลางในที่นี้เนี่ยท่านเน้นเรื่องไม่ติดซ้ายไม่ติดขวาไม่บวกไม่ลบไม่ติดบวกติดลบไม่ติดซ้ายติดขวาเรียกว่ากลางถ้าคนเรานี่ชอบบวกแล้วเกลียดลบมันก็ไม่เป็นคนที่อยู่กลางจิตมันจะไม่เป็นกลางมันจะเป็นเกลียดกับชอบเกลียดชอบเกลียดอย่างหนึ่งชอบอย่างหนึ่งเกลียดอย่างหนึ่งชอบอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็ใจไม่เป็นกลางแล้วคนเนี่ยกำลังเป็นอย่างนี้กันเยอะมักจะแฝงสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่งที่จริงแล้วไม่น่าจะมามีปัญหากันหรอกจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ได้ว่าดีที่สุดฉันว่าคนที่เลือกตั้งหรือจะดีที่สุดเอาอะไรเป็นเกณฑ์ว่ามันดีที่สุดถ้าถามว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้คอมมิวนิสต์มันก็ว่ามันดีที่สุดสังคมนิยมมันก็ว่ามันดีที่สุดแต่แล้วเป็นยังไงมันก็เลิกกันไปเกือบหมดประเทศหมดโลกในที่เหอกันนิยมกันเข้าป่ากันเป็นบ้าเป็นหลังเด็กของเราอุดมการที่สุดอะไรของมันเดี๋ยวนี้มันก็เลิกเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้เหอประชาธิปไตยเขาก็เหอราชาธิปไตยอยากมีกษัตริย์ที่ดีที่สุดแต่แล้วกษัตริย์บางคนก็ไม่ได้เรื่องเสพสุขอยู่บนปราสาทปล่อยให้ประชาชนอดอยากข้าวยากหมากแพงฝนแรงนาล่มไม่ได้สนใจก็เปลี่ยนระบบมาเป็นประชาธิปไตยแต่มันก็ไม่ได้ลงเอยสักทีนึงว่าประชาธิปไตยมันจะไปได้ดีที่สุดมันก็เพียงแต่ยอมรับก็มันคงจะดีกว่าอื่นนะก็คาดการณ์กันเอาอีกว่าคงจะดีกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่แล้วตอนยอมรับกันว่ามันดีช่วงนี้นะแต่ถ้ามันเกิดคิดระบบอะไรขึ้นมาดีกว่านี้อีกมันก็อาจจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคนเราไม่ควรฝังหัวการฝังหัวลงไปว่านี้เท่านั้นอย่างนี้เท่านั้นจริงถูกพระพุทธเจ้าท่านเรียกคนพันนี้ว่าพวกสัจจาภินิเวศสัจจาภินิเวศแปลว่าไอ้คนฝังหัวลงไปว่าอิทังสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นไม่จริงอันนี้เท่านั้นใช้ได้อันอื่นใช้ไม่ได้คนที่จะจากเลือกตั้งเท่านั้นที่เป็นนายกแล้วใช้ได้ถ้าไม่ใช่นอกจากเลือกตั้งแล้วใช้ไม่ได้มันก็มีไอ้คนพวกหนึ่งไอ้พวกเลือกตั้งใช้ไม่ได้มันก็ต้องแย่งกันอยู่นี่ผลที่สุดเรายังหาคนที่มีจิตใจเป็นกลางยากขึ้นทุกวันเพราะไม่ได้คำนึงคำสอนพุทธเจ้าเรื่องใจเป็นกลางเขาชอบมาถามอาตมาเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันชอบมาถามว่าท่านว่าคนกลางดีไหมคนนอกดีไหมอะไรที่จริงแล้วมันไม่บอกไม่ได้หรอกมันก็ต้องดูคนก่อนว่าไอ้คนนอกคนนี้มันจะดีหรือเปล่าทำมาที่ก็บอกว่าต้องรู้บางคนนี่ทีท่ามันดีแต่ทีมันเลวก็ได้นายกบางคนนี่ท่าดีแต่ทีเลวบางคนก็ท่าไม่ดีแต่ทำไปได้ก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าพึ่งอะไรสุดโต่งดีไหมแต่แน่นอนล่ะถ้าใครจะเอาเปรียบใครจะเล่นนอกระบบกันมากไม่ถูกต้องเราก็ต่อต้านคัดค้านแต่การต่อต้านคัดค้านนี่มันไม่ควรจะมาลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายหรือเบียดเบียนกันเราควรจะมีหลักอันหนึ่งว่าความคิดเห็นของคนเนี่ยไม่ตรงกันแน่นอนแต่เมื่อเราคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันแล้วอย่าเบียดเบียนกันได้ไหมคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันก็อย่าเบียดเบียนกันผัวเมียเนี่ยมันก็คิดไม่ตรงกันลูกกับแม่มันก็คิดไม่ตรงกันถ้ามาสังเกตดูคนมาเล่ากันบางทีนั่งนั่งรถไปผัวกับเมียมันทะเลาะกันไอ้เมียมันเอาพักหนึ่งไอ้ผัวมันเลิกอีกพักหนึ่งครอบครัวกันเดี๋ยวเถียงกันผลที่สุดครอบครัวเดียวกันตกลงว่าเนี่ยเรามันไม่มีใจเป็นกลางเออใครก็ชอบอย่างไหนพักไหนคนไหนอย่าไปบีบคั้นน้ำใจเขาเกินไปอย่าไปทรมานความรู้สึกของเขาให้มันมากเนี่ยคนเราถ้ามันอยู่กันแบบลักษณะว่าความเห็นไม่ตรงกันแต่อย่าเบียดเบียนกันได้ไหมหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนอย่าไปประทุษร้ายตัวเองไปประทุษร้ายเขาอดข้าวกันเนี่ยถ้าเกิดตายไปก็มันก็ไม่ประโยชน์อะไรเหมือนไอ้ในอะไรที่มันจุดไฟเผามันไม่ขีดก็มันก็เสียแล้วไอ้ครีมทาตัวอะไรมันก็ทานไม่อยู่ในเด็กรามคำแหงที่มันเผาเมื่อปีที่แล้วถ้าเป็นอาตมานะ
จะต้องทำอะไรสักอย่างให้รัฐบาลเนี่ยเขาสำนึกในทางที่ดีกว่านั้นไม่ใช่ไปแค่ไปเผาตัวเผาตัวนี่เราทำตัวเราตายมันน่าจะไปยืนว่าจนกระทั่งมันฆ่าเราตายยังจะดีกว่าถ้าเป็นอาตมานะถ้าเห็นรัฐบาลไหนทำกับศาสนาไม่ดีนะอาตมาจะไม่อดข้าวจะเทศจนมันไปยิงเราตายนั่นยังดีกว่ายังน้อยก็เสียกระสุนมันไปลูกหนึ่งถ้าเรามายิงตัวเราเองตายกระสุนก็ของเรามันก็เพราะนั้นคนเรานี่มันควรจะมีทางออกที่ดีหลีกเลี่ยงทางออกที่ดีถ้าเกิดอะไรขัดแย้งหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนให้มันเกิดสันติวิธีอาตมาเองนี่ก็เกิดการขัดแย้งกับคนเยอะแยะมาอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็เจอขัดแย้งเลยเรายิ่งทำโครงการใหญ่ๆนะยิ่งขัดแย้งเมื่อกี้ก็ขัดแย้งกับคนคนมันก็กัดฟันกรอดกรอดใส่หน้าแต่มาบอกคุณอย่าเบียดเบียนฟันคุณเนี่ยใช้ความคิดให้ดีคนตกงานมาเดือดร้อนมาอยู่กับเราเราให้งานทำให้เงินวันหนึ่ง80-90 บาทกินอยู่เสร็จนะมันยังเสือกเบิกเกินไว้ตั้ง1,000แล้ววันนี้มันจะไปสงกรานต์มันจะขอเบิกอีก300เกินเป็น1,300เนี่ยแล้วก็บอกไม่ให้ถ้ายิ่งเบิกไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยยิ่งไม่ให้ใหญ่เพราะมันเกินเนี่ยแต่มันรู้สึกไม่พอใจแล้วก็กัดฟันแล้วก็ทำท่าตาแดงๆน้ำตาไหลไอ้คนที่ทำแบบนี้ก็อย่างน้อยก็เบียดเบียนตัวเองหรือทำท่าตาฝางค้อนใส่ไอ้เราเนี่ยมันก็เบียดเบียนเราเหมือนกันแต่เราก็ต้องช่วยในพอดีจะช่วยมันเกินไปมันติดไปมันมากเกินไปมันก็ไม่รู้สึกตัวกันสักทีเพราะนั้นคนเรานี่หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนช่วยกันในลักษณะว่าช่วยก็ไม่ต้องช่วยหมดตัวเราไม่เห็นแก่ตัวช่วยเขาก็อย่าช่วยจนลืมตัวจนหมดตัวจนตัวเราเดือดร้อนไอ้นี่ก็เกินไปแต่เขามาขออะไรช่วยเหลือก็ไม่ช่วยซะเลยไอ้นี่ก็สุดโต่งเพราะนั้นคนเราเนี่ยต้องอยู่สายกลางให้ดีเมื่อเช้านี้ไปไหว้พวกแม่ครัวที่แม่เราเพิ่งย้ายโรงครัวไปใหม่ที่นู่นดันเอาข้าวไปกองให้หมากินเป็นยำในโรงครัวบอกเนี่ยเล่าเรื่องนิทานมาอาลีมันอาลีเกินไปมันก็ไม่ดูเอาหมามานอนในรังหญ้าแล้วจะกินหญ้าก็กินไม่ได้หมาลุกขึ้นกัดขามันเลยมันก็ไม่ได้เป็นมาอาลีมันก็ต้องดูถ้าจะมีเมตตาก็ไม่ใช่จะแหมสงสารจนหมดตัวเอ็นดูเขารักเขาจนเราขาดแคลนไปหมดมันก็ไม่ถูกเราจะมานั่งสะสมกอดไว้จนกองพันเนินกินก็ไม่กินใช้ก็ไม่ใช้ทำบุญก็ไม่เอาบารมีเสบียงอะไรก็ไม่สร้างนั่งงกนั่งเก็บอย่างเดียวมันก็สุดโต่งไปนั้นทำยังไงให้มันมีสายกลางไว้ในชีวิตผลิตได้มากทำให้มากบริโภคกินอยู่ใช้จ่ายแต่น้อยเหลือเจียดช่วยผู้อื่นอย่างนี้เขาเรียกเป็นสายกลางทำมากผลิตมากกินอยู่ใช้จ่ายแต่พอควรแล้วเหลือก็เจียดช่วยคนอื่นชีวิตดีมีประโยชน์ไม่ติดท่านบอกไม่ติดมาไอ้สายกลางเนี่ยท่านอุปมาอย่างนี้ก็มีท่านอุปมาเหมือนขอนไม้อันหนึ่งมันลอยไปในน้ำถ้าลอยไปแล้วมันไม่ติดอะไรเลยมันลอยออกไปถึงสู่ทะเลได้แสดงว่าขอนท่อนนี้มันลอยกลางคลองถ้ามันเที่ยวลอยสเปะสปะติดอยู่หน้าบ้านใครใครเขาเกี่ยขึ้นหรือว่าเขาเอามาเผาถ่านแล้วมันก็หมดท่านเลยอุปมานี้ดีว่าแค่ก็เรามีอะไรแล้วเราไปติดมันมากไอ้สิ่งนั้นมันก็เผาเราเช่นเรามีทรัพย์ติดทรัพย์ห่วงทรัพย์กังวลกับทรัพย์โอ้ยสารวนวุ่นวายวิตกล่วงหน้าว่ามันจะอยู่กับเราตลอดหรือไม่อย่างนี้เขาเรียกว่าติดมีอะไรแล้วติดข้างไม่ลอยออกตรงกลางนั้นใครที่ไม่ปล่อยตัวให้ลอยตัวอยู่บ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนคนติดซ้ายติดขวาติดข้างติดกลางเรามีอะไรก็สามารถลอยตัวอยู่ได้บ้างบางคนเนี่ยมีลูกตั้งหลายคนมีกิจการงานเยอะแยะแต่ก็มาวัดฟังเทศฟังธรรมศึกษาปฏิบัติธรรมสลับฉากจัดเวลาถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าสายกลางบางคนเนี่ยโหเป็นธุรกิจนี่ปีนี้แต่มานึกยังไงไม่รู้นะมันเอะใจว่าจะอากาศร้อนหรือมันเกิดอะไรเชื่อไหมตั้งแต่ตั้งมกรา35มานี่มีนักธุรกิจมาหาตมานะเกือบร้อยหลายแล้วมาบ่นเรื่องอะไรรู้ป่ะนอนไม่หลับนักธุรกิจ3ปีมานี่มันรวยที่ดินรวยอะไรต่ออะไรกันแล้วนอนไม่หลับเออเป็นไงโยมรวยแล้วนอนไม่หลับอยากจะเล่านิทานสักเรื่องนี่มันมีเรื่องเขาเล่าไว้อามาชอบมากเรื่องนั้นเศรษฐีมันกลุ้มมันนอนกลุ้มเรื่องเงินเรื่องธุรกิจมัน
แต่อีกบ้านหนึ่งมันมีคนจนขอทานมันเย็นๆนะตกเย็นจะได้ยินเสียงคุยเป่าคุยออกมาเลยไอ้เศรษฐีว่าไอ้บ้าจนจะตายเสือกเป่าคุยกูรวยยังเป่าไม่ออกนะมันก็นั่งนึกไอ้บ้านี่มันเป็นยังไงวะมันเศรษฐีมันก็เลยเกิดคิดฉุกใจยังไงขึ้นมาก็ไม่รู้มันก็เลยบอกเฮ้ยลองเอาเงินไปฝากให้มันสักแสนนึงดูวะมันก็เลยให้แบ่งให้มันดูบ้างดิมันจะทุกข์เหมือนกูป่ะกูมีมากทุกข์มันไอ้เศรษฐีก็เลยเอาไปให้แสนคุยคืนแรกดังไม่เท่าไหร่คืน2คืน3เงียบไปเอ๊ะทำไมคุยมันเงียบไปเศรษฐีก็มาถามพอเศรษฐีมาถามว่าเสียงคุยมันทำไมถึงเงียบไม่เป่ามันก่อนมันบอกมันนั่งนับดูแล้วก็เดินไปเช็คดูเลยว่ามันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเพราะสมัยนั้นมันไม่มีธนาคารปรากฏว่าอยู่มาพักเดียวไอ้เจ้าขอทานเอาเงินมาคืนเลยบอกว่าไม่เอาแล้วมันวุ่นมันดูแลลำบากห่วงมากเป่าคุยไม่ออกเลย มีแล้วมันติดเดี๋ยวพูดอย่างนี้โยมกลับไปบ้านกูไม่เอาไอ้นี่ก็สุดตรงไปอีกเขาบอกว่าอย่างนี้หลักธรรมเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรอย่าเอาไว้บนหัวมีเอาไว้เพียงเพื่อให้สบายตัวนะมีได้แล้วมีอะไรเอาไว้ใต้เท้าดีกว่าเอาไว้บนฟังถูกไหมมีเงินมีอะไรทรัพย์สมบัติธุรกิจเนี่ยมีเอาไว้เพื่อให้มันอำนวยความสะดวกเราเท่านั้นเองอย่ามีให้มันสมหัวหนักหัวเรามีไว้เพื่อให้เราได้มีฐานะ

อย่างที่วัดนั้นทำหลุมฝังไอ้ตัวกัดแล้วในนั้นก็เขียนไว้ว่าตัวกูของกูถ้ามีอะไรอะไรแล้วไปยึดมันว่าไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูเนี่ยมันก็นั่งกัดเอาคือมันทำให้เรากัดกลุ้มถ้าเรากัดกลุ้มกับเรื่องอะไรก็ถือว่าสิ่งนั้นมันกัดเอามีสมบัติมานั่งกัดกลุ้มกับสมบัติก็ถูกสมบัติกัดเมื่อกี้นี่แปลกอาตมาก็ไม่รู้หรอกเรื่องมันเกิดตั้งปีแล้วนี่เพิ่งกลับไปยังสงสัยกลับไปแล้วโยมผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้แต่งงานเป็นนสจนอายุตอนนี้เท่าไหร่เกือบ60แล้วมีเงินฝากธนาคารอยู่หาดใหญ่2.7 ล้านแล้วแบ่งให้หลานให้อะไรอะไรหมดหลายธนาคารเหลือบัญชี2.7 ล้านแกทำพินัยกรรมให้อาตมาถ้าแกตายแล้วยกมาตั้งปีกว่าตอนนี้ลูกหลานๆเนี่ยเขาเพิ่งรู้เขาก็พาแกมาบอกท่านแหมจะมาอุบไปทำไมก็ไปบอกให้ท่านรู้เดี๋ยวเผื่อตายแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าใครให้ท่านเขาเพิ่งพากันมาบอกเมื่อกี้แต่ก็คืนนี้ก็นอนหลับไม่ใช่ว่าไม่ให้2 ล้านดีกว่าเพราะมันยังอีกนานไม่รู้เมื่อไหร่แกจะตายไม่ใช่นอนไม่หลับนั่งเช่งเมื่อไหร่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากก็ว่าเออก็แปลกดีคนชักเริ่มมีคิดอะไรต่ออะไรตกลงกันไม่ได้บางอยู่นี้มีเยอะนะบ้านหลังเนี่ยมาในตอนนี้นะทุกวันเลยนะจะต้องมีเรื่องไปรื้อบ้านมันตกลงกันไม่ได้ลูก4-5 คนแย่งบ้านกันหลังแม่เลยตัดสินใจให้พระไปยอมไปเลยเนี่ยมีตอนนี้ไปรื้อทุกวันเลยรื้อเอาไม้มาทำอะไรต่ออะไรปลูกทางเขาบอกเอาไว้มันกัดกันก็มีโยมคนหนึ่งโอ้ยพูดตรงๆใส่หน้าลูกไอ้ลูกอะหน้ามานเลยว่าเมื่อกี้เอาไว้แล้วมันกัดกันสมบัติมันกัดเจ้าของแสดงว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับสมบัติไม่ถูกไม่รู้จักสายกลางว่าสมบัติผัดกันชมโบราณก็บอกสมบัติผัดกันชมแล้วทรัพย์สมบัติมันมีอันคติวิบัติ2 ประการคือ1มันไม่จากเราก็ต้องมันไม่จากเราก็ต้องจากมันนั่นก่อนที่มันจะจากเราหรือเราจะจากมันนี่เราควรจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องไม่ใช่เกี่ยวข้องกับมันแบบโง่เขาแล้วก็มานั่งเป็นทุกข์กับมันเจ็บปวดเดือดร้อนกับมันบางคนนี่ขายหลุดมือไปแล้วยังมานั่งเป็นทุกข์ให้สมบัติเก่ากัดอีกนะแหมกูไม่น่าขายเลยบางคนแหมกูขายเร็วไปนิดนึงมันราคาขึ้นมาอีกต้องเยอะนี่เขาเรียกถูกกัดย้อนหลังแหมตอนนั้นถนนมันยังไม่ทันมาโอ้โหบางคนนี่นะขายผิดราคาตั้ง10 เท่าตัวขายไปไล่ละ10,000พอขายเสร็จก็ขายก็ไล่ละล้านโอ้โหแทบจะบ้าเรียกบ้าย้อนหลังมันหลุดมือไปแล้วมันก็ควรจะแล้วไปมันจากเรายังดีกว่าเราจากมันหายไปบ้างอะไรใครเก็บขโมยไปบ้างมันยังหลวงพ่อวัดสระแก้วท่านมีคนเอาข้าวสารไปให้เยอะๆไอ้บางคนมันก็ขโมยเอาไปมั่งพอขโมยไปไอ้คนก็ไปฟ้องบ่ไอ้คนนั้นน่ะมันเอาข้าวไปตั้งเยอะหลวงพ่อก็บอกมึงทำไมไม่เอาเขามั่งอ่ะท่านไม่เคยไปห่วงอะไรก็มีก็หายมาอะไรอยู่กันถ้ามาไปเห็นกระตานะหลวงพ่อไอ้เด็กมันเล่นอะไรไม้ตีไปโดนนาฬิกาตะเกียงโปะอะไรข้างแตกพึ่งเอออุติกูระลงเพราะมึงแน่แน่ท่านก็พูดไม่ค่อยยึดมันยิ่งหลวงพ่อดีเนาะจังหวัดอุดรยิ่งดีท่านไม่ยึดติดอะไรใครจะมาจะไปจะได้จะเสียท่านพูดดีเนาะแต่พูดผู้ใหญ่เขาไปนิมนต์ท่านสมัยนั้นจอมพลถนอมจัดงานไหนไปนิมนต์และรถมันไม่มารับท่านก็ไปคอยตรงนั้นที่สถานีคอยนานหลวงพ่อครับเออคงไม่มาแล้วเออดีเนาะได้กลับวัดเขาพอไปเดินไปถึงวัดอ้าวรถมันเสียกลางทางเขามาถึงหลวงพ่อมานี่ก็ไปแล้วรถมาแล้วเออดีเนาะถามว่าดีไงหลวงพ่ออ้าวก็ได้ไปก็ดีว่าไม่ได้ไปอ้าวแล้วหลวงพ่อว่าตอนแรกไม่ได้ไปหลวงพ่อยังบอกก็ดีเนาะอ้าวก็ได้กลับวัดแล้วนอนคือท่านสบายสบายคนอย่างเงี้ยเขาเรียกสายกลางดิคือไม่ติดไม่เป็นทุกข์อะไรมากจะเรื่องจะมาจะไปจะได้จะเสียจะบวกจะลบทำใจรับได้รับบวกลบได้เสียได้อย่างปกติเนี่ยเขาเรียกคนใจเป็นกลางนั้นเรามาฝึกความเป็นคนกลางซะมั้งที่เขาบอกเห็นกลางในกลางเห็น

0: กายในกายเห็นจิตในจิตเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้คนเราจะได้อยู่กันสบายเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยโอ้ทำอะไรติดเมตตาสัตว์ก็เกินไปเหี้ยมก็เหี้ยมซะเกินขนาดบางคนเนี่ยเจอสัตว์แล้วรักเป็นบ้าเป็นหลงไปเลยหลงสัตว์รักม้ารักแมวรักจนไม่รู้ว่าแมวหรือคนกันแน่ว่าเกินจูบแมวดมแมวเอาแมวมานอนด้วยสัตว์มีขนมีเชื้อไวรัสมันก็อาจจะเป็นอันตรายบางคนก็เหลือหลายเจอมันก็เอาน้ำร้อนสาดมันไอ้คนนี่มันไม่พอดีซะเลยจะไล่จะตีก็ตีกันพอสมควรไม่ใช่แหมยังกระใหญ่อะไรที่วัดมะกอกนะเห็นไหมที่เขาเล่าพระท่านยังเห็นกันเลยกรรมทันตาเห็นแม่ครัวแกลำคาญหมามันเข้าไปกวนในโรงครัววัดเงินนั้นไม่รู้ยังไงต้มน้ำร้อนผลาดพวดโอ้มันชักตาถลนเลยพอแกส่งวันหนึ่งแกส่งหม้อแกงขึ้นข้างบนส่งไม่นึกว่าไอ้ข้างบนรับแล้วแกงหม้อบนลุมกำลังลุกยกออกจากเตาใหม่ๆส่งขึ้นข้างบนไอ้ข้างบนมันไม่ทันรับฟ้ำเทลงมาชักอาการเดียวกับหมาที่ตายวัดมะกอกคนน่ะมันสุดกรรมทำกรรมซะเขาเรียกอะไรอาตมาชอบใช้คำว่าคนเราจะทำอะไรให้มันไปกลางๆอย่าถึงก็สุดโต่งซะหมดนี่คนกินเหล้าที่วัดอาตมาเนี่ยคนงานเนี่ยนะสูบบุหรี่สูบหลายคนเราก็บอกเอ้ยพวกเธอจะละจะเลิกกันไม่ได้นะยังจะเลวอยู่นะจะสูบจะกินกันก็ขอให้หลบๆอย่าให้เราเห็นลำคาญตามมาขอพูดคำเดียวให้จำง่ายๆจะเลวก็ขอให้เลวพออยู่ได้อย่าเลวจนเราต้องไล่ก็แล้วจะให้มันดีทั้งหมดก็คงเป็นอย่างในหลวงท่านว่าจะทำให้คนดีทั้งประเทศมันคงเป็นไม่ได้แต่ว่าจะให้คนเลวมันมีอำนาจก็แล้วกันดีนะในหลวงท่านตรัสคำนี้ดีไอ้คนเดี๋ยวนี้ก็เอามาใช้กันใหญ่พอจะปฏิวัติทีก็ใช้กันดีให้ใครก็เอาของในหลวงมาใช้เองพอจะให้ใครขึ้นปกครองก็อ้างว่ากันไว้ก่อนกลัวคนเลวมันจะขึ้นมาเป็นอำนาจก็ใช้กันเอาของในหลวงมาใช้แต่เพื่อเข้าข้างตัวอาตมาว่าจะทำให้คนมันดีที่หมดดียากจริงก็เลยเดี๋ยวนี้อ่อนให้มันหน่อยนะจะไม่ให้มันสูบบุหรี่เลยมันโอ้ไม่ไหวลงแดงท่านบอกสูบได้แต่อย่าสูบเวลาทำงานแล้วก็อย่าให้เราเห็นเลยละไม่ได้เลิกไม่ได้ก็หลบเอาหน่อยหลบเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองหรอวะละไม่ได้เลิกไม่ได้งดไม่ได้ก็หลบให้มันได้หลบแอบให้มันละอายหน่อยเนี่ยมันก็เลิกไม่ได้อันนี้มีอยู่คนเราก็พูดกับมันตั้ง 3-4 เที่ยวนะจะกินเหล้าก็กินพอเดินกลับบ้านได้กินเสร็จแล้วก็เดินขึ้นบ้านเองได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันก็ยังสายกลางของคนชั่วไม่ใช่กินจนมีอลาคืนแล้วยังลื่นลงมาอีกเนี่ยน่าจะถีบซ้ำให้มันนี่มันก็ไม่ไหวไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเลวจนอยู่ไม่ได้ฉันต้องขอเลิกขออย่าไอ้คนนั้นตายไปแล้วคนที่มาอยู่ที่วัดมาน่าเสียดายมันนะภาษาก็เก่ง5-6ภาษาเลยก็ได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษพูดเปรี้ยเลยคนเคยไปเมืองนอกเมืองนะแต่มันเลิกกินแล้วไม่ได้ขอร้องมันยังไงอุตส่าห์เอามันติดไปนะเราไปเทศเนี่ยวันนั้นไปเทศนครสวรรค์โอ้ยมันทำหน้าแตกเลยเผลอแป๊บเดียวมันแอบไปกินมาที่ไหนกินเสร็จแล้วมันมานั่งหน้าธรรมะที่เราเทศอาจารย์เหนื่อยก็พักเดี๋ยวผมเทศต่อไม่ดูตัวจนพวกครูเขาว่าไหนถ้าพระพยอมจะไม่เอาคนมานี่ติดมาเป็นลูกศิษย์ด้วยที่จริงอาตมาเองเนี่ยไม่ชอบและต่อต้านแต่ว่าเราจะต่อตั้งกันว่าเห็นเมาแล้วต้องถีบไล่ออกมันก็เกินไปก็ลองช่วยพูดดูกันไปแต่เขาเลวจนอยู่ไม่ได้ก็ค่อยไล่ไปแต่มาใหม่ๆก็รับทั้งนั้นนะลองกันพักหนึ่งก่อนว่ามันจะสู้ไหวไม่ไหวเด็กเนยๆกันเหมือนกันมาแล้วก็รับไว้มาก็รับก็ลองกันดูพักหนึ่งถ้ามันไม่ไหวมันก็ไม่ไหวคือคนนี้มันไม่ไหวก็ไม่ไหวจริงๆเราอย่าไปฝืนโยมนี่บางคนเนี่ยโอ้โหจะทำอะไรชอบสุดตรงท่านต้องช่วยฉันนะลูกคนนี้มันติดยามันนี่ท่านต้องช่วยนะ หวังสุดท้ายแล้วคือท่านเท่านั้นไงอะไรเงี้ยคนเราทำไมไม่เผื่อไว้มั้งก็ท่านลองดูนะเผื่อมันจะบุญของมันอะไรอย่างนี้พูดนี่มันเป็นกลางหน่อยไม่ใช่ท่านนะหมดตั้งแต่เป็นนั้นว่าไม่ถูกเหมือนบางคนเนี่ยชอบพูดอะไรถ้าเมืองไทยแล้วนี่หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาพระประยอมเสียไปศึกไปเสียหายอะไรจะเลิกนับถือศาสนาไอ้นี่มันก็เกินไปทำไมมาฝากไว้กับสามองค์นี่เท่านั้น
1: ที่ท่านได้รับฟังไปเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมท่านได้กล่าวเทศนาสั่งสอนไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยเรียกได้ว่าทันกับสถานการณ์ตลอดเวลาธรรมะในวันนี้อาจบางทีพอจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยเอาละท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ธรรมะรับอรุณ

0: มันต้องบอกเราจะศึกษาของเราต่อไปใครจะเสียไงก็ช่างถ้ามานี่บางทีก็คนก็ชอบมาถามว่าท่านโอ้ยท่านทำงานทั้งเผยแพร่ทั้งสงเคราะห์ทั้งอะไรต่ออะไรทำทุกอย่างถ้าท่านไม่เหนื่อยมั้งไม่พอใจหรือว่าองค์อื่นก็ไม่ทำแล้วก็ยังไปทำข่าวเสียหายอีกท่านไม่ท้อใจเลยบอกไอ้โยมนี่เนี่ยเป็นตัวทำให้เสียบรรยากาศโยมเอาเรื่องเสียๆเข้ามาเล่าให้อาตมาฟังทำไมนะแล้วใครจะทำเสียก็เราก็ทำดีของเราสักคนนึงอ่ะมันก็ตู้กันเองมันก็ช่วยกันเองเราจะไปนั่งท้ออ๋อคนอื่นเขาทำไม่ดีเราเลยไม่ทำแสดงว่าเราเขาเรียกว่าเอาความชั่วของคนอื่นมาเป็นมารขาฝังบารมีของเราทำไมเราจะต้องมาหยุดทำความดีเพราะความชั่วของคนอื่นเราก็ต้องทำของเราต่อไปเขาชั่วก็ชั่วกรรมของเขาวัวใครเข้าคอไก่ไปถ้าคิดอะไรให้มันอยู่ในกลางๆบ้างอย่าให้มันสุดโต่งไปหมดอย่าให้เป็นอีกทางสัจจังโมฆะมันยังให้เป็นว่าอันนี้จริงทำไมจริงก็ไม่ได้อันอื่นไม่ยอมรับเด็ดขาดคือไม่ยอมรับอันอื่นเสียเลยนี่มันไม่ได้คนเวลานี้อยู่ในสภาพไม่ยอมรับเสียเลยบางคนนี้ก็เหลือเกินมาที่วัดเนี่ยใจไม่ค่อยเป็นกลางมุ่งหน้ามาจะถวายสังฆทานทำบุญกับอาตมาพอเอื้อนอาตมากำลังขึ้นไปเทปูนข้างบนทำอะไรต่ออะไรไม่ลงมาแกมานั่งคอยนานก็บอกชมถวายก็องค์อื่นเหมือนกันไม่ได้ต้องถวายก็กันมาทำบุญยังติดองค์นั้นติดองค์นี้อะไรก็ไม่ลำบากพอไม่ลงมางอนไปไม่ทำสักบาทหนึ่งจะกลับมาเรียกเราคุยตั้งนานแล้วเสียเวลาเราอีกนี่ก็เรียกว่าแหมคนเราเนี่ยให้มันติดอะไรสุดโต่งไปพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสายกลางที่เราเคยได้ยินคือบางคนเนี่ยชอบปล่อยตัวให้ลำบากทรมานตัวเองให้ลำบากเขาเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคบางคนชอบปล่อยสบายปลนเปลือบำเลอฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมทะเยอทะยานเหลิงหลงกับการปลนเปลืออย่างนี้เขาก็เรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคไอ้สุดโต่งสองฝ่ายเนี่ยไม่ดีแต่เล็กๆน้อยๆที่ได้กล่าวมานั้นก็เป็นเรื่องแย่เหมือนกันสุดโต่งเรื่องปล่อยตัวบ้ากามหลงไหลในกามปนเปลือโดยรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นน้อมหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสนุ่มนวลให้คลั่งอยู่แต่เรื่องอย่างนี้ตลอดเวลาเขาก็เรียกว่าพวกปล่อยตัวสุดโต่งไปทางกามสุขัลลิกานุโยคอีกพวกหนึ่งมันปล่อยอดอยากอยากแห้งแล้งลำบากฝืดเคืองขัดสนอยู่ตลอดเวลานี่มันก็สุดโต่งบางคนนี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้พระพยอมไม่เหมือนก่อนนะอาตมาถามว่าเรื่องอะไรเมื่อก่อนเทศไว้ไม่มีรถนะเดี๋ยวนี้ไปดูสิรถบานใช่ไหมไม่ใช่รถบานเพราะอะไรหรอกโยมรู้ป่ะโยมไปดูข้างหน้านะเขาเอารถเก่าๆมาถวายบางทีขับมาส่งถึงหน้าวัดล้อหลุดก็มีอยู่คันหนึ่งขับนะยังไปซ่อมเนี่ยขับมาส่งถึงประตูหลุดตอนนี้ที่รับรถเยอะๆช่วงนี้ไม่ใช่อะไรรับเพราะต้องการฝึกคนตกงานเราจ้างช่างมาคนสองคนให้เขานั่งเกียร์นั่งแต่งเดี๋ยวไปดูดิข้างหน้าต่อรถแล้วนะทีนี้ที่ว่าเป็นอู่ต่อรถที่จริงไม่ใช่อะไรที่นี่จะทำเป็นวิทยาลัยการอาชีพระยะสั้นก็มาฝึกเขาพอเขาเป็นเขาก็ออกไปหางานหาการทำก็ไปอยู่ตามร้านตามอู่นั่นที่นี่ก็เป็นเหมือนแม่แบบนั้นโยมใครมีรถเก่าๆที่ทิ้งๆจอดๆนะถวายนะจ๊ะมันจะได้ถอดอันนั้นใส่อันนี้นี่ใส่อันนู้นมันก็วิ่งได้นะบางทีรถคันนี้มันเสียตัวนี้แต่ไอ้คันนู้นมันไปเสียตัวเสียไม่ตรงกันถ้าถอดรวมกัน10คันได้คันนึงมันก็วิ่งได้เนี่ยก็เลยเอามาทำข้างหน้ามันก็มีคนเก่งคนเก่งมากแต่มันยังว่าคนเรานี่มันแปลกนะจะให้มันดีทั้งหมดไม่ได้ไม่รู้เป็นไงมันเก่งนะดูเลยโอ้ทำอะไรเก่งเก่งนะดูรถยกรถอะไรนี่มันสามารถต่อโตทำได้หมดเลยอัศจรรย์แต่มันเป็นโลกฟุ้งซ่านทำแล้วสามวันมันต้องไปนะขับรถตะบึงไปหมดเงินแล้วก็กลับมาจ่ายไม่ได้จ่ายมันต้องห่อไปสุดขีดไม่รู้เป็นไรแต่เราก็กลัวมันรถจะไม่เสร็จมันจะไปถูกรถชนตายซะก่อนมันไม่สายกลางเลยเวลาทำงานนะโยมนะมาดูคนนี้อัศจรรย์เวลาเขาไปเที่ยวหายหัวไปเลยเตลิดไปเวลาเขาทำงานนั้นยันสว่างเลยทำจนโสมพอโสมแล้วเขาก็จะหยุดไปเที่ยวทีเนี่ยมันไม่สายกลางที่นี่หาคนสายกลางเจอยากจริง อยู่กับคนครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ค่อยเต็มบาทเยอะเยอะน่าดูเลยเต็มแล้วสนุกดีให้เราเป็นกลางไว้สักคนเลยไม่ใช่เราก็สุดโต่งไปอีกแบบมันก็แย่นั้นขอให้ชีวิตนี้มันรู้จักจับหลักให้ดำเนินไปอย่างไม่ติดอะไรไม่ติดซ้ายติดขวาทำมาเองเนี่ยทำไปเรื่อยๆไม่ได้ติดเผยแพร่ก็เผยแพร่หยุดก็หยุดนี่หยุดไป9เดือนแล้วก็ลุยงานด้านสงเคราะห์เดี๋ยวก็จะปล่อยพอเขาไปกันได้แล้วก็จับงานอื่นอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปก็ไม่ได้ติดแต่เวลาทำก็ทำจริงนะทำจริงๆเผยแพร่เนี่ยทำจริงๆเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยติดว่าหยุดก็หยุดได้อย่างบางปีนี้หยุดได้เงินทองก็เหมือนกันบางปีก็ไม่รับเลยอย่างปี27นี่ไม่รับเลยใครมาถวายก็ไม่รับไม่ใช่ติดจะรับเรื่อยแต่มันก็ทรมานใจเหมือนกันนะเวลาเรารับมาแล้วไม่รับเนี่ยมันรู้สึกชกกลไงแล้วต้องฝึกด้วยว่ารับมาแล้วเนี่ยรับมาแล้วต้องไปช่วยเขาทันทีกับรับมาเก็บนี่นะมันต่างอาตมาเคยฝึกทุกรูปแบบเห็นปี27นี่ฝึกรับแต่ฝึกไม่รับปี29ฝึกรับให้คนอื่นหมดมันก็ไอ้ฝึกไม่รับนี่นะไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ไม่เห็นแต่ได้แล้วไปให้เขาหมดเลยยากเนี่ยว่ามันจะติดมันชอบติดชอบเก็บเนี่ยคนน่ะนะทั่วไปมันเป็นงั้นแล้วยิ่งไม่มีได้ยิ่งไม่ได้ดัดสันดานไม่เค้าเรียกว่าไม่สวนทางกิเลสไม่สวนทางกิเลสซะบ้างไม่สำลอกมันซะบ้างเนี่ยมันก็ยิ่งติดใหญ่ติดเลยอาตมานี่ที่อยู่นี่ย้ายที่ไปเลยก่อนนี้นอนใต้พุทธรูปอาตมานอนใต้นี้เดี๋ยวนี้เย็นนอนนะนี่วันนี้2วันนี้จะย้ายเย็นนี้จะย้ายไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าจะรีบไปทำออฟฟิศตรงนั้นก็นี่งานมันใหญ่ขึ้นก็ที่มันไม่มีอะไรจะพิมพ์ดีจะถ่ายเอกสารแล้วตอนนี้แย่ที่สุดออกรายการวิทยุเยอะก็วิ่งไปอัดที่ห้องเขาดึกดื่นโม้ลำบากดูเรามีเครื่องอัดจะที่นี่จะอัดเวลาไหนก็ส่งไปให้เด็กมันวิ่งไปเขาก็ไปเอาเปิดสบายคืนนั้นวิ่งไปออกรายการอะไรท้อง11อ่ะโอ้พอไปถึงเขาว่าเอาออกแล้วอ้าวเดี๋ยวนายกภาษาเราต้องคอยอีกแล้วโอ้ไม่ไหวห้องไม่ว่างอีกแล้วก็เลยคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรมั้ยเมื่อก่อนนี้เราเคยอยู่เราระยะเล็กๆรถไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันต้องมีถ้าเราไปบอกไปมีไม่มีเด็ดขาดเนี่ยก็เป็นอีกทางสัจจังโมฆะมันยังฝังหัวอยู่แต่ตรงเนี้ยเลยไปอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่อย่างนี้แหมวันนี้อาตมายังนึกว่าโอ๊ยพระเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วมั้งเนี่ยนะแหมอาตมาตอนนี้กำลังเร่งงานใช่มั้ยก่อนบวชเนนก็บอกให้เราไปบิณฑบาตเฉพาะวันอาทิตย์กับวันพระญาติโยมก็ขอร้องวันธรรมดาเราจะรีบเร่งงานอาตมาก็เลยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในคุมเนนเท่าไหร่หรอกไปอยู่คุมงานตัวดำปึ๊ดเลยตอนนี้ธรรมดาผิวดีกว่านี้นิดๆ นะดำปึ๊ดเลยตอนเป็นโฟร์แมนคุมงานก่อสร้างปรากฏว่าโอ้การไม่รู้จักปรับตัวให้มันพอดีเนี่ยคือคนไม่มีแนวทางสายกลางอาตมาบอกเอ้าตอนนี้เราอย่าไปบิณฑบาตเลยนะทุกวันอ่ะพระเราน้อยขอให้อามาจะหยุด9เดือนขอให้พระเราเนี่ยไปบิณฑบาตเฉพาะเสาร์อาทิตย์กับวันพระตอนนี้เชื่อป่ะพอเราบวชเนนเยอะนะเนน200พระก็ไม่ปรับยังไปบิณฑบาตเสาร์กับอาทิตย์ไปวันพระเหมือนกันตอนเนนก็อดทีตอนนี้อาหารลงครัวทำซะตายไม่กลัวอาตมากลับเข้ามาโอ้โหงงเลยนึกว่าท่านจะปรับตัวกันทันเพราะเมื่อมีพระมากก็ต้องไปบินให้มันมากขึ้นมาอีกก็ไม่ได้สายเรามีแค่นี้ก็อดตายแต่นี้เนี่ยเขาเรียกคนเราเนี่ยต้องปรับตัวให้มันพอดีอย่าเดือดร้อนนั่นแหละเขาเรียกสายกว้างสมัยเมื่อไม่มีพระอาตมาอยู่องค์เดียวไม่จำเป็นต้องมีรถเขานิมนต์มาเทศกันไปเดี๋ยวนี้เขากิจการโครงการมันขยายใหญ่มันก็จำเป็นต้องมีรถเมื่อก่อนอามาอยู่กุฏิหลังเล็กๆนี้มาที่แรกนอนหลังนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเกิดต้องมีเครื่องมือในการเผยแพร่แล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้จะมาพูดนี่นะขณะพูดที่นี่นะมันไปออกตามโรงงานได้ก็มีเครื่องรับแล้วมีสไลด์ไปเปิดที่นู้นหลังระบบโทรศัพท์เดี๋ยวนี้พอเปิดโทรศัพท์หมุนเมื่อกี้หมายเลขของบริษัทอะไรเขาเปิดแล้วไปออกที่นั่นแล้วมีโทรศัพท์อยู่ในนี้ สภาวิจัยเขามาตั้งให้เนี่ยที่ไหนจะรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เปิดได้เลยเข้าโทรศัพท์คนฟังตั้งหลายพันเพศทีมคนฟังเป็นล้านเลยเพราะนั้นเราจะไปนอนกับตับอยู่นั่นของหายหมดของราคาเป็นล้านมันก็ต้องปรับใหม่แหละใช่ไหมมันก็ต้องมีกุฏิโตขึ้นอีกนิดนึงตรงนี้ถามว่ามันผิดไหมมาปนเปื้อนบำเรอตัวเองหรือว่าเพื่องานเราต้องดูตัวนี้ถ้ามาทำงานงี้ยังมาอยู่กุฏิอย่างงี้แล้วของก็หายไปจนหมดแล้วก็ต้องเดินไปเทศต่ออย่างนี้เขาอัตตะกิลมัฏฐานุโยคแต่ถ้าจะมาโอ้โหพอสร้างห้องแอร์แล้วก็ติดเลยโยมเทศตรงนี้ไม่ไหวอัตมาร้อนก็ขึ้นที่จริงข้างบนก็มีห้องแอร์ห้องประชุมใหญ่แต่เอาไว้เมื่อคราวข้าราชการหรือใครมาฝนตกฟ้าร้องแต่ตอนนี้ธรรมชาติมันพออยู่ได้อย่างนี้เราก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันไม่มีทางด้วยอะไรฝนฟ้าตกก็ต้องไปนี่ก็เลยปรับให้มันพออยู่ได้อย่าเดือดร้อนอย่างนี้ไม่อัตตะและไม่กามะไม่บ้ากามเกินไปหลงไหลปนเปลือคำว่าบ้ากามไม่ใช่เรื่องเพศนะหมายถึงปนเปลือบำเรอชีวิตเกินไปก็เรียกว่าเป็นคนกามสุขาลิกานุโยคปล่อยให้ตัวเองฝืดเคืองแห้งแล้งกดดันขาดคั้นบีบคั้นขาดแคลนทุกอย่างเขาเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่ก็เหมือนกันนะเวลานี้จะเกิดประท้วงอะไรก็อดข้าวเลยไม่กินนี่มันก็ค่อนข้างจะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากไอ้พวกหนึ่งใครจะมาเป็นนายกฉันเป็นคนนอกคนในกูไม่สนใจกินเหล้าเที่ยวเล่นของกูตามเคยไอ้นี่พวกกามสุขาลิกานุโยคมึงอดไปทำไมกูเข้าซองสบายไปไอ้อย่างนี้ก็เรียกมันคนนี่มันมีสองเนี่ยสองขั้วสุดตรงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมีบางคนก็เหมือนกันมาวัดมาแต่จริงเนี่ยฟังมาเลยเอามาไปเทศเดียวตามไปฟังเทพกองพนินโอ้โหแล้วลูกหลานหยิบเอาไปเล่นไม่ได้ดุโอ้โหนี่ก็สุดตรงเกินไปส่วนบางคนเออกูไม่ฟังลำคาหนูไม่เอาเลยธรรมะไม่ยุ่งเลยไม่แตะต้องเลยไอ้นี่ก็เกินไปนั้นคนเรายังไงปรับตัวให้มันพอดีพอดีตามลำดับลำดับหากินการเป็นอยู่แต่งเนื้อแต่งตัวก็พอดีพอดีเรื่องกินเรื่องแต่งตัวเรื่องนึกคิดไปฝันเรื่องประกอบการในต่างๆให้มันพอดีอ่ะอย่าให้มันสุดตรงไปนี่เขาเรียกว่าชีวิตสายกลางถ้าใครดำเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลางที่ดีเนี่ยมันก็สู่ทางหลุดพ้นง่ายเหมือนขอนลอยหลุดออกจากลำคลองเล็กสู่ทะเลใหญ่เหมือนชีวิตเราเนี่ยจะไม่ติดซ้ายติดขวาถูกชักลากมาเผาถ่านซะก่อนคือไม่ถูกกิเลสหรือความทุกข์แผดเผาขณะที่ยังเดินทางตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างเดินทางใช่ไหมทุกคนถามจริงๆอ่ะที่นั่งอยู่นี่อยากก้าวไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ไหมตอนนี้กำลังเลี้ยงลูกลูกเล็กๆก็หวังว่าถ้ามันโตกูคงจะหลุดพ้นนะพี่ได้หลานมาติดอีกมันนั่นนั่นมันจะหลุดง่ายๆถ้าประคองตัวไม่ดีหลุดยากตอนนี้เหตุที่จะทำให้หลุดง่ายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นตรงไหนใครลองว่าดิให้เริ่มต้นตรงที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินที่เรียกกันว่าฉลาดต่อผัสสะเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกระทบอะไรแล้วอย่าไปซีดซาดหลงไหลโอ้โหโอ้โหอะไรกับมันมากบางคนเห็นไอ้นี่สุดโอ้โหโอ้โหเนี่ยไอ้นี่ก็เรียกโง่ต่อผัสสะแล้วมันก็จะเป็นทุกข์คือการกระทบพบเห็นอะไรทีนี่อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับมันจนขาดสติที่ท่านอาจารย์พุทธทาสองค์นี้ที่จะมาย้ำมาหลายอาทิตย์แล้วแต่ก็อยากจะย้ำกับทุกอาทิตย์ไม่กลัวโยมจะเบื่อเพราะว่ามีโยมหลายคนที่ไม่มาแล้วก็คงไม่รู้เรื่องกันเนี่ยพูดเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องคำกลอนที่ท่านสอนว่าความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าเราไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่มีเพราะเราเข้าใจดีเรื่องผัสสะความทุกข์จะเกิดกับเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจเรื่องผัสสะคือตากระทบรูปหูฟังเสียงเนี่ยกระทบพบเห็นได้ยินไอ้ฟังอะไรเนี่ยอย่าไปหลงไหลจนเผลอตัวไม่ใช่อย่างใดคนที่แฟนวิจอดเขาว่าอะไรนะเห็นแล้วมันวูบเลยไม่รู้เป็นไงอะไรเนี่ยอย่าให้มันวูบง่ายอันที่ต ถ้าวูบง่ายมันไม่เสียความเป็นกลางไหมไปแย่งผัวก็นี่เสียความเป็นกลางไหมแย่งเมียก็เสียความเป็นกลางไหมนี่ไม่เป็นคนกลางอ่ะเดี๋ยวไปติดของเขาอย่างนี้เหมือนขอนที่ถูกชักมาเพื่ออะไรตกลงว่าชีวิตเราเนี่ยลอยไปดีๆแล้วก็ไปติดแพะข้างบ้านเขาถูกชักขึ้นไปนั่นเราเนี่ยจริงๆนะชีวิตเราจะลอยลำแล้วใช่ไหมลอยมาดีๆไปกระทบพบเห็นก็ปั๊บโอ้คนนี้น่าจะฝากฝังชีวิตกับมันไว้เลยได้ฝากติดเลยฝากชีวิตกับเขาวะทำไมไม่ประคองให้มันลอยออกเอามาเนี่ยโชคดีแค่นั้นนะลอยมาได้ถึงป่านนี้มันจะถึงปากคลองเมื่อไหร่นะยังไม่มีใครเขี่ยขึ้นไปเผาถ่านแต่มันจะไม่ยอมให้มันเขี่ยขึ้นเผาถ่านจะลอยออกฝั่งทั้งชีวิตคนเด็กๆมันไม่ระวังนะเมื่อตอนเด็กๆมันไม่ระวังถ้ามันระวังตัวดีตั้งแต่เด็กๆนะตอนกระทบพบเห็นตอนผัสสะอะไรนะอุ้ยมันจะลอยออกนอกฝั่งเอาละแต่ว่าเมื่อมันพลาดไปแล้วก็เรียกผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูโยมเนี่ยกระทบพบเห็นแล้วเผลอแล้วผูกความทุกข์มันขบกัดเอามันกัดเอาหลายๆทีก็ควรจะฉลาดระวังอย่าให้มันกัดย้ำซ้ำเขี้ยวสองเขี้ยวสามอีกนะเราจะเจ็บปวดกับลูกกับหลานมาเยอะแล้วเราเจ็บปวดกับไอ้คนที่ฝากไว้ให้มันชักเราขึ้นมาเผาทานเนี่ยนะเยอะแล้วเราก็น่าจะเอ๊ยฉุกคิดกูจะทำยังไงไม่ให้มันเจ็บปวดเป็นทุกข์อีกกระทบพบเห็นมันแล้วจะไม่ให้เป็นทุกข์อีกเอ้าเช่นโยมกลับไปบ้านเฮ้ยลูกหลานมันทำของแตกเสียหายแตกทีไรเสียใจทุกทีทุกทีแตกทีไรเจ็บใจทุกทีแตกทีไรโกรธทุกทีคราวนี้ลองตั้งสติแตกก็แตกแล้ววะพอมันทำแตกก็จะไปถึงบ้านจะผัสสะรู้เว้ยผัสสะแล้วกระทบแล้วกระทบพบเห็นแล้วเว้ยนะภาวนาไว้ทุกจะไม่โผล่ถ้ากูไม่โง่เรื่องผัสสะวันนี้กูจะไม่โง่เด็ดขาดแล้วเรื่องผัสสะก็เราอย่างนั้นเราก็จะสบายลอยอะไรอย่างนี้ก็เรียกชีวิตลอยลำนี่ไปผ่านกูโต๊ะกูโตกูหมดมึงพรานหมดเอานี่ก็เรียกติดชีวิตติดตังชีวิตแบบนี้เขาเรียกชีวิตเหมือนลิงกะไอลิงติดตังยงเคยฟังว่าลิงติดตังมันเดินเดินไปขาแรกมันติดพอขาติดมันก็ดึงมาพอดึงมาเอาขาล่างยันขาล่างติดอีกขาล่างติดเอาปากกัดติดอีกเคยเห็นไหมสภาพลิงติดตังน่ากลัวมากเลยมันแต่ขามันติดมันก็ขาหลังดันติดอีกขาหลังติดเอาปากกัดติดอีกปากกัดไม่หลุดก็หมุนตัวเกลือกเลยติดอีกตอนนี้ตายลิงติดตังเขาอุปมาและอีกอย่างเขาอุปมาเหมือนดักแด้ไอ้ดักแด้เนี่ยโยมเคยเห็นไหมมันมีใยที่ก้นมันแล้วมันอยู่ๆมันก็ชอบหมุนใยออกมาพันตัวมันพันจนมันตายคาไอ้ใยที่มันพันออกมาไม่ได้มันเป็นสัตว์ประหลาดบ้าจริงเนี่ยหมุนใยมาพันตัวเองไปมาเขาเอามาเปรียบเทียบกับคนคนเนี่ยมันชักใยลูกมาล้านมาชักไปแล้วมันก็มุดไม่ออกตายคาไอ้ใยที่มันนั้นนี่บางคนไม่ฉลาดชีวิตไม่รู้จักสายกลางเพราะนั้นถ้าเรามาได้ยินได้ฟังศึกษาหลักธรรมการดำเนินชีวิตของพุทธเจ้าสิทธัตถะนี่เก่งจริงๆพ่ออุตส่าห์ให้มีครอบครัวจะได้ถูกครัวครอบก็ครอบไม่อยู่ไม่ว่าท่านใช้ชีวิตสายกลางท่านไม่ยอมให้ใครชักลากขึ้นไปเผาถ่านพิมพาเผาท่านได้ไหมลาหุนเผาท่านได้ไหมสมบัติประสาทเวียงวังตำแหน่งอันยิ่งใหญ่จะได้เป็นจอมจักรพรรดิก็ยังชักลากท่านไว้ไปเผาถ่านไม่ได้นี่โยมรู้สึกตัวไหมว่าโดนเผาไปจนไหม้เตี้ยม เรามันว่านะชอบทำตัวให้หน้าดำค่ำเครียดกับเรื่องความทุกข์แบบเอามาว่าลงมาทำตัวดำเพื่อบำเพ็ญประโยชน์กันดีกว่าเดี๋ยวนี้จริงนะตากแดดตัวดำแต่ภูมิใจผลงานไอ้นั่นเสร็จไอ้นี่เสร็จคนมาพักผ้าอาศัยเราก็สบายใจแล้วอะไรอย่างหนึ่งทำเพื่อคนทั้งประเทศนี่มันดีถ้าตามาแบบว่าทำเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเพื่อยายแม่ยายมันโคตรกูวงตระกูลกูนี่มันไม่เจริญไม่น่าปลื้มใจ ทำแบบนี้ดีมันเป็นกลางสร้างอะไรขึ้นมาก็เป็นกลางคนทั้งประเทศก็มาอยู่ได้ทำไมก็คิดเลยเนี่ยทำไปก็เออนี่มันเป็นกลางแล้วใครมาอยู่ก็ได้วัดนี้ก็วัดนี้มันก็เป็นกลางไม่โยมโจรเข้าได้ไหมวัดนี้เศรษฐีผู้ดีใจบุญอะไรเข้าได้ไหมพระราชามหากษัตริย์เข้าได้ไหมมันเป็นกลางและอีกอย่างหนึ่งวัดนี้อาตมาทำไมถึงทำบรรยากาศอย่างนี้คิดมาตั้งนานแล้วโยมลองทายออกไหมเพราะว่าไอ้เรื่องชีวิตสายกลางคำสอนพุทธเจ้านี่แหละอาตมาถึงพยายามไม่อยากให้พระเขียนเลยนะตรงนี้เขตพระห้ามเข้าอะไรวัดนี้จะทำเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนสาธารณะเป็นของกลางๆใครเข้ามาในตรงนี้จะไม่แล้วอ่ะจะเข้าไปตัวนั้นของพระนันทีท่านจำวัดอะไรเนี่ยวัดนี้จะสร้างให้มันบรรยากาศเข้าไปแล้วมันเหมือนกับอิสระไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นของใครไม่มีเขตหวงห้ามอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยกำลังอยากจะได้ตัวถึงว่าถ้าต่อไปสร้างถ้าได้ทีอีกสัก5ลาย10ลายนะจะจัดให้มันเป็นเหมือนกับของกลางๆไว้เป็นสมบัติของชาติใครมาพักก็ได้ขอให้ทำถูกกฎระเบียบหน่อยวัดนี้บางวัดเดี๋ยวนี้สร้างแล้วมันเหมือนกับเป็นของมันเหมือนกับเป็นของใครสักคนหนึ่งคนเข้าไปแล้วไม่รู้สึกเป็นอิสระไม่รู้ไอ้ตรงนั้นมันมีอะไรอะไรนะที่อยู่ของใครเนี่ยอะไรเงี้ยที่นี่อยากจะให้มันแลเป็นอิสระโบสถ์ก็ใครเข้ามาตอนไหนก็ได้ไม่ต้องขอลูกกุญแจฉันชีวิตมาคิดอยากจะดำเนินชีวิตให้มันเป็นสายกลางที่สุดจึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวกูของกูทำเพื่อพวกกูเมียกูลูกกูหลานกูไอ้อย่างนี้มันไม่เป็นกลางทุกวันนี้คนมันทำเพื่อตัวกูของกูเลยไม่ได้เป็นทางสายกลางเพราะฉะนั้นถ้าอุดมการณ์ของกูเป็นอย่างนี้ใครขัดขวางกูจะอดข้าวประท้วงกูจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ตาที่จริงอย่าไปเกลียดเลยคนกลางเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดีก็ได้บางทีมันก็อาจจะเสียก็ได้ก็ดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปอดข้าวตายกันหมดเออไอคนกลางว่าสมใจกูแล้วเขาเนี่ยไม่มีใครฝังกูแล้วก็พูดกันไปดิเขียนกันไปเดี๋ยวมันก็อายเองเนี่ยคนมันไม่ทนเกินขอบเขตไม่ได้หรอกจริงอามาก็ช่วยอีกแล้วเทศว่าไปเรื่อยไม่เลือกตั้งแล้วยังจะมาแย่งเก้าอี้เขาอะไรเราก็ว่าเราก็ว่าโอ้ไปเรื่อยๆมันคงทนไม่ไหวหรอกนะถึงก็บอกทอทหารอดทนมันก็มีขอบเขตเหมือนกันเราก็แต่มันก็ไม่แน่เชื่อถ้าไม่มีคนกลางมาเป็นนายกมันก็คงอีกนานมันไม่ลงตัวมันว่าแย่งกันไปแย่งกันมาจะเอาอะไรว่าดีที่สุดโยมว่าจะเอาอะไรดีที่สุดตราบใดที่คนยังมีกิเลสอยู่พักเดียวบางทีก็แย่งกันเก้าอี้มันน้อยใช่ไหมโยมลองทำตัวเหมือนไอ้ลูกนกเลยมาเคยบอกลูกนกเนี่ยมันอยู่ในรังแม่มันไปคาบอาหารมาเอ้างบประมาณมันน้อยคาบมาในชิ้นเนี่ยลูกถึง4ตัวลองแจ๊กแจ๊กอ้าปากแดงๆแม่ก็เลยหลับหูหลับตาป้อนพรึบได้ไปตัวไอ้3ตัวที่ไม่ได้ก็หลับคอยเที่ยวต่อไปเดี๋ยวแม่ก็บีคาบมาใหม่ไอ้สามสี่ตัวร้องหมดตัวจะเอาอีกไอ้ตัวที่ได้แล้วก็ร้องจะเอาอีกไอ้แม่ก็ลืมใบเที่ยวกี้ให้ตัวไหนหลับตาป้อนชงป้อนรุกเกิดไปได้ตัวเดิมอีกไอ้สามตัวที่ไม่ได้ก็หลับคอยเที่ยวต่อไปนั่นนกลังหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวอ้วนสมบูรณ์โตเร็วอยู่ตัวแล้วก็ตัวรองแล้วก็ตัวเล็กแกนเล็กอยู่ตัวโตช้าเพราะแม่มันหลับตาป้อนแต่ว่ามันก็ไม่ตายคารังหรอกมันก็ยังอยู่แต่มันอาจจะผอมไปหน่อยเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราก็นี่อย่าไปทะเยอทะยานในสุดขีดเลยงบประมาณมันน้อยเก้าอี้นายกมันมีตัวเดียวถ้านายแบ่งไว้สักสองตัวคนกลางตัวคนนอกตัวคนในตัวมันก็จะเอาหมดสองตัวอีกอ่ะงั้นคิดดูแล้วก็อย่าไปบอลี่อะไรก็มากจะไปเสียอกเสียใจใครได้ไปเขาทำไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ถูกเล่นงานเองเชื่อเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเขาก็เตรียมถล่มอยู่แล้วแต่พรรคฝ่ายค้านก็ทหารเหมือนกันที่จริงมันมีเหตุผลดีนะที่เขาพูดกับผมเนี่ยกำกึ่งกันต่อมากไม่มากเสียงไม่มากเดี๋ยวก็ถล่มกันเองไม่ดีจริงเดี๋ยวก็โดดไปเองแล้วยุคนี้น่ะอย่ากลัวเลยไม่ดีจริงเดี๋ยวเข้ามาออกช่องเก่ายุ่นติดที่ชัยก็เอามาสับต่ออีกมันก็ดีนั้นอย่าไปมอลลี่อะไรมันกลุ่มอะไรมันอ่ะคงแค่นี้เนาะ เดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวไปบิณฑบาตชีวิตเขาไว้สักคนไม่รู้จะได้ไม่ได้เอาก็ขออวยพรให้หลักธรรมคำสอนอันดีงามในพระศาสนาคือการดำเนินชีวิตทางสายกลางไม่ติดซ้ายติดขวาติดบวกติดลบติดได้ติดเสียให้เพลียใจขอให้มีจิตใจเป็นกลางสบายสบายไปทุกวันจนกระทั่งตราบใดที่ได้มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: วันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
6: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแต่ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมง ประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางเพจ FacebookQFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่28กันยายนครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพุทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินเรียกประชุมครม.นัดพิเศษครับแล้วก็มีมติให้เป็นวันหยุดราชการ2วันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับจันทร์และอังคาร 28-29 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีและก็สมุทรปราการครับส่วนธนาคารกับตลาดหลักทรัพย์ยังทำการตามปกตินะครับเพราะว่าต้องเชื่อมโยงต่อตลาดทุนอื่นๆด้วยอันที่สองก็คือทางด่วนกับโทเวก็จะเปิดให้ใช้ฟรีใน2วันนี้นะครับวันจันทร์กับวันอังคารอ้าวทีนี้ มติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมที่ออกมาโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษบอกว่าในที่ประชุมครม.นัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ14ข้อด้วยกันครับคือ 1. ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความช่วยเหลือร่วมมือแก้ปัญหารับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่ 2. ให้รวบรวมข้อมูลสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบอย่างทันท่วงที 3. มอบหมายให้รองนายกเอกนิติธรประภาสแจ้งสถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรี 4. มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกทหารช่วยอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 5. ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายและระเบียบ 6. มอบหมายให้ปภ.แจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบเป็นระยะ 6. มอบ 7. ให้กรมชลประทานปภ.กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยบูรณาการสูบระบายน้ำร่วมกับกทม.ให้สอดคล้องกัน 8. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที 9. ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากและบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงประชาชนท้ายเขื่อนเป็นสำคัญ 10. ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายพาหนะออกจากถนนวางแผนการจราจรให้เหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการเดินทางและดูแลความปลอดภัยของบ้านพักประชาชน 11. ให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เตรียมเจ้าหน้าที่ตัดไฟฟ้าซ่อมแซมและเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม 12. ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเตรียมศูนย์พักพิงอาหารเครื่องนุ่มห่มยาถุงยังชีพและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย 13. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันโดยรายงานไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวและก็14ให้สำนักงานกพ.พิจารณามาตรการ Work From Home สำหรับหน่วยงานรัฐและขอความร่วมมือกับภาคเอกชน Work From Home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับนี่คือ14มาตรการที่ออกมาจากการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานขณะเดียวกัน

0: กทม.เป็นพื้นที่บริหารพิเศษทุกหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
1: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม. 2วันวันจันทร์วันอังคารอ๋อกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการครับ
2: แล้วทางด่วน
1: นะฮะ
2: ทางด
1: ่
2: วนน
1: ะฮะทางด่วนยืดไปอีก2วันก็คือในช่วงวันหยุดนะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้รับสัมปทานในส่วนของบิอะไรบริษัทเบมอะนะครับก็แล้วก็ดอนเมืองโทเวนะครับยกเว้นค่าทางด่วนนะครับจนถึงเที่ยงคืนวันอังคารนะครับตามประกาศก็ต้องขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงสำหรับความเสียสละแล้วก็การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความสะดวกลดค่าใช้จ่ายต่างๆกับพวกเขา
2: คิดว่าหลังจากนี้ในยุคทำงานยังไงครับวันนี้พรุ่งนี้อะไรเง
1: ี้ยพวกผมคณะมนตรีหยุดไม่ได้อยู่แล้วนะครับตกลงกันแล้วต้องทำงานอย่างพรุ่งนี้เป็นวันธงชาติไทยพวกเราก็จะมาเคารพธงชาติตอนเช้าแล้วก็แยกย้ายกันไปลงพื้นที่นะครับผมจริงๆผมตั้งใจที่จะไปที่พอช่วงบ่ายหลังประชุมคณะมนตรีเสร็จแล้วก็จะไปที่สระแก้วปราจีนบุรีนะครับนครนายกอยุธยาแต่ได้รับทราบมาว่าสภาพอากาศปิดนะครับหอนักบินไม่แนะนำว่าไม่ควรขึ้นบินแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูพื้นที่นะครับที่เราไปถึงได้นะครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ตามปกตินะครับก็ส่วนราชการที่ต้องมาประชุมครม.ต้องมาสนับสนุนอะไรก็ยังออเปเรตอยู
3: ่พรุ่งนี้หลังเสร็จภารกิจวันธงชาติแล้วท่านนายกเตรียมลงพื้นที่ไหนไหมคะ
1: ไม่เดี๋ยวจะขึ้นไปวางแผนอยู่ก็อยากจะคือการไปดูพื้นที่เนี่ยมันดีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเมื่อกี้ผมก็พูดในที่ประชุมคณะมนตรีนะครับว่าให้หาวิธีดูซิมันจะไปมันก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยในขณะที่แต่ละชุมชนแต่ละหน่วยงานบางทีรถข้าวกล่องไปไม่ถึงรถประกอบอาหารยังไปไม่ถึงแล้วต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทีเรียวต่างๆนะครับผมก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมก็เหมือนที่ผมทำเมื่อเช้านะครับให้แต่ละร้านเนี่ยเราก็ประเมินแล้วก็เหมาอาหารโดยเฉพาะยิ่งร้านอาหารที่ประกอบการอยู่ในเขตชุมชนนั้นอยู่แล้วเขารู้จักมักจีกันอยู่แล้วเนี่ยก็เราไปอุดหนุนเขาด้วยแล้วก็ผมก็บอกว่าตรงนี้มันก็นำมามีหลักฐานการเบิกจ่ายการใช้จ่ายนะครับที่มันถูกต้องเหมาะสมอธิบายได้ก็ให้ดำเนินการอย่างนี้เลยก็เห็นทางคณะมนตรีก็เห็นชอบด้วยนะครับผมก็บอกไปถึงขนาดว่าถ้าใครไม่เห็นชอบเดี๋ยวพวกเราก็มาหารยาวกันนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: มีวอลลุ่มการสื่อสารไหมคะท่านหลังจากนี้ในการแจ้งเตือนสื่อสาร
1: พรุ่งนี้ทางโฆษกรัฐบาลหมอเอกภพก็จะเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์ศูนย์แถลงข่าวนะครับที่จะรวมการสื่อสารทั้งหมดมาแล้วก็เหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับวันหนึ่งเราก็แถลงข่าวตัวโฆษกก็แถลงเองแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบออกมาแถลงขอให้ผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนได้ช่วงนี้นะช่วยขอให้กระจายข่าวต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอีกช่องทางนะครับ
2: มีพื้นที่ไหนที่ห่วงเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าพยากรณ์ตั้งแต่บ่ายวันนี้
1: มันจะเริ่มไปทางตะวันตกมันจะเริ่มดูจากทั้งพยากรณ์อากาศการคาดการณ์นะครับแล้วก็เส้นทางของน้ำเนี่ยตอนนี้ห่วงกาญจนบุรีนะครับมันจะมีโดนอุทัยธานีแล้วก็อะไรกันนะ

0: ังหวัดตากด้วยนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เราทราบแต่เนิ่นๆมาก่อนแล้วผมก็ได้สั่งการแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับประสานงานกับกรมปภ.กรมท้องถิ่นนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการตัดสินใจในการเข้าชาร์จกับสถานการณ์นะครับอย่างเต็มที่อำนาจเต็มนะครับแล้วพวกเราก็จะสนับสนุนในทุกรูปแบบ
1: ถ้าพื้นที่ไหนต้องยกของนี่ตอนหลังจากนี้เราแจ้งทันได้แล้วใช่ไหมคะท่าน
0: นะ
1: ถ้าพื้นที่ไหนต้องยกของเลยเราแจ้งได้ทันแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็จริงจริงมันก็แจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าแจ้งแล้วคนอ่านต้องเข้าใจพอไปเห็นความกดอากาศหย่อมมรสุมนะครับมิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรตกหน้าเขื่อนตกท้ายเขื่อนอะไรเงี้ยบางทีไม่อ่านแล้วก็ขอให้เราไม่ต้องการรู้หรอกครับว่ามันมาจากอะไรรู้ว่าทำไมน้ำจะท่วมเมื่อไหร่วันไหนเน้นไปตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องมาบอกเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยผมยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารให้ใช้ภาษาที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจเลยไม่ใช่เข้าใจง่ายนะอ่านเราก็ต้องเข้าใจเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีการเตรียมการในการที่จะอพยพหรือว่าขนของทรัพย์สินต่างๆไปอยู่ในที่ที่ปลอดจากสภาวะน้ำท่วม
2: จากการประเมินของท่านนายกคิดว่าความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่บอกว่าเป็นทีมเดียวนี้เป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะท่านนายก
0: ดีมากไม่ใช่เป็นไปด้วยดีเลยผมคิดว่าทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะผู้สื่อข่าวเคยเห็นไหมว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยสมัยก่อนว่าเอ๊ะกรุงเทพมหานครนี่มันที่ของผู้ว่ากทมนะเข้าไปไม่ได้ก็มีกฎหมายของเขาเองก็มีวิธีการบริหารของเขาเองเขามาจากการเลือกตั้งแต่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับผมทำความเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าชาติท่านก็บอกเต็มที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการที่ท่านประกาศตัดสินใจประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยเนี่ยนะครับไม่ใช่ท่านโยนนะท่านประกาศเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆการสนับสนุนต่างๆของรัฐบาลสามารถเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เท่ากับมี2แรงที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ผมในส่วนตัวก็เป็นเพื่อนที่สนิทมาตั้งแต่เด็กกับท่านผู้ว่าชัชชาติอยู่แล้วผมก็ตั้งแต่อยู่ต่างประเทศก็ประสานงานติดต่อกับท่านอยู่ตลอดเวลาวันนี้ท่านเห็นไหมผู้เหลือเห็นท่านก็ไปรอรายงานนะครับที่สนามบินแล้วก็เราก็ลงไปพื้นที่ด้วยกัน
2: ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ากรุงเทพเนี่ยจะเจอภาวะฝนตกน้ำท่วมน้ำรอการระบายตรงนี้เนี่ยในฐานะรัฐบาลวันนี้ที่ท่านนายกเป็นหัวหน้าแกนนำรัฐบาลเนี่ยจะถือโอกาสแบบคิดการใหญ่เลยไหมคะเพื่อไม่ให้กรุงเทพเนี่ยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก
0: จะดูวันอังคาร
2: นั่นแหละค่ะ
0: จะดูวันอังคาร
2: เพราะว่าคนก็ประเมินกันว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะ
0: ดูวันอังคาร
3: นายกอนุทินชาญวีรกูลครับผู้ว่ากทม.ชัดชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าสำนักการระบายน้ำยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ำในคลองสายหลักยังคงสูงอยู่และบางคลองก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามีน้ำไหลมาสมทบจากพื้นที่ข้างเคียงแม้ฝนจะเริ่มเบาบางลงแล้วแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนยังไม่จบต้องเตรียมพร้อมรับมือในระยะยาวฟังเสียงของผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
4: จริงๆแล้วเราก็เริ่มจากการไปกดน้ำคลองแสนแสบก่อนนะแต่ก็เริ่มลดลงก็ทำให้มีช่องทางแล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะก็เดี๋ยวจะเอาให้แห้งวันนี้มีรถค้างอยู่หลายคันนะนี่มันจุดทำให้ตอนนี้เพชรบุรีตัดใหม่ก็จริงแล้วเฮ้ยนู้เพชรบุรีเป็นไงบ้างแห้งหมดจัง
5: เขาบอกว่าดีนะแล้วตอนนี้ก็ทยอยก็แน่จะได้เป็นช่วงน
4: ี้เห็นเดียว
5: ไล่สูบไป
4: โอเคอันนี้จุดช่วงนี้มันน่าจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเป็นแอ่งต่ำเพราะว่าเหมือนกับถนนมันก็กดลอดใต้ทางด่วนนะอาจจะมีเรื่องระยะความสูงต่างๆก็เป็นจุดที่แอ่งต่ำ ข้างล่างข้างหลังนี่คือคลองแสนแสบนะแล้วก
5: ็
4: จุดสำเร็จเดี๋ยวไปดูมันก็เป็นจุดที่น้ำแสดงว่ามันมีแก้มลิงอยู่และน้ำน่าจะล้นขึ้นมาจากตัวแก้มลิงนี้เข้ามาท่วมตอนที่ฝนตกหนักนะน้ำมันเอ่อจากคลองแสนแสบเข้ามาแต่นั้นเนี่ยมันก็พอคลองแสนแสบเริ่มลดน้ำมันยังไม่ได้ค้างยังไม่ลงไประบบท่ออาจจะมีปัญหาเรื่องการสูบกลับวันนี้เราก็เลยมาลองสูบกลับนะแล้วก็เดี๋ยวลองดู
5: เพราะว่าพื้นตัวนี้เป็นพื้นต่ำเพราะว่าม
4: ัน
5: สะพาน
4: พื้นต่ำเพราะว่ามัน
5: กดให้เคลียร์ระยะเคลียร์ได้
4: กดให้ระยะเคลียร์ตรงนี้มันก็ค่อนข้างต่ำเดี๋ยวก็เหลือเนี่ยเดี๋ยวไล่ไปนะเดี๋ยวเรากำลังแล้วแต่เริ่มลงใช่ไหมตอนนี้มีฝนเติมมานิดหน่อย
5: คลองสามเสนเราคุมได้เพราะเรามีอุโมงค์ช่วย
4: โอเค
5: ก็ผ่านจากสามแสนแสบเข้ามาที่สามเสนหน่อยนึง
4: อันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาท่อระบายน้ำของบริเวณนี้มันมาเชื่อมกับแก้มลิงภายในสวนนะทำอะไรมันก็เป็นท่อมันก็เชื่อมออกไปตรงคลองแสนแสบนะเราก็เอาปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะเพราะตรงนี้คลองแสนแสบมันมีช่องว่างให้เราพอเอาออกได้แล้ว
3: ผู้ว่ากทม.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ครับสถาบันการเงินของรัฐ5แห่งก็ได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนครับธนาคารออมสินประกาศพักการชำระเงินต้นไม่คิดดอกเบี้ยอัตโนมัตินาน3เดือนจัดชุด สินเชื่อฉุกเฉินและฟื้นฟูวงเงินสูงสุดตั้งแต่ 20,000 บาทถึง5ล้านบาทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกต่อมาธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ออกมาตรการพักชำระหนี้สูงสุด6เดือนซ่อมกู้ซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% 3เดือนแรกแล้วก็เปิดช่องเคลมสินไหมประกันเร่งด่วนจ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารธกส.สนับสนุนสินเชื่อวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% 6เดือนแรกและก็สินเชื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตวงเงินสูงสุด 500,000 บาทดอกเบี้ย MRR 2ต่อปีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนเติมทุนฉุกเฉินซ่อมแซมกิจการวงเงิน 10% ของวงเงินเดิมสูงสุด 200,000 บาทแล้วก็ปลอดการชำระเงินต้นใน12เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันแล้วก็มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่3ปีแรกครับแล้วก็สุดท้ายธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยยืดหนี้ขยายตัวปรับลดดอกเบี้ยพร้อมวงเงินชั่วคราว 20% ของวงเงินเดิมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้านะครับนี่คือมาตรการต่างๆท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
9: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: เ นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: 6:32 นครับวันนี้วันจันทร์ก็จะได้พบกับด็อกเตอร์ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณนรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
11: วันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาอาจารย์นับเป็นผู้ประสบภัยไหมครับ
12: ก็ใกล้เคียงครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย การเดินทางผมอยู่ที่หมาลัยเกลือกเนี่ยถนนรามินทราจะมีน้ำท่วมบางจุดนะครับเช่นกิโล8ก็ดีนะครับแล้วก็กิโล2ออกไปวงเวียนบางเขนเนี่ยก่อนจะเลี้ยวเข้าหมาลัยเกลือกช่วงนั้นเนี่ยรถสัญจรไม่ได้แล้วหมู่บ้านอมรินทร์เนี่ยโอ้สูงมากนะคุณณพงษ์นะระดับประมาณสัก60เซนน่ะถึง80เซนนะครับ
11: ครับน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้เนี่ย
12: ครับ
11: มันเป็นน้ำฝนล้วนๆเลยนะอาจารย์
12: ถูกต้องครับเพราะว่าเราได้เห็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะ25 26 27ตกหนักมากนะ
11: ครับ
12: แต่27เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยฟ้าก็ใสขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่มันท่วมเป็นบางช่วงนะอันไหนที่เคยเป็นแอ่งเนี่ยผมว่าก็ซ้ำซากนะครับอันไหนที่ไม่ท่วมก็ไม่ท่วมเลยนะครับคือถ้าเรามองถึงมันมีร่องรอยคุณณพงษ์ครับ
11: ครับ
12: เราก็ดูแล้วสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปี2554มันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ความตกใจเขาบอกว่าน้ำมันมาไวมากนะมากลางคืนนะกลางคืนเนี่ยผลกระทบนี้เยอะนะเกือบ 200,000 ครอบครัวนะคุณณพงษ์ทั้งทั่วประเทศไทยนะครับ
11: ใช่
12: ถ้าเรามองนี้แล้วที่บอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยน้ำมันฝนตกนั้นถ้าเกิดตกสัก5วัน5คืนไม่ถึงกับ7วัน7คืนนะคุณณพงษ์เหมือนกับที่ทำนายไว้ปี2573เนี่ยที่คนตกใจเนี่ยเคยเห็นในคลิปวันนี้ก็เลยมองถึงว่าการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ
11: ่
12: นะเราทำเล่นๆไม่ได้แล้วแหละอยากชวนคุณณรพงษ์และท่านผู้ฟังชวนคุยว่าสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เนี่ยเราต้องวางแผน10ปีข้างหน้าเอาว่า5ปีต่อไปนี้เนี่ยจะต้องมีตามลายกันแล้วแหละมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องตกใจวันนี้เรามาคุยกันทั่วประเทศนั่นนะครับแต่โฟกัสมายังที่กรุงเทพมหานครซึ่ง 1,500 ตารางกิโลเมตร50สำนักงานเขตถึงแม้ว่าทางผู้ว่าชัชชาติประกาศไปพิบัติทุกสำนักงานเขตนะและมีหน่วยงานต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหน่วยของกรุงเทพนะก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วน
11: ครับ
12: แต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมอยากชวนคุณณพงษ์คุยว่าถ้าเกิดไม่คิดทำอะไรเลยเนี่ยนะอาจจะใช้เงินเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับ
11: ครับ
12: เหมือนกับอินโดนีเซียนะ
11: อ
12: ินโดนีเซียนี่ก็มีโครงการจะให้เมืองหลวงกันไปเลยนะคุณระพงศ
11: ์
12: นะย้ายเมืองหลวงเนี่ยซึ่งโอ้ใช้เงินล้านบาทโดยประมาณเนี่ยเยอะมากเลยนะซึ่งเราเห็นได้ว่าในกรุงจาการ์ตาเนี่ยมันมีน้ำท่วมแบบซ้ำซากเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นย้ายไปที่ดูซันตารานะครับของอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็นก่อสร้างระยะยาวนะครับเขามองภาพว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเกิดย้ายไปเมืองหลวงเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับคุณณพงษ์ถ้าเกิดเราย้ายกรุงเทพไปอยู่ภาคอีสานก็ดีหรือภาคเหนือก็ดีแล้วแต่นะแต่ตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากคิดนะครับที่เราจะต้องย้ายเพราะว่าทุกกระทรวงทบวงกลมนะบ้านเรือนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือแหล่งที่เขาเรียกว่าศูนย์รวมของกรุงเทพนะครับถ้าเรามองถึงว่ามีตัวอย่างนะคนก็มองถึงว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาย้ายเมืองไปตั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยคุณณพงษ์รู้ไหมครับเมืองนูซันตาราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการมองแล้วเนี่ยเขามองภาพทั้งหมดเนี่ยมีตำเนียบประธานาธิบดีนะกระทรวงทั้งหมดแล้วก็บ้านพักราชการทั้งหมดย้ายไปนะซึ่งมองภาพทั้งหมดเนี่ยวางแผนระยะยาวนะวันนี้คิดว่าจะเริ่มต้นแล้วแหละถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าเราไม่คิดย้ายเมืองแต่เรามีการป้องกันเมืองหลวงของเราอย่างไร
11: ครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการป้องกันของเรานี่นะครับผมขอข้อมูลจากดร.ธนชาติหน่อยว่าอินโดนีเซียเนี่ยที่ว่าย้ายเมืองหลวงเนี่ยเขาย้ายหรือยังอาจารย
12: ์เริ่มแล้วย้ายแล้วนะครับบางสุดแต่ยังไม่หมดนะ
11: ครับ
12: คือโครงการก็เป็น10ปีนะ เป็นระยะยาวเนี่ยนะครับก็เป็นการวางแผนนะครับเพราะว่าเราต้องมองถึงอะไรรู้ไหมครับว่าในส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยเขาต้องวางแผนระยะยาวเนี่ยที่บอกว่าการย้ายเมืองหลวงนะครับเข้าไปนูซันตารานะก็เรียกเป็นเมืองใหม่นะซึ่งเป็นการก่อสร้างระยะยาวเฟสแรกเนี่ยคุณพงศ์เขามองถึงว่าการสร้างอาคารหลักอาคารสำคัญเช่นที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือสร้างอาคารทำเนียบรัฐบาลและทุกกระทรวงย้ายไปนะครับเฟสสองของเขาเนี่ยกำลังเร่งก่อสร้างในโซนต่างๆนะเช่นอาคารศาลรัฐธรรมนูญเอ่ยตุลาการองค์กรอิสระต่างๆนะครับแล้วก็แนวคิดเนี่ยเขาก็ย้ายเสร็จเนี่ย2028ก็คืออีกสัก2ปีข้างหน้าตอนนี้2026ใช่ไหมครับ
11: ครับ
12: ซึ่งตรงเนี้ยเขามองภาพว่าทยอยก่อสร้างแล้วก็ย้ายระบบก็ใช้งบประมาณไปล้านบาทโดยประมาณนะเป็นล้านกองอ่ะแต่ว่าความคุ้มค่าของเขาเนี่ยคือน้ำท่วมบ่อยมากครับคุณละพงศ
11: ์ครับ
12: ตกนิดเดียวก็ท่วมตกนิดเดียวก็ท่วมถ้าเกิดเรากรุงเทพของเราเนี่ยเราหลับตาดูปี2554นี้ถือว่าโอ้โหไม่ถึงกับผมเองเนี่ยเคยเจอกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2526คุณละพงศ
11: ์ครับ
12: สูงสุดแล้วแหละในชีวิตเนี่ยผมคิดว่าไปไล่ดูได้เลย นะน้ำท่วมมากเลยตอนนั้นผมอยู่แถวบางกะปิเนี่ยท่วมไปโอ้เกือบชั้น2อ่ะนะครับ
11: ครับ
12: นั่นคือสูงสุดแล้ววันนี้ผมก็ประสบเห็นกับตานะครับก็คือ2554ครั้งหนึ่งนะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็เลยไม่อยากให้เห็นภาพเหล่านั้นน่ะที่การทำนายก็ดีการคาดการณ์ว่า2573เนี่ยนะครับเหลือเวลาไม่กี่ปีเนี่ยทำไมเราไม่คิดทำเหมือนกับผมมองภาพเนี่ยคุณณพงษ์เห็นภาพมั้ยครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรวางแผนได้หรือไม่
11: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเราเรื่องการป้องกันในระยะยาวเนี่ย
12: ครับ
11: อาจารย์จะมีข้อคิดเห็นยังไง
12: ประเด็นสำคัญเนี่ยผมอยากชวนคุณณรพงษ์คุยนะว่าในเรื่องผมจะมีอยู่2อย่างที่จะนำเรียนคุณณรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยอยากให้มองถึงญี่ปุ่นก่อนแล้วกัน
11: ครับ
12: ใกล้บ้านเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าการขุดอ่างเก็บน้ำใต้ดินขนาดยักษ์นะเพื่อป้องกันน้ำท่วมนี้เพราะน้ำญี่ปุ่นเองนี่น้ำท่วมซ้ำซากมากนะ
11: ครับ
12: แล้วก็เขาก็มองภาพว่าโครงการใหญ่ที่สุดในโลกนะคือ G-GAN นะซึ่งเรียกอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินนะ
11: คร
12: ับ ซึ่งเมืองไทยเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาสรรพนามว่าวิหารใต้ดินป้องกันน้ำท่วมคืออะไรรู้ป่ะคุณณพงษ์เขาอยู่ที่เมืองกาซิกาเบะนะจังหวัดไซตามะนะครับจานเมืองโตเกียวนะออกนอกเมืองหลวงไปนะคือเมืองโตเกียวเนี่ยนะครับแล้วก็ออกนอกเมืองไปหน่อยซึ่งตรงนี้เป็นอุโมงค์ขนาดเก็บน้ำขนาดยักษ์นะน่าสนใจก็คือผมเองก็เคยไปดูมานะเขาบอกว่ายาวเนี่ยประมาณ 6.3 กิโลนะคุณระบ
11: บ
12: แล้วก็ขุดลึกไปเนี่ยประมาณ50เมตรหมายความว่าอกกว่ากิโลนั้นเนี่ยลึกไป50เมตรแล้วก็ส่วนกว้างอีกเนี่ยน้ำเวลามันเกิดเข้ามาทางทะเลเนี่ยก่อนเข้าเมืองโตเกียวเนี่ยมันก็ลงไปในอ่างเก็บน้ำนี้ถูกต้องไหมครับ
11: คร
12: ับ พออ่างเก็บน้ำนี้เสร็จเนี่ยมันก็ปั่นน้ำเอาสูบน้ำเครื่องสูบน้ำก็สูบออกไปทะเลซึ่งก็เรียกว่าถังเก็บน้ำขนาดยักษ์เนี่ยหรืออ่างน้ำใต้ดินเนี่ยไปใต้แท้งน้ำคอนกรีตขนาดยักษ์เลยนะสูงเนี่ยเขาบอกว่า65เมตรนะแล้วก็กว้างจนเปรียบเสมือนสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกเลยนะเกือบร้อยสระมารวมกันของคุณณพงษ์นะทำหน้าที่พักเครื่องสูบน้ำส่งพลังแล้วก็สูบปั่นน้ำออกเวลาเกิดฤดูก็เรียกว่าเวลาน้ำมันหนุนจากทะเลเข้ามาเหมือนเมืองไทยเราอะนะครับเมืองไทยเราอ่าวไทยเนี่ยถ้ามาแถวต่างสมุทรปราการก็ดีหรือจะมาแถวบางขุนเทียนก็ดีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกั้นที่ตรงนี้แหละผมก็เลยมองภาพผสมผสานระหว่างเนี่ยวิหารใต้ดินเนี่ยกับอะไรรู้ไหมครับกับที่เนเธอร์แลนด
11: ์
12: เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีกังหันที่เป็นประตูระบายน้ำอ่ะนะกังหันระบายน้ำแล้วมีประตูที่น้ำออกเพราะว่าเมืองเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่ใต้ทะเลนึกออกไหมครับพอใต้ทะเลปุ๊บเขาต้องมีมาตรการป้องกันใช้กำแพงดินกำแพงคอนกรีตก็ดีหรืออะไรปั่นน้ำตลอดเวลาเนี่ยน่าสนใจทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้คุณณพงษ์นึกภาพออกไหมครับที่ผมกล่าวถึงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างซึ่งผมคิดว่าผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยเยอะมากที่เข้าไปดูงานแล้วนะอีกอันหนึ่งที่อยากนำเรียนคุณณพงษ์คืออะไรรู้ไหมครับเมืองฟองน้ำ
11: เมืองฟองน้ำ
12: ชื่อเมืองฟองน้ำเนี่ยเป็นที่ซับน้ำก่อนที่จะเข้าเมืองหลวงอ่ะ
11: ครับ
12: ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไปค้นหาดูว่าคำว่าเมืองฟองน้ำคืออะไรมีหลายประเทศทั่วโลกนำปฏิบัติอย่างจริงจังนะยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนระดับนานาชาตินะรัฐบาลจีนก็ประกาศชัดเลยนะว่าเขาจะตั้งแต่ปี2557เนี่ยนะขยายผลมา30เมืองนะอู่ฮั่นก็ดีเซี่ยงไฮ้ก็ดีนะครับแล้วก็เข้าไปทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้เป็นที่ซับน้ำก่อนคล้ายวัสดุทั้งหมดเนี่ยที่เป็นคอนกรีตเนี่ยให้มันเป็นที่ซับน้ำเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้คุณนรพงษ์ฟัง
11: ค
12: ือเมืองนี้เนี่ยก็เรียกเมืองฟองน้ำเนี่ยประเทศที่ได้ผลอีกันก็คือประเทศแคนาดานะที่กรุงโคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับคือเขาเคยเจอวิกฤตฝนตกหนักนะเป็นร้อยๆปีนะซึ่งตกซ้ำซากตั้งแต่ปี2011จนเมืองเสียหายหนักนะก็พลิกโฉมโดยที่ออกแบบเป็นเมืองก็เรียกว่าเมืองฟองน้ำเนี่ยนะครับซึ่งมองภาพเป็นที่เก็บน้ำนะและเมืองอีกประเทศหนึ่งที่กล่าวไปแล้วนั่นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยอยากเรียนคุณณพงษ์ว่าสิ่งใกล้ตัวแล้วกันอ๋อใกล้ตัวประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเราไปเดินทางกันมาบ่อยเนี่ยเป็นอะไรนะการผสมธรรมชาติกับเมืองหนาแน่นเช่นโครงการปรับแม่น้ำนะแม่น้ำกันลังเนี่ยนะครับซึ่งก็มองถึงว่าเขาจะลื้อกรกรีตนะที่ขนาดแข็งเนี่ยเปลี่ยนเป็นธรรมชาตินะก็เรียกว่าเป็นพืชน้ำแล้วก็ตะหลิ่งดินนะช่วยกรองแล้วก็ซึมซับน้ำที่ธรรมชาติรวมถึงการตำสวนลอยฟ้าแล้วก็ทางเดินเนี่ยซึมซับดินเป็นเกาะอันนี้เนี่ยมันจะช่วยบรรเทาไปหลายลูกบาศก์เมตรนึกออกไหมครับ แต่ที่น้ำเวลาฝนตกมาหรือน้ำน้ำตะลักมาเนี่ยมันจะมีเมืองฟองน้ำที่เรากั้นใกล้ๆเหมือนพูดง่ายๆคือกั้นเป็นที่ซับน้ำอ่ะถ้าพูดเป็นภาษาง่ายนะทีนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยเราถามว่าเรามีความคิดจริงจังกันหรือยังทำไมไม่ประกาศให้ประชาชนรับทราบแต่มีอยู่อันหนึ่งที่ผมไปดูที่กรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่างก็คือสวนเบญจกิตินะซึ่งออกแบบเป็นพื้นที่ซุ่มน้ำนะอันนี้ก็เราก็เห็นได้ว่ามันก็เป็นสวนป่าเนี่ยเบญจกิติเนี่ยเป็นใกล้ๆโรงงานยาสูบเก่าอ่ะนะผมไปดูมาเนี่ยนะครับเขาก็มีวิวัฒนาการแต่เขาไม่กล้าที่จะทำให้เป็นโครงการใหญ่ผมก็เลยอยากจะเรียนวันนี้เนี่ยฝากถึงรัฐบาลนะรัฐบาลต่อไปนี้จะเป็นสีนอหรือเปล่าคุณณพงษ
11: ์
12: แล้วตัวนอนหนูนี่แรงมากในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับฝากคุณเนวินนะลองดูซิว่าวันนี้เนี่ยจะทำอะไรรู้ไหมครับเมืองฟองน้ำได้หรือไม่แล้วก็เราผสมผสานเพื่อที่จะคิดโจทย์ป้องกันกรุงเทพมหานครใน5ปี10ปีซึ่งเราต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนนะถ้าเราไม่มีตามรายยุทธศาสตร์ในว่าปีนี้เราทำอะไรปีที่2 3ทำอะไรนี่แป๊บเดียวผู้ว่าก็หมดเวลาแล้วนี่จะหมดปีแล้วเนี่ยเพิ่งมาแป๊บๆเนี่ยคุณณพงษ์
11: คร
12: ับ และวันนี้เองเราถึงบอกว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยเราป้องกันเนี่ยเราเห็นตาดำๆข้างบ้านผมเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามที่เกตกองไอ้กันนายาวเนี่ยหมู่บ้านเปรมมิตรไทยขออะไรมั้ยขอแค่เข้ากล่องอ่ะเมื่อวานนี้นะ คือน้ำออกมาไม่ได้แล้วก็ในแฟชั่นก็ปิดใช่มั้ยศูนย์การค้าแล้วก็ในทุกอย่างผมไปเดินอ้างแมคโครเนี่ยเหมือนคนมันเหมือนโดนโควิดอ่ะคุณณพงษ์นึกป่าวเข้ามาแย่งสินค้ากันเต็มไปหมดเลยนะซึ่งวันนี้เราไม่อยากเห็นภาพเหล่านั้นนะครับแล้วก็คนที่โดนเสียชีวิตอีกอ่ะนะวันนี้เลยอยากจะบอกท่านผู้ว่าชาติเนี่ยนะมีงบประมาณจะจัดสมดุลอย่างไรเนี่ยเราคิดดูที่งบประมาณ 80,000 กว่าล้านแสนล้านเนี่ยนะเราจัดทักส่วนหนึ่งรวมถึงกรมป้องกันภัยแล้วก็ท่านอนุทินเนี่ยดูแลกำกับกระทรวงมหาดไทยดูแลกำกับกรุงเทพมหานครเนี่ยวางแผนระยะยาวได้ไหมใช้เงินสัก500ล้านนะเพื่อป้องกันนะทำอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่าปฏิบัติระบายน้ำทั้งหมดเลยนะครับเราต้องทำเป็นตั้งอุโมงค์ยักษ์ก็ดีแล้วก็การระบายน้ำอัจฉริยะก็ดีเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อคุณณพงษ์นึกภาพออกไหมครับเราต้องมีเซ็นเตอร์คือ AI เนี่ยบอกทั้งหมดเลยเนี่ยเราเห็นพระราชดำริที่คลองรัดโพนะคุณณพงษ์ครับนะจากเดิมเนี่ยต้องใช้รัดออกไปสมุทรปราการสี่ห้ากิโลนะในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ทำคลองรัดโพเพียง600เมตรน้ำก็ตะลักออกสู่อ่าวไทยได้เลยคือสิ่งเหล่านี้มันต้องบูรณาการความคิดกันหลายกระทรวงนะคุณ
11: ระ
12: บุครับ
11: ครับถ้าต้องเลือกระหว่างเมืองทำเป็นเมืองฟองน้ำกับทำอุโมงค์ยักษ์เพื่อพักน้ำไว้นี่นะครับ
12: ครับ
11: กรุงเทพมหานครเนี่ยเหมาะสำหรับทางเลือกไหนมากกว่ากันอาจารย
12: ์ผมว่าทำสัก3ทางเลยนะ ทางที่หนึ่งก็เอาด้วยก็คือโมงเนี่ยเราไม่ใหญ่เท่ากับวิหารญี่ปุ่นหรอกนะไม่จำเป็นต้องยาวเป็น6กิโลเรายาวแค่1กิโลก็พอแล้วนึกออกไหมครับ1กิโลนะแล้วก็ทำไปหลายๆที่หลายๆจุดนะในกรุงเทพมหานครมันมีเยอะไปหมดเนี่ยอีกประการที่สองนะคุณณพงษ์นึกออกนะผมเคยพูดเรื่องนี้มาให้กับนักศึกษาผมฟังเนี่ยปากน้ำโพนครสวรรค์กว่ามาถึงกรุงเทพนะครับนะปิงวังยมน่านรวมมาที่ปากน้ำโพแล้วก็ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคุณณพงษ์รู้ไหมครับว่าป่านจังหวัดไหนไอ้อบจ.หรือเจ้าภาพจังหวัดเนี่ยทำปิดก้างปลา อะไรรู้ไหมครับกุดกว้างสักผมไปดูที่เนเธอร์แลนด์เนี่ย ก็กว้างเนี่ยประมาณสัก500เมตรล
11: ึ
12: กไป3กิโลไม่ใช่ก็เรียกว่าลึกนี่คือความยาวนะคือส่วนกว้างเนี่ย500เมตรแล้วก็ส่วนลึกก็คือลึกไปนู้นไม่ใช่ลึกน้ำนะลึกน้ำก็สัก30เมตรคือเป็นที่อะไรรู้ไหมครับเจอจังหวัดไหนซ้ายขวาสลับไปสลับมาจนมาถึงอยุธยาทำเป็นก้างปลาเพื่อหนึ่งเวลาน้ำแล้งเนี่ยประชาเกษตรกรก็จะเอาน้ำนั้นอ่ะมาใช้ได้อันที่สองข้างบนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนึกออกไหมครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมเชิงเกษตรซึ่งตรงเนี้ยข้างบนคุณนึกภาพออกไหมข้างหน้าบนเนี่ยจะสร้างเขื่อนเนี่ยไอ้มันกว้างเนี่ยโอ้สักเท่าไหร่เดียวสัก50เมตรรถปัจจักรยานข้างบนได้หรืออะไรก็ว่านไปอ่ะคือคุณณพงษ์หลับตานึกดูนะครับว่าป่านสัก10กิโลต่ำสักจุดหนึ่งหรือว่า20กิโล50โลอ่ะ50โล20โลเนี่ยเราก็ต่ำสักซ้ายขวาไปเจอตรงไหนสัก10โลต่ำอีกซ้ายขวาเนี่ยกว่ามาถึงกรุงเทพเนี่ยพี่น้องนะตั้งแต่นครสวรรค์นะไล่มานะตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้น้ำตรงนั้นได้เป็นก็เรียกว่าเป็นคลองก้างปลาไม่ใช่แบบคลองชลประทานนะและอันที่สองเนี่ยผมก็เลยมองถือว่าพอมาถึงกรุงเทพตั้งแต่อะไรรู้ไหมครับหนองจอกเนี่ยที่เราจะสร้างในแหล่งผันน้ำทั้งหมดที่จะให้ไปท่วมก็เรียกว่าสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะมันจะมีที่หนองจอกคลอง13อ่ะนะครับคลอง15ก็แว้นที่ไว้เกษตรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการผันน้ำตรงนั้นเราก็ทำคลองอะไรอุโมงค์กะลายักษ์ขึ้นมานึกออกไหมครับ และเข้าไปอยู่ตามใจคลองที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหลายเนี่ยนะแต่ละเขตเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยอันที่หนึ่งคือทำกลองไส้ปลาสองทำกลองไส้ไก่กลองไส้ไก่คือเอาปริมณฑลเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยเราก็ขออนุญาตพูดสวนมะพร้าวเนี่ยใกล้เคียงกับหมู่บ้านคีนทูหมู่บ้านคีนทูที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ทำเป็นแบบนี้เป็นที่ซับน้ำได้เยอะมากแล้วที่สามเนี่ยสร้างเขื่อนนะตั้งแต่ชลบุรีกันเลยแหละมาถึงสมุทรปราการมาถึงบางขุนเทียนเนี่ยเราใช้ประมาณผมตั้งไว้ทั้งหนึ่งล้านบาทนึกออกไห
11: ม
12: เอากองละล้านเนี่ยกองไปเลยสักหนึ่งล้านกองนะแล้วก็กองไปอีกคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องรีบบูรณาการทำยุทธศาสตร์ตั้ง50ปีก็ได้ไม่ต้องรีบแต่ว่าวันนี้ต้องทำเร่งด่วนก็ไปใน3ปี5ปีเนี่ยคือถ้าเราไม่คิดนอกกรอบนะถ้าเราไม่ฝันเนี่ยถามว่าเอิญได้จากไหนเอิญเอามาจากไหนคือแหล่งนะผมว่าวันนี้ไม่ใช่ G2G แต่เอกชนเนี่ยสามารถลงทุนเนี่ยนะไปปรึกษาญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเขาการรับเลยนะก็จีนแบบเนี้ยจีนก็มีประสบการณ์เยอะมากในเมืองฟองน้ำเนี่ยดูสิเขามาทำให้เราแน่นอนผมว่าวันนี้เนี่ยการคิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยมันต้องคิดแบบนอกกรอบไปและขายฝันไปก่อนนะเอิญได้จากไหนก็เดี๋ยวก็มาตั้งกันนะเราไม่ใช่ว่าเรามาอ้วกันมาคิดกันเพื่อนักการเมืองกันไม่ได้วันนี้ต้องบริการวันหนึ่งคุณและผมรู้ไหมครับย้อนกลับไปเนเธอร์แลนด์ที่เขามาสร้างเขื่อนกักน้ำยิ่งใหญ่ป้องกันน้ำท่วมก็ได้เนี่ยเขาเป็นกระทรวงหนึ่งเลยนะก็เก็บภาษีโดยตรงนะไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางเลยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยนำเรียนคุณนะผมว่ากรุงเทพมหานครเรา 1,500 ตารางกิโลเมตร50สำนักงานเขตเนี่ยประชากรหลักเนี่ยประมาณ 4.5 ล้านคนประชากรแฝงอีกประมาณสัก7ล้านคนซึ่งตรงนี้10กว่าล้านคนเป็นเมืองมหานครระดับโลกนะแหล่งการท่องเที่ยวระดับโลกและน่าอยู่ระดับโลกของกินอร่อยระดับโลกหมดนะแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปย้ายเมืองเราคิดโจทย์ว่า G2G ประเทศไหนก็ต้องการมาลงทุนกับเราเราจะทำโครงการนี้คุณณพงษ์นึกออกไหมครับ
11: ครับครับอาจารย์น้ำท่วมกรุงเทพผลนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
12: ครับ
11: ถ้าดูจากสื่อโซเชียลหรือสื่อหลักก็ตามแต่นี่นะอาจารย
12: ์ครับ
11: ดูเหมือนว่าจะตกเป็นจำเลยของสังคม อย่างเต็มๆเลยอาจารย์
12: คือ

0: ผมว่าวันนี้เนี่ยเขามัวแต่มองถึงจะไปฟ้องเขาด้วยใช่ไหมครับคือจะมองถึงว่าจะฟ้องเพจหนึ่งนะที่ก็มองถึงในเรื่องไปออกสถานการณ์ว่าเป็นมหาอุทกภัยอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเรามองถึงว่ากรมอุตุถ้าคิดแบบนี้นะคือป้องกันไม่อยากให้เจ้านายว่าหรือการสื่อสารเนี่ยอย่าลืมว่าคืนเมื่อวันที่26ใช่ไหมครับถ้าจะไม่ปิดนะที่น้ํามันฝนตกอย่างแรงเนี่ยแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนกันเนี่ยก็เลยมีการพูดเพราะมีเพจหนึ่งก็บอกว่ามหาอุทกภัยฝนตก4 วัน5 คืนเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมซึ่งวันนี้ก็เลยมองถึงว่าเป็นเรื่องที่กําลังแบบปกป้องซึ่งแต่ก็คิดนะคิดจะฟ้องแต่อาจจะไม่ฟ้องทีอ่ะนะผมเองก็ไม่อยากจะเอามาเป็นสาระนะคือวันนี้เนี่ยเพจใดก็แล้วแต่ที่เขาสามารถที่จะเตือนพี่น้องประชาชนได้เพราะว่าน้ําเนี่ยวันนี้คืนนี้เมื่อคืนนะฝนไม่ตกแต่อย่าลืมว่าตอนเช้าขึ้นมานี่น้ําเต็มไปหมดเลยนะคุณณพงศ์ถ้าเกิดอยู่ในน้ํานะผมเคยเจออยู่ในที่บ้านนะผมอยู่จังหวัดพัทลุงเนี่ยผมอยู่เป็นเดือนเลยนะน้ําเนี่ยอยู่กันแบบชั้น 2อ่ะชั้น 1เนี่ยท่วมหมดเลยรอคอยถุงยางชีพอย่างเดียวเหมือนเราไปช่วยพี่น้องชาวบางบานอยุธยาเนี่ยนะครับบางปะอินหรืออยุธยาท่วมซ้ำซากอ่ะนะหรือกรุงเทพมหานครเราเนี่ยรอคอยไอ้ถุงยางชีพทั้งหลายเนี่ยเราถามว่านายกบอกว่าอย่าให้ผู้ว่ารับผิดชอบคนเดียวนะเราต้องช่วยกันทั้งหมดแต่เราถามว่าวันนี้ต้องคิดแบบนอกกรอบได้ไหมสถานการณ์น้ําเนี่ยมันต้องบูรณาการทุกกระทรวงทั้งปวงกรมเราต้องมาคิดตามกันถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมันอุทกภัยนะหลายอย่างนะคุณระบบครับ
1: ครับนอกจากเรื่องความแม่นยำในการพยากรณ์แล้วนี่นะอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยวัฒนธรรมของกรมอุตุเนี่ยก็คือเรื่องภาษาลีลาในการรายงานซึ่งบอกกันตรงๆก็คือว่ามันทําให้คนเฉยๆในคําพยากรณ์ของกรมอุตุเวลาที่เราดูข่าวพยากรณ์อากาศที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ตื่นเต้นนะบางคนดูทีวีอยู่ดีๆเนี่ยพอถึงข่าวพยากรณ์มาเนี่ยเอาเข้าห้องน้ําก่อนดีกว่าแล้วกันมันต้องเปลี่ยนไหมอาจารย์
0: แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือผมดูแล้วว่าเขาเรียกร้องผมขออนุญาตพูดถึง2 ประเด็นประเด็นที่1กรมอุตุเนี่ยที่ใช้ภาษานี่ผมเห็นด้วยคุณณพงษ์นะว่าใช้ภาษาเหมือนกับเป็นเร
1: เ
0: ื่อง
1: รียบ
0: วิชาการของเขาอะนะครับ
1: ครับ
0: และที่2แอปพลิเคชันเนี่ยที่ให้คนเตือนภัยว่ายกอย่างเขตกันยาวเขตบางเขนเขตสายไหมที่พักพิงตรงไหนเนี่ยแล้วก็กลายเป็นมีไม่เดียวทามอ่ะไม่เอาถึงสถานการณ์ป้องกันน้ำท่วมแบบนั้นนะแต่คุณมองถึงว่าไอ้รู้ว่ามีก็ความมาที่มือถือผมแล้วเรื่องว่าแต่ผมไปอ่านดูแล้วมันก็เฉยเฉยอ่ะเพราะว่าแต่ทำไมก่อนน้ำท่วมว่าชุมชนนี้ระวังนะน้ำจะไหลเข้ามานะแบบนี้เนี่ยไอ้มันเกิดคนเนี่ยมันเกิดตระหนักและตกใจนะช่วงกลางคืนน่ะอะไรประมาณนี้วันนี้ผมว่ามันต้องการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมิติการสื่อสารเนี่ยเราต้องชัดเจนนะเพราะว่ามีเช่นนั้นแล้วประชาชนเราเนี่ยหลายอย่างนะครับเนี่ย
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับวันนี้มีไฮไลท์การเมืองจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับถึงแม้ว่าครม.จะประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่หยุดนะครับศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปตามกำหนดเดิมไม่กระทบต่อแผนการกำหนดนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นซึ่งได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าแล้วจนถึงเดือนตุลาคมฉะนั้นก็จะมีการประชุมกันตามปกตินะครับคดีที่เป็นไฮไลท์วันนี้ก็คือคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด

0: แล้วก็ QR code นั่นนะครับศาลจะนัดประชุมปรึกษาหารือกันตั้งแต่ 9:30 นแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยในเวลาบ่าย 2:00 นวันนี้นะครับฉะนั้นลุ้นกันว่าคดีบัตรเลือกตั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นยังไงจะออกหน้าไหนถ้าบอกว่าการเลือกตั้งมีบาร์โค้ด QR โค้ดมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยยุ่งเลยนะท่านผู้ฟังแต่หลายฝ่ายเขาก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าดูจากบรรยากาศทางการเมืองความเคลื่อนไหวอารมณ์ทางการเมืองเนี่ยคิดว่าศาลน่าจะยกนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วเช้าข่าวชัดวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาห